0: พสิรินทร์นนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วย
1: คือปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ใช่เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
0: ด้านนายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
2: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
0: ขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษนันทิกากิจปาโลรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่และห่วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตรา

0: เส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกว่า 300,000 ตันพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารผลผลิตทุเรียนภาคใต้หลังขณะนี้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 โดยตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันซึ่งล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 222,000 ตันขณะที่ข้อมูลณวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า 1,100,000 ตันมูลค่ากว่า127,000 ล้านบาทเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาตลาดและรายได้เกษตรกรโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกและการขนส่งทั้งการเปิดทางหน้าด่านการใช้เส้นทางรถไฟและด่านหนองคายพร้อมเร่งทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผลผลิตระบายได้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลขณะเดียวกันจะจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วยให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ราคาได้อย่างใกล้ชิดสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินควบคู่กับแนวทาง Zero Waste โดยนำของเหลือเช่นเปลือกทุเรียนกลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อป้องกันปัญหาอุปทานล้นตลาดและแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานเพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรศัพท์หมายเลข1441
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่17สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่17สิงหาคมนี้โดยเฉพาะช่วงเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาจะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจเกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีเ า6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้จังหวัดเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต๊อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีของ UAEขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านกระทรวงต่างประเทศของโอมานออกแถลงการประณามการโจมตีเรือที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซ้ำแล้วซ้ำเล่าและย้ำว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งกำลังดำเนินไปในทิศทางบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการเจรจาครั้งนี้
1: นายเกอกีตีคยีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของบัลแกเรียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งระเบิดใกล้กับจุดผ่านแดนคาดัมของบัลแกเรียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับโรมาเนียใกล้ทะเลดำทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียและอยู่ห่างจากสถานีอัดท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรานส์บอลคานเพียง 1,000 เมตรโดยยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนไม่มีเจต ณาส่งโดรนที่มุ่งเป้าไปยังบัลแกเรียพร้อมกล่าวหาว่าการรุกรานของรัสเซียคือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้และยูเครนกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบัลแกเรียเพื่อชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของบัลแกเรียอ้างว่าโดรนที่เกิดระเบิดขึ้นเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพยูเครนพร้อมเรียกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำบัลแกเรียเข้าพบในวันจันทร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง90ต่อ6เสียงเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานรัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของรัฐบาลกลางก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้สภาคองเกรสจำเป็นต้องเจรจาข้อสรุปของร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะลงนามอย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ทันทีก่อนที่งบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณเทือกเขาพาวเขตซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 59,375 ไร่และทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างขณะที่ทางการแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เมืองซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียพร้อมสั่งการให้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเอาชนะเมียนมา2ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากประชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะทำผลงานชนะทั้ง4นัดมี12แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม B มาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับสิงคโปร์โดยไปเยือนวันที่15สิงหาคมและกลับมาเล่นในบ้านวันที่18สิงหาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียซึ่งทีมนักตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3ต่อ0เซตส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์เอาชนะเวียดนาม3ต่อ1เซตด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ของไทยเอาชนะเจ้าภาพชิลี3ต่อ1เซต19-25 25-20 25-1725ต่อ15ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ลงสนามพบกับเช็กเกียทีนิส WTA 1000 National Bank Open ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาอเล็กซานดราเอล่านักเทนนิสสาวมืออันดับ20ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปชนะเคที่แมคลันลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐ2ต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7และ6ต่อ4มาครอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเบลินดาเบนซิตมืออันดับ12ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักกีฬาญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักกีฬาจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนาคแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกแม่สุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาคร้อยคันทรีที่ลานสิริชนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กม.ที่1เป็นของพอดพักประโพทังจากทีมเชียงคานมอเตอร์บอย28เวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชาย22กิโลเมตรที่1สนามนี้เป็นของวราพลเมืองสุขทีมราชนาวีเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11 ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
8: 1นาทีกับกปท.มอเตอร์ไซค์ควรเลี่ยงขี่ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์เพราะมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีการมองเห็นที่จำกัดเกิดจุดอับสายตาอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุควรชะลอความเร็วและดูกระจกเพื่อมองรถรอบด้านช่องทางเดินรถแคบไม่มีไหลทางพื้นผิวถนนที่อาจไม่เรียบเสมอกันส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงมีกระแสลมและแรงอัดที่เกิดจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านอาจส่งผลให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้มีความเสี่ยงกระแสลมดูดจากรถบรรทุกทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักถูกดูดเข้าใกล้ตัวรถได้ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องขับรถในสถานการณ์ดังกล่าวให้เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการขี่ขนานกับรถบรรทุกใส่หมวกกันน็อกคาดสายรัดคางทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเคารพกฎปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่สองปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งที่เริ่มนำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมาใช้กำจัดเศษวัสดุอินทรีย์เหลือใช้หลังการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยหมักจะมีสีแดงเป็นกลุ่มที่อยู่ผิวดินซึ่งในอนาคตถ้าคนไทยสนใจจะผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินกันมากขึ้นทุกครัวเรือนจะช่วยลดปริมาณของขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันและทำให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่นำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพงได้อีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกเชิญติดตามรับฟังครับ
15: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเราวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องปัญหาของโลกซึ่งเป็นภาพรวมว่าโลกเราเนี่ยมันมีปัญหามันมีสิ่งที่เรากำลังจะประสบคืออะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเรียกว่าโลกร้อนโลกร้อนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของโลกใบนี้วันนี้โลกได้เดินทางมาสู่วิกฤตซึ่งวิกฤตเหล่านี้มันก็เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นแหละครับมีรองประธานาธิบดีอเมริกาชื่ออัลกอร์เขาเคยทำสารคดีเรื่องหนึ่งเรื่องโลกร้อนโดยที่เขาไปเอาข้อมูลจากที่นักสำรวจที่ไปสำรวจเรียกว่าธารน้ำแข็งของโลกซึ่งธารน้ำแข็งของโลกมันเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นมาเป็นหมื่นๆปีเกิดจากการทับถมของหิมะที่ตกมาในแต่ละปีแต่ละปีมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นชั้นๆแหละครับชั้นต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่เรามีนะครับการนำเรื่องของน้ำมันบนโลกใบนี้มาใช้นั้นมันก็เริ่มมีการปล่อยออกเป็นควันเข้าไปในบรรยากาศและเมื่อควันเหล่านั้นหลุดเข้าไปในบรรยากาศมันก็ลอยไปเรื่อยๆลอยไปถึงตรงที่ไหนเวลาฝนตกมาก็จะถูกน้ำฝนล่ะครับชะลงมาและเมื่อไปถึงตรงไหนที่เป็นหิมะหิมะตรงนั้นก็ชะลงมาเท่ากับว่าควันนั้นผสมกับหิมะก็ตกลงมาเป็นชั้นๆปีนึงก็ชั้นนึงปีนึงก็ชั้นนึงนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ไปเจาะนะครับว่าอยากจะเช็คดูที่ว่าเอโลกเราเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นมาตั้งกับเมื่อไหร่เขาก็ไปเจาะลงไปเจาะลงลึกลงไปละครับไปถึงชั้นที่ถือว่าไม่มีนะฮะขมเหลาหรือควันก็เป็นน้ำแข็งสะอาดสะอาดตรงนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่านับย้อนหลังมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาของบรรยากาศของเราสกปรกเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วที่จริงนั้นมันมีมาก่อนนั้นซะด้วยซ้ำไปเพราะมนุษย์นั้นใช้ถ่านหินแต่ตรงน้ำมันนี่แหละครับที่ทำให้ไอ้ความสกปรกมันมากขึ้นมนุษย์ไม่ใช้ไม้เพราะว่าไม้ต้องไปตัดหาแล้วไม้มันก็เป็นเรียกว่าพื้นที่ใช้เยอะเขาก็ไปเจอถ่านหินถ่านหินนั้นเอาเข้ามาเก็บไว้ในโกดังหรือเก็บไว้อยู่ในห้องครัวพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ไฟก็พ่นไฟก็แรงฉะนั้นมนุษย์นั้นรู้จักใช้ถ่านหินถ่านหินก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มที่ส่งควันออกจากถ่านหินเข้าไปสู่ในบรรยากาศโลกโลกเราก็ได้รับผลกระทบนะครับจากสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเป็นควันของถ่านหินหรือที่เขาเรียกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับฉะนั้นตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีนะฮะบรรยากาศของเราที่ขุ่นมัวแล้วมีนะฮะบรรยากาศที่ไม่สะอาดแต่จะมาเริ่มเอาหนักนะฮะมากก็คือตอนที่เรามีนะครับเรื่องของน้ำมันเพราะน้ำมันนั้นเมื่อเราค้นพบน้ำมันแล้วเราสามารถเอาน้ำมันมาใช้ในอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้การเติบโตของการใช้น้ำมันก็ขยายตัวอย่างมากมายอย่างมหาศาลนั่นแหละครับก็เป็นช่วงมาร้อยกว่าปีที่สีของน้ำแข็งในถ่านน้ำแข็งนั้นเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปีจนปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันสกปรกแล้วนั่นแหละครับเป็นส่วนที่ทำให้โลกเราเกิดปัญหาเรียกว่ามลพิษนำไปสู่การมีปัญหาเรื่องโลกร้อนเราเดี๋ยวไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับสวัสดีครับ
0: รมส่งเสริมการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังตั้งเป้าลดพื้นที่การระบาดลงให้ได้ร้อยละ30ภายในปีนี้เพื่อเสริมความมั่นคงรายได้และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
17: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชสำคัญคือโรคใบด่างมันสำปะหลังส่งผลกระทบให้ปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้ให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวมาตามลำดับทั้งให้ความรู้ในการดูแลการจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทานโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงส่งผลให้สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังดีขึ้นต่อเนื่องปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดเป้าหมายเชิงรุกจะลดพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้ได้ร้อยละ30เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดทนทานต่อโรคและเหมาะสมกับพื้นที่โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันบริหารจัดการท่อนพันธุ์คุณภาพและส่งต่อถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึงรวมถึงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อชี้เป้าจุดระบาดอย่างแม่นยำ
18: ปีนี้เราจะลดพื้นที่เรื่องของโรคใบด่างมันสำปะหลังลง 30% ถามว่าเราทำอย่างไรนะคะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพันธุ์เราจะใช้พันธุ์ต้านทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่1 2 3ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะคะจากทั้งทางสมาคมต่างๆในการที่เราร่วมกันในการที่จะหาต้นพันธุ์มาสนับสนุนนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็ได้แจกต้นพันธุ์ในส่วนของที่1 2 3ให้กับทางจังหวัดให้เกษตรกรได้ไปปลูกเป็นการที่จะทำในเรื่องของการให้น้ำดีได้เสียนะคะโดยที่เราจะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
17: นอกจากการดำเนินการในเชิงพื้นที่แล้วอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำว่ายังได้นำเทคโนโลยีระบบติดตามและการพยากรณ์โรคมาใช้โดยวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลย้อนหลังกว่า30ปีเพื่อประเมินทิศทางการระบาดและวางแผนป้องกันในพื้นที่เสี่ยงสูงล่วงหน้าผลการดำเนินการที่ผ่านมาส่งผลให้ภาพรวมของพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคพืชได้รับความเสียหายอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาร่วมแก้ปัญหาโรคระบาดพืชในพื้นที่การเกษตรในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเพิ่มปริมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบปัญหาหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์ขยายพันธุ์พืชใกล้บ้านโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและการจัดการแปลงอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคใบด่างกลับมาสร้างความเสียหายซ้ำในแปลงเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
19: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
20: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช. 1205
19: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
21: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
22: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
21: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
23: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
24: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในจังหวัดสงขลาหลังหลายร้านค้ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
2: ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายจากภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าในชุมชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากหนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและทำให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนางสาวประกายมาส่งมะลิผู้ประกอบการร้านโหนดศิลป์จำหน่ายของชำร่วยและของเที่ยวระลึกกล่าวว่าก่อนเข้าร่วมโครงการสินค้าของร้านส่วนใหญ่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันทำให้ลูกค้าบางส่วนต้องใช้เวลาตัดสินใจก่อนซื้อแต่เมื่อมีโครงการเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกลับช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
4: ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยปรากฏว่าผลกระแสตอบรับในเรื่องของยอดขายเพิ่มขึ้นจริงๆมากกว่า 100% เลยด้วยความที่ยอดขายตัวสินค้าของเราเนี่ยมันขึ้นหลักร้อยถึงหลักพันนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อชิ้นงานที่เขาอยากได้แต่พอมันเป็นด้วยราคาหลักร้อยเนาะตัดสินใจยากแต่พอมีไทยช่วยไทยอะค่ะมันก็ทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายแล้วก็ซื้อสินค้าของเราทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในฐานะของผู้ประกอบการเนาะก็ต้องบอกว่ากระตุ้นยอดขายดีมากๆในช่วงของ2เดือนที่ผ่านมาค่ะ
2: ไม่เพียงแต่ร้านจำหน่ายของเที่ยวระลึกเท่านั้นร้านค้ารายย่อยประเภทอาหารและเครื่องดื่มก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนายสินชัยนิลพงศ์เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของยอดขายอย่างชัดเจนหลังเข้าร่วมโครงการ
5: จากยอดขายปกติเราก็ได้อยู่พอมีโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ขึ้นมาก็ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก 30-40% ของยอดปกติ
2: อีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจคือการมีลูกค้ากลุ่มใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้สิทธิ์มากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าโครงการไม่ได้เพียงช่วยเพิ่มยอดขายแต่ยังเปิดโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยได้พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างฐานลูกค้าในระยะต่อไปจากเสียงของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาจึงสะท้อนภาพเดียวกันว่าเมื่อประชาชนมีกำลังซื้อและมีแรงจูงใจในการจับจ่ายมากขึ้นเม็ดเงินก็สามารถหมุนเวียนกลับเข้าสู่ร้านค้าในท้องถิ่นไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยเหลือผู้บริโภคในการลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นกลไกที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มโอกาสทางการค้าและเติมความคึกคักให้กับเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยมีร้านค้ารายย่อยและประชาชนในชุมชนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
24: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับระบบการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยใหม่เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและตรวจสอบความโปร่งใสได้ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: จากกรณีที่นางสาวณภัทรวราศิลป์หรือโตเกียวเกิร์ลอดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยก่อเหตุทุจริตในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตประเภทเกม ROV ทีมหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยผลการสอบสวนพบว่าการทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬาส่งผลให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้มีความรัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมสมาคมได้ปรับรูปแบบการคัดเลือกเป็นระบบออฟไลน์โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกภายในสตูดิโอของสมาคมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได
7: ้อีสปอร์ตมันก็เป็นเรื่องที่ต้องลงดีเทลกันเยอะแพลตฟอร์มเช่นมือถืออย่างเงี้ยหรือคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันก็มีช่องโหว่ในเรื่องของการออนไลน์เราก็เลยยกเลิกหมดเลยครับไม่มีการออนไลน์ควอลิฟายอีกต่อไปออฟไลน์อย่างเดียวเท่านั้นเราให้เอาแรงกิ้งนั่นหมายความว่าให้อำนาจนายกชี้เลยว่าเอาใครคือหมายความว่าดุลพินิจของนายกสมาคมเนี่ยคือพิสูจน์แล้วว่าทีมงานรวบรวมมาหมดเลยว่าใครมีฐานข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็เลือกตาม
6: นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายของทีมอีสปอร์ตในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าสมาคมได้กำหนดเป้าหมายร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้ที่1เหรียญทองอย่างไรก็ตามจากการแข่งขันทั้งหมด11ชนิดเกมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม7ชนิดเกมและเชื่อมั่นว่าทีมไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะคว้าได้ถึง2เหรียญทองโดยเฉพาะในเกมอีฟุตบอลและ PUBG
7: เราจะต้องแย่งที่3กันกับเกาหลีซึ่งไม่หมูถ้าจะทำตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี2ทองถ้าจะอยู่ที่3หรือที่4เนี่ยนะครับแต่ถ้า1เหรียญทองเนี่ยผมว่าค่อนข้างแน่ๆเลยว่าจะต้องเป็นที่4แล้วเราก็ดูจากรายชื่อเกมที่เราสามารถที่จะต่อสู้เขาได้เนี่ยเราคิดว่าเรามีลุ้น2ทองแต่ผมรับปากกทไว้ว่า1เหรียญทองอีฟุตบอล PUBG นี่ก็มีลุ้น
6: จากเหตุการณ์ทุจริตในมหกรรมกีฬา4เกมถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของวงการอีสปอร์ตไทยแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นขณะที่บทพิสูจน์สำคัญกำลังรออยู่บนเวทีกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้แฟนกีฬาไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพอีสปอร์ตไทยให้ก้าวสู่เป้าหมายและประกาศศักดาบนเวทีเอเชียปุริภัทรสอนการรายงาน
24: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ติดตามจากรายงานค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่17ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จและองค์ความรู้ของศูนย์ให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานมุ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
1: เป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงได้ทรงดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานของพระบิดาและพระมารดาพี่น้องประชาชนที่มาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้มีความสุขได้มีแหล่งท่องเที่ยวและได้ความรู้กลับบ้านไป
24: ภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้จากองค์ความรู้จริงของศูนย์ทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขและนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานภายในศูนย์ทั้ง13หน่วยงานไฮไลท์สำคัญอาทิพิพิธภัณฑ์ดินปลูกอนาคตด้วยศาสตร์พระราชาโดยงานส่งเสริมการเกษตรการเสวนาหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น5หลักสูตรการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทั้งความรู้แนวทางประกอบอาชีพและเห็นตัวอย่างการพัฒนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยนางสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกล่าวว่างานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์ไปสู่ประชาชนโดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
3: สิ่งที่เรายังคงไว้ในปีนี้คือในเรื่องของการจัดนิทรรศการค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดงานแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดเสวนาในเรื่องของการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรจัดอบรมระยะสั้นนะคะ
2: ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่17ประจำปี2519ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
24: จังหวัดสุรินทร์ต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้มีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถรวมถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง600ชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นผ้าไหมมัดหมี่3ตะกอจำนวนกว่า400ผืนรองลงมาเป็นผ้าไหมมัดหมี่2ตะกอผ้าเทคนิคผสมพื้นเมืองผ้าเทคนิคสร้างสรรค์และงานหัตถกรรมประเภทต่างๆเป้าหมายสำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้ช่างทอและผู้ประกอบการโอท็อปได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พร้อมคัดเลือกผลงานต้นแบบเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์มีลายผ้าผ่านเข้ารับรางวัลหลายรางวัลรอบปีนี้จึงมีผู้ส่งผลงานจำนวนมาก
9: ในจำนวน600กว่ารายการที่ส่งมาเมื่อผ่านเกณฑ์พื้นฐานก็จะถูกรองไปในระดับภาคทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของผืนผ้าและก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับที่ท่านได้นำลายพระราชทานไปเรียนรู้ไปทอไปย้อมสีแล้วก็ทอมาจนเป็นผืนผ้าที่สวยงาม
8: ขณะเดียวกันผ้าไหมสุรินทร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมการสาวไหมการทอการออกแบบไปจนถึงการจำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนจำนวนมากด้านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยประธานกลุ่มผ้ายกทองจันโสมาจังหวัดสุรินทร์ได้บอกเล่าถึงการทอผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่สั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญามาอย่างยาวนาน
10: ครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูง
8: นี่คือเสน่ห์ของผ้าไหมสุรินทร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเส้นไหมหรือกี่ทอผ้าแต่เกิดจากองค์ความรู้หลายด้านทั้งการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปกรรมโดยเฉพาะการย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่การประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมของจังหวัดสุรินทร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีตัดสินผลงานแต่เป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนเดินหน้าต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกให้ผ้าไทยมีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะทุกผืนไม่ได้ถักทอเพียงเส้นไหมแต่ถักทอด้วยภูมิปัญญาอัตลักษณ์และเรื่องราวของคนสุรินทร์ที่พร้อมก้าวจากชุมชนสู่เวทีโลกกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อาตมาภาพจะบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาลิสูตรอังคุตระนิกายทัสสกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่รับฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมความย่อในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงบุคคลผู้ทำบาปด้วยเหตุ5ประการและบุคคลผู้ทำบุญด้วยเหตุ5ประการความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกูตาคาลสาลาป่ามหาวันใกล้นครเวสาลีครั้งนั้นกษัตริย์ลิชวีนามว่ามหาลิได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า

บาปความเป็นไปแห่งบาป 3. โมหะความหลงผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 4. อโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปเจ้ามหาลิทูลถามอีกว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิทำห้าประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญทำห้าประการคือ 1. อโลภะความไม่โลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 2. อโทสะความไม่โกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 3. อโมหะความไม่หลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 4. โยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมมีอโลภะความไม่โลภเป็นต้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญถ้าธรรม10ประการนี้ไม่พึงมีในโลกความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่เรียบร้อยหรือความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติเรียบร้อยก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เพราะธรรม10ประการนี้มีพร้อมอยู่ในโลกฉะนั้นความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติไม่เรียบร้อยและความประพฤติเรียบร้อยความต่างกันแห่งธรรมและความประพฤติธรรมจึงมีปรากฏในโลกนี้ความจริงโลภะความโลภเป็นต้นก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกแต่เมื่อใดความโลภเข้าไปอยู่ในใจของบุคคลก็จะทำให้ความโลภปรากฏเห็นได้ด้วยการกระทำของบุคคลผู้มีใจเกิดความโลภซึ่งมีลักษณะอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังคนที่เกิดความโลภจึงมีการแสวงหาเมื่อไม่ได้มาโดยสุจริตก็คิดหาอุบายทำทุจริตผิดศีลผิดคุณธรรมทำให้สังคมส่วนรวมสับสนวุ่นวายโดยที่ผู้กระทำไม่ได้คิดเลยว่าภายหลังภัยจะมาถึงตัวทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนใจคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวเรียกว่าหลงผิดตั้งใจไว้ผิดซึ่งมีความโลภเป็นต้นเป็นต้นเหตุเกิดส่วนความเป็นไปแห่งความโลภเกิดจากบุคคลเห็นสิ่งของแล้วเกิดความชอบใจเห็นเขามีเราไม่มีมีการเปรียบเทียบเขากับเราจึงเกิดความอยากได้เมื่อเกิดความชอบใจมากขึ้นก็เกิดการแสวงหาเพื่อให้ได้มาเกิดความหลงผิดไม่มีปัญญาพิจารณาถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์โท
โอ

ความโกรธบุคคลกระทบเข้ากับสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็เกิดความโกรธในใจแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายวอดวายถึงความตายได้ความเป็นไปของความโกรธเกิดจากแรงกระทบที่เรียกว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนบ้างทำให้จิตเกิดความไม่ชอบใจหรือเห็นผู้อื่นมาทำกับบุคคลหรือสิ่งของที่ตนรักตนชอบใจแล้วเกิดความไม่ชอบใจที่เขามาทำสิ่งที่เราชอบใจจึงเกิดความโกรธขึ้นโมหะความหลงคือความไม่รู้จริงยึดถือว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขาเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าจึงยึดถือเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขาเรียกว่าอัตตาจิตที่เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขานี้ทำให้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความรักความโกรธความโลภอโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบข้อนี้สำคัญมากเพราะการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงรวมถึงทำให้มีความเห็นผิดถ้ามีคำถามว่าแล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะละเอียดรอบคอบตอบว่าต้องมีหลักเกณฑ์ทางบ้านเมืองก็มีกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ทางศาสนาก็มีศีลและคุณธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไม่ประกอบด้วยอคติเป็นหลักเกณฑ์ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือทุกสิ่งที่เราทำเราพูดไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนเป็นทุกข์เทียบเคียงกับศีลและคุณธรรมได้แต่มีบางอย่างไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเช่นการรับประทานอาหารบุคคลที่มีเงินมากซื้ออาหารมาจำนวนมากรับประทานเหลือเสียเงินเป็นอันมากเป็นเงินของเราเองเราไม่ได้ไปเอาของใครมาเรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมที่ไม่รู้จักประมาณไม่สันโดษควรที่จะประหยัดใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จำเป็นแล้วนำส่วนที่เหลือไปทำกุศลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนและสังคมแม้แต่เครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้สอยถ้าเราหาซื้อมาด้วยทรัพย์ของเราเองถึงจะมากเกินความจำเป็นก็เรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมะเพราะไม่รู้จักประมาณทั้งยังเป็นภาระที่จะต้องดูแลรักษาการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบนี้อาจเกิดมาจากการไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าทำให้เป็นคนมีความเห็นผิดเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนความเห็นผิดเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมได้โดยมากและถ้าเป็นความเห็นผิดที่ดิ่งก็ยากที่จะแก้ไขให้กลับเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบจะได้มีความเห็นชอบความไม่โลภ
ความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและความเห็นชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญเหตุแห่งการทำบาปมีความโลภเป็นต้นเหตุแห่งการทำบุญมีความไม่โลภเป็นต้นเข้าใจได้ไม่ยากแต่ความเป็นไปแห่งการทำบาปและความเป็นไปแห่งการทำบุญเข้าใจยากจะอธิบายความเป็นไปแห่งการทำบาปให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในใจความเป็นไปแห่งการทำบาปเริ่มมาจากอุปาทานการยึดถือมี4อย่างคือกามุปาทานยึดถือความรักความใคร่ทิฏฐุปาทานยึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ศีลพัตตุปาทานยึดมั่นข้อวัดปฏิบัติของตนอัตวาทุปาทานยึดถือว่าเป็นตัวตนการยึดถือตัวตนเรียกว่ามีอัตตาบุคคลที่มีอัตตาสูงมักจะเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจสูงตามไปด้วยในขณะเห็นรูปสิ่งของฟังเสียงรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายและใจความชอบใจเรียกว่าอิทธารมณ์ความไม่ชอบใจเรียกว่าอนิทธารมณ์ความชอบใจและความไม่ชอบใจประกอบด้วยอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นที่ชอบใจก็จะเกิดความรักความใคร่ความโลภอยากได้ความอยากได้ทำให้เกิดการแสวงหาการแสวงหาที่ผิดศีลโดยการลักเป็นต้นเป็นการทำบาปเมื่อบุคคลกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและสิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตนยึดถือก็เกิดความโกรธเหมือนคนอื่นมาทำกับบุคคลและสิ่งของที่เรารักเราชอบใจก็เกิดความโกรธแล้วก็ทำผิดศีลมีการเบียดเบียนเป็นต้นเป็นการกระทำบาปการกระทำนี้เริ่มมาจากยึดอัตตาแล้วก็เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเป็นโมหะความหลงผิดหลงในสิ่งที่มิใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบส่วนผู้ที่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าก็จะมีความเห็นชอบเห็นอัตตาที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนนั้นที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะโดยเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อไม่ยึดถืออัตตาภายในและไม่ยึดถือรูปเป็นต้นภายนอกเห็นเป็นอนัตตาความชอบใจและความไม่ชอบใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความชอบใจและความไม่ชอบใจไม่เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบโดยเห็นโทษของโลภะความโลภความโกรธความหลงผิดให้แจ่มแจ้งและเห็นอานิสงส์ของความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงให้แจ่มแจ้งเช่นกันแล้วเจริญธรรมะตรงกันข้ามดุจไฟเมื่อเจอน้ำที่มากพอก็ดับคือเจริญส
สันโดษยินดีสิ่งของของตนมักน้อยใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็นซึ่งเป็นธรรมะตรงกันข้ามกับความโลภเจริญเมตตากรุณาเพื่อดับความโกรธเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและสนทนาธรรมเพื่อเปลื้องโมหะความหลงมีปัญญาพิจารณาธรรมะให้ละเอียดรอบคอบเพื่อให้มีความเห็นชอบธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมทั้ง5ประการนี้ที่สำคัญคือโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบถ้ามีธรรม2ข้อนี้ธรรมข้ออื่นๆก็จะเป็นกุศลธรรมโดยเฉพาะถ้ามีความเห็นชอบที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เปรียบเหมือนการเดินทางที่ถูกถ้ามีความเห็นผิดทุกอย่างก็จะผิดไปทั้งหมดเหมือนคนเดินทางผิดก็ไม่อาจถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมที่สนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนุคหสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมเป็นธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และเป็นธรรมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์องค์ธรรม5ประการคือ 1. ศีลสนับสนุนตามรักษาแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สุตะการเรียนรู้การได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 3. ธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 4. สมาธิจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 5. วิปัสสนาความเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเป็นผลเกิดจากการพิจารณาธรรมเห็นอริยสัจ4ความจริงทั้ง4ประการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์ธรรม5ประการนี้อนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นธรรมข้อแรกในมรรค8มีความสำคัญมากถ้าเห็นชอบเห็นถูกแล้วข้ออื่นๆก็จะชอบตามไปทั้งหมดถ้าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วความดำริก็ผิดวาจาก็ผิดทำการงานก็ผิดเลี้ยงชีวิตก็ผิดความพยายามก็ผิดสติก็ผิดความตั้งใจก็ผิดการจะแยกว่าอย่างไรเห็นผิดอย่างไรเห็นชอบจึงต้องมีธรรมะเป็นบรรทัดฐานโดยอันดับแรกต้องมีศีลเพื่อจะห้ามกายวาจามิให้ทำบาปจากนั้นก็มีสุตะการเรียนรู้ธรรมะ
การได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ตนยังไม่รู้ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากผู้อื่นนอกจากตำรายิ่งได้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากพูดให้ฟังยิ่งมีประโยชน์ซึ่งจะหาไม่ได้ในตำราธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมะกับผู้รู้เป็นบัณฑิตเป็นการเรียนรู้นอกตำราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เราได้รู้สิ่งใหม่ๆทั้งยังสอบสวนสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าตรงกันหรือไม่ถ้าเห็นว่าตรงกันก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราเข้าใจถูกแล้วถ้าไม่ตรงกันกับที่เราเข้าใจก็มีโอกาสปรับแก้ไขได้การเจริญสมาธิทำให้จิตออกห่างจากกิเลสหรือทำให้กิเลสสงบระงับการพิจารณาธรรมะด้วยจิตที่สงบจากกิเลสทำให้ปัญญาเห็นธรรมะได้ตามความเป็นจริงเพราะจิตไม่ถูกกิเลสหรืออคติเป็นต้นหรือมีอุปาทานคอยควบคุมคอยชักนำจิตไปในทางที่เห็นผิดเพื่อให้ความนี้แจ่มแจ้งพึงยกตัวอย่างการปลูกต้นมะม่วงบุรุษคนหนึ่งตั้งใจปลูกต้นมะม่วงจึงขุดหลุมนำเมล็ดมะม่วงหวานมาเตรียมดินแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงลงในดินปักเขตไว้โดยรอบหลุมรดน้ำตามเวลาพรวนดินกำจัดวัชพืชออกตามเวลาน้ำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามเวลาดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกไปตามกาลเวลาแล้วบำรุงต้นมะม่วงสัมมาทิฏฐิขั้นวิปัสสนาพึงเห็นดุจปุรุษปลูกเมล็ดมะม่วงหวานลงในดินที่เตรียมไว้การที่ศีลสนับสนุนสัมมาทิฏฐิพึงเห็นดุจการปักเขตไว้โดยรอบหลุมเพื่อรักษาต้นมะม่วงการที่สุตะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการรดน้ำต้นมะม่วงการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการพรวนดินกำจัดวัชพืชออกการที่สมถะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิด้วยการขจัดอันตรายของฌานและวิปัสสนาดูดการนำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามกาลเวลาการที่วิปัสสนามีกำลังสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดูดการดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกตามเวลาความที่สัมมาทิฏฐิมีเหตุอันคุณมีศีลสุตะธรรมสาคัจฉาสมาธิและวิปัสสนาเหล่านี้สนับสนุนแล้วเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิถึงมรรคแล้วอำนวยซึ่งเจโตวิมุตติเป็นผลและปัญญาวิมุตติเป็นผลเร็วพลันพึงเห็นดุจต้นมะม่วงอันบุรุษเริ่มแต่การปลูกเมล็ดมะม่วงปักเขตไว้โดยรอบรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชน้ำสัตว์ที่จะตัดกินต้นมะม่วงออกดึงใยแมงมุมออกบำรุงรักษาอยู่เป็นนิจการเช่นนี้ต้นมะม่วงจึงเจริญงอกงามแล้วให้ผลเร็วพลันบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญ
พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านสมความปรารถนาและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: การคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตาณตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่า Bangkok Rule หรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์ทาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ท้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดทั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์ท่านค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ100,000 บาทรวมทั้ง งสิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
5: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและกับบุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษในสูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นนะด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับพอองค์ท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังเนี่ยได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยนะ mindset ของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้ต้องผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมค์เซ็ตให้กับผู้ประกอบการที่มีดีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมค์เซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามา ย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆนะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมอีกต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
3: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
4: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่าน
5: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
6: จริงเหรอเขาทำยังไง
5: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
6: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
5: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
6: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร
3: ์จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชา

0: พบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: และในวันนี้การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปกลับกรุงเทพเซี่ยงไฮ้2เที่ยวบินหลังจากผลกระทบพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเที่ยวบินที่ทำการยกเลิกในวันนี้มีจำนวน2เที่ยวบินได้แก่เที่ยวบิน TG664 เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้กำหนดเวลาเดินทาง 10:45 นถึง 16:00 นเที่ยวบิน TG665 เส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพกำหนดเวลาเดินทาง 17:25 นถึง 20:50 นทั้งนี้เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไทยโมบายเว็บไซต์ thaiairways.com หรือติดต่อ Thai Contact Center หมายเลขโทรศัพท์023561111ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
6: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่

0: เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันจะได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ากกอบโกยโกงกินจะสิ้นชาติเงินกี่แสนกี่ล้านบาทลือช่วยได้หากคุณโกงคุณกินจนตาหลายพ้นสุดท้ายคนบรรลัยคือประเทศไทยและตัวคุณเองสวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพสุภูสุคนครับรายการบ้านเกิดเมืองนอนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสำนักประชาสัมพันธ์เขต1เขต2สถานีวิทยุกระจายเสียงในลุ่มน้ำโขงสี่มูลครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชัยวัฒนาคุณประมวลอุทัยสาสั่งใหญ่คุ้มควบคุมเสียงนะครับต้นทางจากสวทมหาสารคามกระจายเสียงไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในลุ่มน้ำโขงสี่มูลนะครับซึ่งเบื้องต้นกาสีขอขอบพระคุณนะครับทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆที่กำลังถ่ายทอดอยู่ในขณะนี้นะครับคือทั้งสถานีวิทยุสวทขอนแก่นท่านพอ.ชิรยามังธานีกาฬสินธ์ท่านพอ.สุจิตราคาเจริญคนมหาสารคามชัยภูมิพอ.เพชรรัตน์วังระหากับทีมงานนะครับนครราชสีมานี่ตัวแทนลุ่มน้ำลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชีนะครับกระจายเสียงไปด้วยระบบ AM ด้วยกระจายเสียงไปครบพื้นที่กินพื้นที่ไปถึงภาคกลางด้วยนะครับลงไปถึงกรุงเทพก็ถึงลงไปถึงตะวันออกนครนายกชลบุรีนะครับเสียงรับฟังรับชมสะท้อนเข้ามาทางรายการนะครับบึงการพอ.อนุชิตบุญสมครับมหาสารคามพอ.นันทพลพอ.เปิ้นเลยพอ.นุรัตพรมดีด้านซ้ายพอ.นภัทรยอดกลางครับสกลนครพอ.พิชัยศิริสมคนปัวสุมพิสัยมายามบ้านเนี่ยเด้อน้องค่ายพอ.ท่านพอ.ประมุขไทยเสถียรสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏสารคามฝากความคิดฮอดทางศิษย์เก่าอยู่ราชภัฏเพราะว่าผมเคยไปเป็นผู้บริหารวิทยาเขตน้องค่ายนะครับอยู่ 6-7 ปีเพราะนั้นมีลูกศิษย์ลูกหามีเพื่อนมิตรอยู่หันอยู่หลายนะครับฝ่ายในสางใหญ่สวทน้องค่ายนะครับไปพีรพัฒน์อิรวัตรพัทมนลินนะครับวันหน้าสร้างตอนเบอร์หาท่านเพิ่นว่าเลือกเราไปบุญนี่สาก่อนออมสับกรมประชาสัมพันธ์ขันลงคะแนนได้กาเซนได้กิจการซอยอยู่เบอร์หาเบอร์หาจะได้หัวหาหาเพื่อนเนี่ยสนองว่าเป็นคนนิสัยดีฝีมือดีเคยไปอยู่ฮอดทาง NBT สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งมาอยู่มหาสารคามเขาเจ้าเขานายเขาประชาชนดีดีไม่เคยผิดไผนะครับมาที่นี่กระทั่งน้องบัวลำพูพอตติมาสิริสมพออ่อยครับพออ่อยตะกี้ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สื่อสารลุ่มน้ำซี่น้ำกันพอกันอยู่อุดรธานีท่านพอกิตติพงษ์สวายชัยฝากความคิดฮอดไปยังทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้บริหารภายประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับพออ้วนในเด้อได้ยินว่าใกล้สิเกษียณแล้วนะครับแล้วก็ฝากความคิดถึงไปยังผู้ดูแลสำนักประชาไอ้แม่ดูแลสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏวิทยาเขตอีสานเหนือนะครับราชภัฏสมาคมศิษย์เก่ามีท่านดร.ณัฐพลวิถีรองผู้ว่าการจังหวัดลูกศิษย์อาจารย์ด้วยใช่นะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงดร.สุวัฒน์ดร.สุวัฒน์มัตตราชปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีใหญ่มาจากจังหวัดเลยนี่เพิ่นเรียนยุทธศาสตร์รุ่นเก่าน้ำกันฝากคิดฮอดลูกศิษย์ลูกหาถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกครับเอาเบื้องต้นทํานี้นะก่อนนะครับนี่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประชุมใหญ่เมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะครับรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนี่เป็นสมาคมศิษย์เก่าที่อายุเก่าแก่ที่สุดในภาคอีสานนะครับของมหาวิทยาลัยในภาคอีสานแล้วก็เก่าแก่ทอกับมหาวิทยาลัยนะครับแต่จริงเป็นวิทยาลัยคู่เป็นโรงเรียนประถมกสิกรรมก็มีสมาคมศิษย์เก่าเดือยมากจนปัจจุบันเมื่อวันที่1ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งกรรมการสมาคมศิษย์เก่าชุดใหม่ผมก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าต่อไปบ่มีผู้มาเลือกตั้งแข่งนะครับตอนนี้อยู่ในวาระ4ปีนะครับมีดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่นประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสานเป็นอุปนายกคนที่1เป็นนักกฎหมายดร.ภิกิจศรีชนะกรรมาธิการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันเป็นอุปนายกคนที่2ดร.ผอ.สิงโตโพคีนะครับอดีตผอ.สกสค.เป็นอุปนายกคนที่3ดร.สิทธิพงษ์ข่าเจริญพิไสผอ.สุทิตาข่าเจริญสวทกาลสิน เป็นอุปนายกรุ่นที่4เป็นลูกศิษย์ปริญญาเอกนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตอนนั้นผมเป็นประธานหลักสูตรแล้วก็ดร.นเรศชมบุญผอ.ทสจ.ขอนแก่นเป็นอุปนายกคนที่5นะครับอันนี้เพิ่นเป็นเรียนปริญญาเอกปี49นำกันพร้อมกันจบพร้อมกับดร.สมยงกับดร.เอกภาพพ้นซื้อแล้วก็เพิ่นเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์กลุ่มทรัพยากรน้ำเป็นผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำที่3อยู่อุดรธานีแล้วก็เป็นผอ.ทสจ.ระดับเก่าอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับนอกจากนั้นก็มีกรรมการหลายผู้หลายคนนะครับหลายคนจำนวน29คนนะครับนี่ครับต่อไปก็สิได้เว้าเรื่องกิจกรรมต่างๆให้ฟังเป็นระยะระยะเพราะว่ารวมกับสวทนี่สิให้ความรู้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรัฐพัฒนสารคามยุคใหม่นี่บ่แม่นตาเฮ็ดผ่าป่าอย่างเดียวนอกจากนั้นก็ยังสิเฮ็ดจัดงานกิจกรรมให้ความรู้บริการทางวิชาการบริการให้ความรู้ทางด้านศาสนาวัฒนธรรมให้ความรู้ทางการประกอบอาชีพให้ความรู้ทางด้านการสื่อสารนี่ก็ยังมีรายการของสมาคมศิษย์เก่านะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับกลับมาเป็นรายการที่เน้นเอาความดีความงามของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เอากิจกรรมของการประกอบอาชีพกิจกรรมของอุปติภัยต่างๆนะครับเรื่องลุ่มน้ําซี่ลุ่มน้ําโขงลุ่มน้ํามูลรวมทั้งลุ่มน้ําทั่วประเทศก็โดยพันธสัญญาทางใจแล้วก็ผมก็เป็นรองประธานกรรมการลุ่มน้ําซี่เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ําโขงซี่มูลก็เลยต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามร่วมมือกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต1เขต2แล้วก็ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามตอนนี้ก็พอหลังจากผมได้รับเลือกให้เป็นวิทยากรเดินสายไปให้ควบฮู้ไปแลกเปลี่ยนกับกรรมการลุ่มน้ําทั่วประเทศ22ลุ่มน้ํา77จังหวัดนี่ผมก็เลยรับอาสาว่าผมสิเป็นผู้นําในการเฮ็ดเครือข่ายแก้ไขปัญหาพัฒนาลุ่มน้ําให้ก็เลยมีการเสนอพ.ร.บ.จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำมีการเสนอจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำโดยได้ต้นแบบจากที่ผมเคยเฮ็ดกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขึ้นกรรมการลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำก็เห็นนำเครือข่ายองค์กรวิชาชีพคู่แห่งประเทศไทยก็เห็นนำสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามนักเรียนนักศึกษาก็เห็นนำในการสิพัฒนาเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเพื่อให้พี่น้องปลดหนี้ปลดสินแล้วก็มีรายได้เสริมแล้วก็มีสถาบันการเงินเป็นของตัวเองก็คือจังธนาคารอิสลามก็มีธนาคารทหารไทยก็มีธนาคารธกส.ก็มีแต่ว่าตอนนี้ธกส.กระทรวงการคลังเอาไป 99.80% แล้วก็จังได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ครูไทยให้คู่นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครององค์กรชุมชนกองทุนฟื้นฟูกองทุนลุ่มน้ำมื้อนี้เขามาถือหุ้นได้เอาทุนต้นหลักเป็นยังว่าสหกรณ์คู่ไทยพอสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศกับสหกรณ์ในมหาลัยมีเงื่อนเลื่อนหุ้นที่คู่บาอาจารย์ถือหุ้นไว้แล้วนี่อยู่นี่1.5 ล้านบาทหลายที่สุดในทุกธนาคารเลยก็เป็นธนาคารใหญ่ที่สุดแต่ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์คู่นี่ในพระบัญญัติสหกรณ์คือไปทำธุรกิจยังบ่ได้ไปค้าขายไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่ได้เพราะฉะนั้นก็ทำธนาคารสหกรณ์ครูไทยโดยมีการตั้งบริษัทลูกมีการทำประกันเองแล้วก็มีการกำหนดดอกเบี้ยไม่ได้เอาเปรียบเหมือนธนาคารพาณิชย์จัดตั้งเหมือนกฎหมายเฉพาะกิจการคลังจันทร์วัฒน์กฤษวัฒน์ให้ฟังเป็นระยะไประยะในการสิเฮ็ดเพจเพิ่มเติมสิเฮ็ดรายการสดทาง YouTube ทาง Facebook ไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ผ่านทางสถานีวิทยุสถานการณ์น้ำมื้อนี้นะครับสถานการณ์มื้อนี้ปรากฏว่าลุ่มน้ำต่างๆฝนเข้ามาทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับรายงานเข้ามาว่าสถานการณ์น้ําเมื่อวันที่9นี่ก็คืออุตุนิยมวิทยาส่วนกลางและอุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนเทิงรายงานเข้ามาวันที่9คาดว่าฝนสิตกหนักในจังหวัดหนองคายวันตอนพิรวัตรระวังเด้อตากผ้าไว้ซักผ้าให้เมียตากสินให้เมียเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมฝนที่ตกหนักมากหนักมากเลยแล้วที่นี่หนักมากชัยภูมิก็มาด้วยครับบึงกาฬสกลนครอุดรธานีชัยภูมิบ่นี่แม่นเมิดวันเถาะกะจิฟาดห่วงฟาดหางมาทางอีสานกลางอยู่เด้อนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศนะครับรายงานอากาศต่อไปก็คือว่าฝนฟ้าอากาศแล้ว อนนี้น้ำท่วมลุ่มน้ำยั่งเป็นจังใดรายงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3ผอ.ธรรมพงษ์นวบุตรเพิ่นรายงานเข้ามาตั้งแต่เช้า 7:00 น.ว่าลุ่มน้ำยั่งตอนนี้นี่สถานีระบายน้ำของลุ่มน้ำยั่งนี่ปรากฏว่าน้ำยั่งสถานีกูชินนายคงโตโพนท้องคงโตเสรภูมิลดลงแล้วก็อำเภอเมืองยะโสธรเพิ่มขึ้นนะครับสถานี E102 ครับ102นี่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็แสดงความห่วงใยกับพี่น้องที่อยู่ทางพุ่นนะครับบัดที่นี้มาทางเรื่องดินฟ้าอากาศพอชวนผิดเงื่อนสลาดรายงานประชาสัมพันธ์เข้ามาเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับฝนฟ้าให้ฟังว่ามันสิมีฝนตกแต่ละจังหวัดนี่ร้อยละเท่าใดนะครับเอาตะฝนเนาะอุณหภูมิค่ะเย็นพอดีพอดีจังหวัดขอนแก่นฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดเลยนะครับ 60% ของพื้นที่เพราะนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยจังด้านสถานีด้านซ้ายกระจายข่าวให้พี่น้องรับรู้นะครับแล้วก็บึงการร้อยละ70โอ้หนักอยู่ตัวนี้จังสิเว้าให้ฟังบ้างหั่นล่ะพายุตะวันตกเฉียงใต้มันจืดมากเนาะบัดที่นี่ก็จังหวัดชัยภูมิ160ของพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเมืองมหาสารคามนี่งามนักงามด้วยรักงามด้วยรู้คู่ถิ่นสยามสืบสมบัติวัฒนธรรมความดีงามสารคามคือคุณค่าสารคน140ของพื้นที่นะครับนครพนม170ของพื้นที่นะครับแล้วก็หนองบัวลำพู160ของพื้นที่แล้วก็น้องค่าย160ของพื้นที่สกลนคร170นักพออภิชัยกับพี่น้องสกลนครอุดรธานี160ครับพอไปพอมาจังหวัด101160ทางหน้าผมที่ทางทงกุล่าคือสิท่วมแล้วเนาะปานนี้ จังหวัดศรีสะเกษ160ของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์160ของพื้นที่จังหวัดโคราช160ของพื้นที่โคราชพูดภาษากลางนะครับจังหวัดมุกดาหารร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญร้อยละ70โบยะโสธรร้อยละ70ระวังคันบ่เศร้าคันบ่แรง2หัวนี่ท่วมอีกเด้อุบลราชธานีร้อยละ70ปลายทางของลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชีมันจบกันที่ตรงนั้นแล้วก็ลงสู่น้ำโขงจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นี่ร้อยละ60สุรินทร์ต้องหันลินตัวคือนี่คือสถานการณ์น้ำนะครับวันที่นี้จักน้อยผมสิโฟนอินสัมภาษณ์ดร.เอกภาพพ่นซื้อเรื่องเด็กน้อยนะครับคุณแม่คู่บุญท่านศรีนาคาอดีตคู่โรงเรียนแว่งนางนะครับเพิ่นโทรเข้ามาเป็นห่วงเป็นใยหลายโอ้คือเศร้าสลดใจแต่เพิ่นว่าสิยิ่งคู่ตายหาคนเด็กน้อยนักเรียน1คนแล้วก็เจ้าของก็ยิ่งโตตายแล้วก็ญาก็เป็นคู่ก็ถือยิ่งปู่ก็ถือยิ่งเป็นจังได๋ว่าซั่นคือเดียวกันเด็กน้อยบาดเจ็บอีก23คนเหตุการณ์จังซี่มันคือเกิดขึ้นในโรงเรียนว่าซั่นเพิ่นว่าป้าเป็นคู่เศร้าสลดใจหลายเหตุจังได๋เพิ่นเสนอให้มีการตั้งศูนย์แนะแนวอยู่ในโรงเรียนเลยคู่แนะแนวก็มีแต่ว่าให้ปรึกษาให้เก็บข้อมูลโดยละเอียดเด็กน้อยพฤติกรรมแต่ละคนบังหันโสกับคุณประมวลอุทัยสาในสางใหญ่ของเฮาเนี่ยเพิ่นบอกว่าย้อนลูกโซเชียลย้อนพ่อแม่ต้องหาเช้ากินค่ําหรือว่ากันบ่หาเช้ากินค่ํากับทุกอย่างคนละหม่องบ่มีเวลาสิอยู่กับลูกกับต่อโดยเฉพาะสังคมเมืองชุมชนเมืองนะครับอยู่เดี๋ยวพอนนทบุรีกรุงเทพฯสังคักตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนลูกบุโลกบุลลี่มันเกิดขึ้นสมัยตะกี้บ่บุลลี่กันเด้บุลลี่ก็คือดูถูกดูยึดย่อเย้ยถากถางกันนะก็มีแต่ออกซื้อพ่อซื้อแม่ก็ตีกันหยอกๆแล้วขีดเส้นไว้ผู้ใดเหยียบเงาก่อนผู้นั้นชนะสินะเท่านั้นดูมีโลกโซเชียลมันหลาย iPad ของเฮานี่กระทรวงสาธารณสุขจังใดจังไปซื้อ iPad วาง2เดือนที่แล้วนี่เกือบ 30,000 มาแจกเด็กน้อยอีกมันสิบ่คักไปนั่นเดี๋ยวโดยบ่ควบคุมประเทศจีนประเทศเกาหลีสวีเดนนอร์เวย์สิงคโปร์เขาควบคุมเหมือนฝรั่งเศสนี่ห้ามเลยของเราเสรีทั้งหมดเสรีสิสิโกงเสรียาเสพติดติเสรีทางเพศเด็กน้อยม.1 ม.2 ก็เอากันแล้วพากันเข้าไปนอนในเฮียนพ่อแม่ปากบ่ออกแล้วก็เรื่องเสรีทางโท ทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตเอาให้ฟังผ่าป้าซอยศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ากำลังโอ้ดร.เอกภาพพ้นสื่อโทรเข้ามาแล้วเพิ่นสิถามความเห็นของเพิ่นในเรื่องมื้อนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านเอกภาพพ้นสื่อประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าครับ
1: สวัสดีครับท่านดร.โอชัยวัฒนา
0: ครับ
1: นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏมหาสารคาม
0: มีที่ประชุมมาที่ประชุมแต่งตั้งท่านเอกภาพเป็นประธานที่ปรึกษาผู้เดียวก่อนเด้
1: ครับขอบคุณยินดียินดีครับ
0: ครับผมเอาปัจจุบันมีโทรศัพท์อาจารย์คู่เขามาเมื่อเช้านี่ก่อนเขารายการนี่คุณคู่บุญท่านศรีนาคาเพิ่นเป็นห่วงหลายเพิ่นโศกสลดใจหลายเพียรเด็กน้อยยิ่งคู่ตายอยู่เรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีน่ะนักเรียนก็ตายท่านเอกภาพมีลูกมีเต้าเป็นหอดผู้แทนมีความมีประสบการณ์ว่าเรื่องนี้นี่มันป้าจังใดจังสิแก้ปัญหาได้จังใดเว้าให้พี่น้องอุ่นใจในเพิ่นว่าน้ําตาไหลยาวๆอยู่เนี่ยครับผม
1: เหตุการณ์ที่บ่อยากจะยินแล้วก็ปัญหาเกิดขึ้นในเมืองไทยของเฮาเมื่อพุทธของเฮานะครับอันนี้เหตุการณ์ต่างๆเมื่อหลายปีที่ตั้งแต่อยู่อเมริกาเนาะ
0: ครับ
1: ที่ไปกาจริงนักเรียนยังคู่นะครับบ้านเฮาเมื่อพุทธลูกเต้ารอหลานมาเสื้อพ่อเสื้อแม่แล้วครับอันนี้เหตุการณ์ขึ้นมาเฮ็ดเป็นสะเทือนขวัญสองประเทศนะครับอันนี้สิปัญหาเกิดขึ้นโรงเรียนใหญ่ซะมั้ย
0: ครับ
1: เทียบซะลึ่ง
0: ของโรงเรียนนักเรียนหลายพันคน
1: เออโรงเรียนใจพร้อมนะครับ
0: ครับ
1: โรงเรียนที่ผู้ปกครองใฝ่ฝันจะให้ลูกไปเรียนฝากลูกไปเรียนนะครับเรื่องการเรียนการสอนมาตรการต่างๆนะครับแต่ว่าการเกิดขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นบุญเรียนยิ่งใหญ่ของเมืองไทยของเฮานะครับนี่ต้องมาเบิ่งว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุเกิดขึ้นอย่างสิแก้จังได๋นะครับนี่เด็กน้อยก็อายุ14ปีเรื่องอาวุธอาปืนนะครับไปจับปืนได้จังได๋นี่ไปถือปืนได้จังได๋ล่ะแล้วก็ลูกปืนนี่แม่ในกระเป๋าสะพายบาร์กระดอกกระเดียดสะพายแต่อกบ
0: ่ครับ
1: ต่อไปยังผู้ปกครองคู่เฉพาะเฉลียวใจบ
0: ่ครับ
1: ไปได้มาเอาปืนก่อนโรงเรียนได้นะครับมาเลยซึ่งนะครับเบิ้งย้อนหลังแหละขณะเหตุใจนะครับเล็กน้อยเพิ่งถึงคดจากครอบครัวจากพ่อแม่ผมอ่านในคลิปในโทรศัพท์มือถือของเล็กน้อยครั้งสุดท้ายนะครับมาเลยประเทศบางคนว่าเด็กน้อยคนนี้ถูกกดดันโรงเรียนพอสมควรเลย
0: ครับ
1: หนึ่งแหละนะครับถูกเพื่อนลักแก
0: ครับ
1: เพื่อนลักแกแล้วก็ถูกคู่อย่างคู่ไหวคะแนน
0: ให้คะแนนศูนย
1: ์เป็นไปไรเน
0: ี่ยคู่ภาษาไทยภาษา
1: ศูนย์เป็นไปไรไปศ
0: ูนย์ได้ยินว่าแกนำหาคู่ภาษาไทยอยู่ใส่ภาษาประเทศนี้คู่ผู้นี้ล่าพอดีว่าอยู
1: ่ดวงนี้ว่าสำคัญ
0: ครับ
1: แล้วก็ฝากถึงครูบาอาจารย์ในเรื่องจิตใจเด็กน้อยนะครับวันนี้แต่ยังไม่ว่าสิเฮ็ดให้ศูนย์มันอยู่บ่บอกภาษาไทยก็เป็นแม
0: ่ครับ
1: เออภาษาอังกฤษศูนย์บ่ได้ว่าน่ะภาษาไทยนี่แม
0: ่ครับภาษาไทยนี่ติ
1: มันบอกไทยเป็นอยู่แล้วมันศูนย์อยู่เลยว่ะ
0: ครับ
1: ได้จังได้ใช
0: ่ครับ
1: แต่เป็นครูบาอาจารย์นี่แม่มันบอกไทยเป็นอยู่แล้วนี่แม่ไอ้ศูนย์อยู่เลยนี่แม
0: ่ครับ
1: แล้วเป็นการเฮ็ดให้นักเรียนเสียคนกําลังใจบัดพ่อแท้นะครับวันนี้โดยเฉพาะพ่อแม่ทราบว่าตอนนี้นะครับแม่กับพ่อเลิกกันแล้วก็ให้ลูกอยู่กับตากับย่าอีบ
0: ่ย่า
1: ปู่กับย่า
0: ย่ากับปู
1: ่ใช่ครับเบิ่งประวัติต่างๆที่อ่านครับว่าครอบครัวนี่ทุกคนมีอาชีพกินได
0: ้ครับ
1: เป็นครอบครัวมีฐานะปู่เนี่ยเป็นอดีตผู้จัดการธนาคารแม่นบ
0: ่ครับ
1: ปู่ย่าก็เป็นครูแม่
0: เป็นครูครับ
1: ฉะนั้นนะครับในครอบครัวนี่ครับเป็นครอบครัวอาชีพกินเป็นครอบครัวมีหน้ามีตานะครับมื้อนี้แล้วก็ปัญหาคือแม่ไปมีสามีใหม
0: ่ครับ
1: อาสิบสนใจลูกนะครับ
0: ครับ
1: เบิ่งจากการโพสต์ในมือถือเนี่ย
0: ครับ
1: ลูกโพสต์หาแม่บอกว่าโดนรังแกอีกแล้วเนี่ยแม
0: ่ครับ
1: อยากให้แม่อยากหาโรงเรียนให้หน่อยอยู่ใกล้แม่เนี่ยแม
0: ่ครับ
1: ลูกเขาหักแม
0: ่เขาหักแม่อ
1: ยากอยู่ใกล้แม่แล้วแม่ไปบอกกระทบใจลูกนะครับเลย
0: ครับ
1: บอกว่าให้ลูกทนไว้ก่อนแกล้งก็แกล้งไปสี่เนี่ยเขาบอกเขาจ่ายได
0: ้
1: ก็สามเนี่ยแกล้งก็แกล้งไปสี่เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้ถ้าเป็นเฮาโอ้ยลูกจะพ่อแม่ดูให้อย่างประสานให้ลูกทนไปก่อนนะเดี๋ยวหาโรงเรียนให้เขาว่าตอบ
0: โอ้สมัยผมเป็นเด็กน้อยอันหยอกกันแล้วแม่สิตีเอ้ยสิตีผมยังบ่ยอมให้ตีผมหนีไปฮอดย่ามาขึ้นบ่ได้บ่กินฮอดเขาเทียงเพิ่นเขาเซาเขาเทียงบ่ได้นี่มันบ่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะนะ
1: บ่อันนี้แม่คุณแม่
0: แม่นี่ล่ะแม่นี่ติ
1: เออ ว่าลูกถือกันแก่งโรงเรียนนี่แม่
0: จะขึ้นว่าเป็นเรื่องธรรมดาการที่ขึ้นว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้ท่านเอกภาพคือเป็นเรื่องธรรมดามันบ่ธรรมดาเด็กน้อยเนาะบ่คือผู้ใหญ่เนาะ
1: มันต้องคิดว่ามันบ่อยู่กับพ่อกับแม
0: ่ครับ
1: มันน่ะอยู่กับปู่กับย่า
0: ขาดความอบอุ่น
1: ขาดความอุ่นครับนี่อาจารย์ได้ได้อ่านนึงคลิปนี้บ
0: ่ครับได้อ่านเจ้าครับ
1: แล้วแม่มันบอกว่าหลังจากแม่บ่ให้ความร่วมมือแล้วปรึกษาอะไรก็ไม่ได้นะแม
0: ่ครับ
1: ปรึกษาอะไรก็ไม่ได้แล้วกูเกิดมาทำไมเนี่ยแม่มันว่ามันสิขายตายเมื่อตันบอกจะแก้ปัญหาเองเนี่ยแม่ได้ในร่างเขียนแม่ยังท้าท่ายมาอีกไหมกล้าหรือเปล่าอ่ะ
0: แต่ว่าอันที่ว่ากล้าหรือเปล่านี่มันสิแม่นอีหลีบ่ทละที่บ้าน
1: ใครสิกล้าเพิ่มของพ่อแม่ทบทิมจะไล่ว่าไง
0: ครับ
1: ยังบอกว่าปืนปู่ก็มีในตู้เนี่ยมันจะไม่ได้หลีบอลนะประมาณนึงมันถึงกดดันไปเฮี้ยงเราขาดข้ออุ่นจากพ่อจากแม่ใช่แล้วโม่ลังแกอีกตามทหารตามนั่นเลยครับ
0: รายงานของตำรวจวันที่กับสอบปากคำคู่สอบปากคำนักเรียน
1: ครับ
0: มือเศร้าเบิ้งข่าวทางทีวีเนาะปรากฏว่าเด็กน้อยนักเรียนบอกว่าจมกับมูว่าสันเรียงได้เกียรติ0มันได้เกียรติ4หลายวิชาดิแกเราได้เกียรติ4หลายวิชาบัดนี้เราก็เราได้0แล้วมันได้0จังได๋ว่าซั่นเฉียดหลายว่าซั่นปกติเราก็มักเบิ่งคลิปปืนแล้วก็เอาปืนใบบีกันกันมาหวดมูในโรงเรียนเก่ามาแสดงว่าอยู่ผู้เดียวพ่อแม่บ่อยู่นําเด็กน้อยก็เลยหาทางออกแล้วก็เล่นเกมก็มีแต่เกมยิงปืนอยู่หันอยู่นี่เนาะจังสิเฮาเห็นเนาะก็เลยทางออกก็เลยออกไปทางนี้แทนที่สิได้ความเว้าบ่ล่ะก็เลยปรึกษาเจ้าของเองปรึกษา iPad ปรึกษาโทรศัพท์แม่นบ่ล่ะที่นี่ปรึกษาคอมเอาต่อครับ
1: ครูบาอาจารย์ฝากถึงครูบาอาจารย์ก็ละกันเบิ่งทุกหน่วยนักเรียนนะครับเฮาใส่ใจเขาเด็กหน่อยมาหาครูบาอาจารย์พ่อแม่เขาไว้ใจเด้มาฝากครูบาอาจารย์นะครับนอกจากสอนวิชาแล้วต้องสอนวิชาคดอย่างเขานํา
0: ครับ
1: ถามปรึกษาให้ความปรึกษาเรื่องการเรียนการศึกษานะครับเพื่อนก็ฝากครูผู้ปกครองด้วยกันนะครับเป็นด้วยจะไหวเด็กกำลังไหวยากเด้ลูกชายผมตอนม่อนหนึ่งม่อนสองเนี่ยก็โอ้ก็จะเอาอยู่พักเติบติดโมส่วนติดโมติดพวกครับ
0: เ
1: พื่อน
0: แต่ว่าเมื่อพ่อแม่ใส่ใจกันเลยได้เป็นหัวสอสอเป็นบ่แล้วก็ได้รู้ว่าตอนสมัยท่านรัชนีพ้นซื้อเป็นนายกอบจท่านเอกภาพเป็นนายกอบจเป็นที่ปรึกษาท่านรัชนีท่านเป็นที่ปรึกษาเฮ็ดเรื่องการกีฬาแก้ยาเสพติดเฮ็ดค่ายลูกเสือเราเห็นโรงเรียนกีฬาเราเฮ็ดท่านคิดจังได๋แนวนี้มันสิแก้ได้บ
1: ่มันก็ถือเป็นวิชาการที่เฮาสรุปแล้วว่ามันบ่ได้เฉพาะเด็กน้อยเล่นกีฬา
0: ครับครับผม
1: ครับกับเป็นสิ่งที่ดีอาจารย์ใช่เนี่ยเราจะออกกําลังกายเพื่อเราก็ว่าเล่นกีฬาดีกว่าติดยาเสพติดนะครับว่าก็คล้องกันมากแต่ได้มาล่ะครับวันนี้แต่ว่ามีกิจกรรมนะครับใจเด็กน้อยมุกมุนอยู่วิดีโ
0: อครับ
1: มันสิตัดสินใจบ่ได้นะครับวันนี้เอากระทิเป็นบทเรียนถือว่าเที่ยวนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ดีตํารวจผู้ปกครองทุกคนต้องหันหน้ามาแก้ปัญหาป้องกันใหญ่มันเกิดขึ้นอีกนะครับวันนี้ถือเป็นบทเรียนยิ่งใหญ่ของวงการศึกษาของไทยนะครับวันน
0: ี้
1: เด็กน้อยอนาคตอาจจะไปไกลก็นั่นนะครับทั้งผู้ตายก็ดีทั้งผู้ยิ่งหรือกระตายอีกดีก็ยิ่งอยู่14ปีครับเด็กกำลังอยู่หัวเร็วหัวต
0: ่อ
1: รุ่นนี้แหละครับไปมาใส่ยังอารับก็ได้นี่นะครับ
0: ครับรับ
1: เหมือนครับนั่นแหละนะครับวันนี้ผู้ปกครองต้องมันใส่ใจลูกหลานปู่ย่าตายายนะครับวันนี้จะคิดแต่ว่าเอาแต่เงินพ่อแม่เขาส่งมาอย่างเดียวแต่บางลูกบางหลานนั่นนะครับวันนี้สมัยตะกอนนะครับผมไปหาเสียงผู้แทนราษฎรนี่เด็กน้อยอยู่กับหมู่บ้านฝากกับตากับยายไปนี่สิบ่คอยดูแลแต่มันเฉลี่ยครับเมื่อสิบ่เอิ้นกับบ้านจากเถื่อเสื้อผ้าก็บ่ซักให้มันคนละถ้าเอาแต่เงินเดือนบัดนี้ถ้าฮอดปีใหม่สงกรานต์มาล่ะพากันซักเสื้อซักผ้าให้ลูกให้หลานย่าบ่ได้เงินเดือนจันแม่มันมาสีกี่ไข่ให้ลูกมันให้ฮอกมันเจ็บกับปานนั้นนี่ได้ก็ได้นี่ฉะนั้นนะครับฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับใส่ใจลูกหลานให้ดีนะครับบ่ได้จะถึงปานละเลยนะครับบัดนี้ต้องเด็กน้อยต้องการอบรมสั่งสอนสี่เนี้ยอยู่นะครับที่เป็นบทเรียนอาจารย์
0: แล้วก็มีเรื่องนึงก็คือว่าในหลักสูตรประถมมัธยมโดยเฉพาะมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ฮอดม.6 นี่มีวิชาพุทธศาสนากับวิชาการนำไปใส่ในชีวิตประจำวันการฝึกสมาธินี่ผมคิดว่าควรสิเฮ็ดจริงเฮ็ดจังฝึกสมาธิเด็กน้อยทุกคนต้องผ่านการฝึกสมาธิมีหลักสูตรท่านเอกภาพเห็นว่าเป็นจังได๋เพราะสติมันอยู่จากสมาธิเด้
1: สมัยก่อนคนสมัยนั้นหมอผีบ่เนาะสัมพันธ์ทองสมัครบ
0: ่ครับสัมพันธ์ทองสมัคร
1: แล้วได้สั่งพระพุทธรูปอยู่หน้าโรงเรียนใช่ไหม
0: ครับเปิดแมนทุกโรงเรียนเลยครับแมนแมนแมนแมน
1: ว่าจะจำพ่อผิดเด
0: ้ครับแมนแมนแมนครับ
1: ยุคแต่เฮ้าหรือเปล่า
0: แมนอยู่ใต้เฮ้าตอนเฮ้าตอนเป็นนักเรียน
1: พระพุทธรูปในการในการไหว้สวดมนต์ไหว้พระ
0: ครับแล้วก็ทุกวันศุกร์วันทุกวันศุกร์ก็สวดมนต์เงี้ยวมันบ
1: ่นาสะทงมีบ่อาจารย
0: ์มีมีบ่จักผมบ่เนียนใจว่านาสะทงมีบ่บุญนี
1: ่แต่ก่อนเฮามีเด้เน
0: า
1: ะ
0: มี
1: เป็นพระจะละสวดมนต์ไหว้พระ
0: ครับ
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาเนี่ยแม
0: ่ครับ
1: มีบ่ซุมื้อเด
0: ้อผมบ่เนียนใจนะผมบ่เนียนใจนาสะทงนี่โรงเรียนก็อาจสิมีบางโรงเรียนอาจสิบ่มี
1: ตอนผมเป็นนายกอบจเนี่ยผมประชุมข้าราชการอบจบอกว่าเฮาเช่าพุทธนะครับเนี่ยเฮาเวลาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเฮาก็สิสวดมนต์เต็มเสียงสมมุติไหนจะพิธีกรเนี่ย
0: ครับ
1: สวดมนต์ไหว้พระพิธีกรว่าผู้เดียว
0: รับศีล
1: ถ้าจะว่าผู้เดียวแล้วยกมือเฮากราบกราบน้องเขาซิเด้
0: ครับ
1: เอ้ยผมว่าศาสนาพุทธรักมันคืออย่างแน่นะครับศาสนาสิงหากับพระผินเนี่ย
0: ครับ
1: เจ้าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธศาสนาพุทธตลอดนะครับ
0: สมาธิกับพ่อพากันเฮ็ดบัดอิสลามเขาให้เฮ็ดละหมาดก็คือเฮ็ดสมาธิสั้นๆนี่ครับมื้อละหาเที่ยพอดีเพื่อเตือนสติเจ้าของ
1: อิสลามมื้อละหาเที่ยนะครับนี่ถ้าผมเป็นพระราษฎรผมเป็นรองเลขานายกรัฐมนตรีทักษิณเป็นนายกสมัยนั้นผมได้รับผิดชอบอำเภอจังหวัดนราธิวาสในเขตนี
0: ่ครับ
1: น้องชิกท่านนี่นะครับปัตตานียังได้จำมาได้ปัตตานีบังคับเบอร์ทองจิกเลยนะครับตาลงพื้นที่เขาเนี่ยมาเล่นน้อยเพราะเขาเห็นงานเพราะอย่างบางทีลงงานที่ไปตั้งในภาคใต้สามจังหวัดภาคใต้นะครับเนี่ยบางเขาเขาหยุดมือละหาเทีย
0: มมือละหาเทีย
1: ไอ้อันนึง
0: ไอ้ไอ้ละหมาดไปสวดมนต์ไอ้ละหมาด
1: เออเห็นงานเขามันพอต่อเนื่องเองปัญหาอุปสรรคผมไปอยู่ภาคใต้สมัยนั้นเป็นเขาเรียกว่า25ขุนพลที่ท่านรักษิตตั้งในดูแลภาคใต้นะครับเราสสอีสานเลยไปดูแลภาคใต้เนื่องจากสสภาคใต้ได้เป็นหลักเขาพอจะอยู่พื้นที
0: ่
1: ก็ยุ่งเกี่ยวกันเหมือนแต่ครับเลยพอขึ้นสสอีสานเนาะสสต้องไปดูแลงานบุญงานบวชงานเจ็บงานตายงานแต่งงานหรือเดี๋ยวฝนตกน้ำท่วมกระแทกขาดนี่ผู้แทนเขาอยู่น้ำชาวบ้านตลอดเลยภาคใต้พวกนี้นะครับ
0: แล้วก็
1: อีสานอยู่ภาคใต้ตอนนั้นนะคร
0: ับ แล้วคนงานเฮาก็อยู่ภาคใต้หลายได้ถึงไปถึงเรือประมงไปถึงสวนยางพาราคนอีสานไปได้หมดซุหม่องภาคเหนือก็ไปจังแม่ฮ่องสอนนี่คนอีสานอยู่ 70% ครับ
1: ครับ
0: ประเทศนี้ภาคใต้นี่เขาจังเป็นจังซั่นล่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดที่จนที่สุดในประเทศไทยก็อยู่3จังหวัดภาคใต้นะครับ
1: ก็จะเป็นงานไม่จัก
0: ครับมาที่นี่มาทางเรื่องภาคอีสานเฮาโดยเฉพาะทางอีสานตอนเทิงตอนนี้ฝนตกมาภาคเหนือนี่รายงานเขามากกับว่าฝนตกไหลลงมาทีเดียวนี่มาผมเดินสายไปทั่วประเทศเนาะเขาก็เป็นเครือข่ายรายงานเขามาระดับประเทศเราได้ที่นี่ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำนี่ปรากฏว่าฝนตกมาขี่ตมถล่มภูเขาสไลด์ทางจังหวัดเลยทางจังหวัดตอนเทิงของเฮาก็เป็นคือกันเด
1: ้
0: ท่านเอกภาพมีคำแนะนำจะได้เรื่องปลาเรื่องเนี่ยการเฮ็ดฝายชะลอน้ำนี่มีความคุ้นเคยยังไง
1: เนี่ยปัญหามันอาจารย์ไม่ใช่เราไปโค้งสกกระส่วงกันเลยนะก่อนคณะนั่นนะครับประเด็นน้ำท่วมภาคเหนือนะครับอันที่สาหัสที่สุดคือพวกดินโคลนนี่ล่ะ
0: ครับ
1: มันมากกับพวกเขามันยังมาถมโรงเรียนผมเลยข้างเลยต้องใส่งบประมาณหลายในการขนดินออกจากบ้านเพื่อนคนนี่นะครับประเด็นฉะนั้นสิ่งที่ที่เขาเคยบอกกันมาตลอดคือเรื่องการปลูกปลาเนี่ยพวกเขาโคโลดดินสไลด์นะครับมีปลามีต้นไม้ได้หลายต้องยึดดินยึดต้นไว้นะครับประเด็นแก้ปัญหาเรื่องดินสไลด์ได้หลายเรื่องนี่ก็ได้นะครับฝากพี่น้องเรื่องปลูกปลาเรื่องรักษาปลานะครับมีความสำคัญมีชาติการเขาสรุปแล้วเขาศึกษามาหลายปีแล้วครับบอกว่าต้นไม้อุ้มน้ำได้น้ำนั่นเองครับให้ได้ตุ้มชื่นพร้อมให้ได้ป้องกันดินสไลด์ในน้ำพร้อมนะครับประเด็นแล้วก็เรื่องฝนว่าเรื่องฟ้าจะหน่วยใช่นะครับนี่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับข่าวล่าสุดเมื่อเช้านะครับอาจจะทราบข่าวจากทางชนประธานจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่าท่านนี่น้ำยั่งหลากมากล่ะครับแต่ถ่วมพี่น้องทั้งเสรภูมิแล้วเฉพาะพี่น้องตำบลแถวน้องกรอกว่องเขตตำบลเล่าน้อยเนื่องจากรับน้ำยังมีสองฝากนะครับฝากทางตำบลน้องหลวงว่องหลวงนี่ว่องหลวงเมืองเกลือเนี่ยเขามีพนังกันน้ำนะครับประเด็นแต่ว่าฟังตำบลเล่าน้อยตำบลพุ่งเงินนี่ครับตอนนี้พนังมียังบุจดกัน
0: บุจดกัน
1: น้ำน้ำไปดันไปฟังพุ่นนะครับประเด็น เฮ็ดในเฮ็ดในน้ำปลาถ่วมเซลล์พุ่มแล้วนะครับท่านเลยแล้วก็ทั้งด้านกรมชลประทานตะเล็งระบายประตูระบายน้ำที่นี่นะครับทั้งท่อระบายน้ำที่นี่อาคารประตูปิดเปิดนะครับท่านเอกเร่งระบายออกกันระบายพอสมควร
0: เนี่ยมันมีข้อมูลในหลายเขามาจากไอ้ลุ่มน้ำซี่เขามาว่ากูชิดหน้าไล่ลดลงมันก็แสดงมันไหลถอนเขามากกูชิดหน้าไล่บัวขาวไหลเขามาทางเสรภูมินะครับเขามาทางเสรภูมิแล้วตอนนี้กำลังสิไหลเขายาโสธรครับเพราะนั้นทางเทือกลดลงมันเถอะทางเทือกลดลงทางเสรภูมิกับยาโสนี่เพิ่มขึ้นครับ
1: สภาพลำยั่งเนี่ยอาจารย์เออใช่มันเป็นที่ลาดชั้น
0: ครับ
1: พอสมควรเนี่ยต้นกำเนิดมาจากผู้พันหน่อยอำเภอเขาวง
0: ครับ
1: จากเขาวงกับสีมาอำเภอกุชินาราย
0: ครับ
1: กุชินารายบัวขาวอำเภอเดียวกัน
0: ครับ
1: นะครับจากกุชินารายจากบัวขาวกับมาพ้นท้องฟังหนึ่งกับเมื่อวันดีจากเมื่อวันดีกับเขาเสรภูมิจากเขาพ้นท้องเสรภูมิแล้วคงม่วงเนี่ย
0: ครับ
1: เขาเสรภูมิจากเสรภูมิกับไปร่มมันโพตากคนเนี่ยไปจดกระลำน้ำชี
0: ่โพตากโพสั้นของพี่สันทัดรอดเสียหน้า
1: ถ้าพูดละครับอันนี
0: ้ปลาข้าวไหล
1: มันจะไหลเร็วมันจะไหลเร็วครับอันนี
0: ้ครับ
1: ไหลเร็วกับเมื่อทั้งพวกเขาลดก็ลดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แล้วตอนนี้อาคารมาคัดน้ำที่ทั้งกรมชลท่าเอฟไออยู่อุดกวง
0: ครับ
1: อำเภอปดท้องนะครับอันนี้เงินสี่ร้อยกว่าล้านนี่ครับรัฐบาลหายมาสี่ร้อยเก้าสิบล้าน
0: คร
1: ับ เดี๋ยวพูดแล้วพอไปสู่ราคากันได้สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านตัดไปล้านกว่าบาทนะครับอันนี้อันนี้กำลังเริ่มขายมาจาก40% 30-40%แหละนะครับประเด็นแต่ว่าเป็นผลมันมีผลกระทบกับการก่อสร้างเนื่องจากนะครับ
0: ค
1: ุณระบอเดชก็เลยเปลี่ยนทางน้ำ
0: ครับ
1: ขุดซี่ไม่ล่ำไม่ก็อ้อมหมดที่เขาเฮ็ดฝายไปนะครับประเด็น
0: ครับ
1: คาดว่านะครับเดิมที่4เซตในปี70ปีหนาแต่เนื่องจากนะครับการเจรจาการเอื้อว่าการเว้นขึ้นที่ดินการจดใช้เงินนะครับมาซาก็เลยขยายไปอีกเป็นปี271ได้เสร็จแล้วนะครับปีหน้าก็บ่แล้วนะคร
0: ับ แต่ว่าในระหว่างก่อสร้างบางส่วนใส่ได้บ่คือใส่บ่ท่านใด
1: เขาเปลี่ยนน้ำมาเลยเจ้าใช
0: ่ครับ
1: ขุดหน่วยจังอีกตัวใหม่เลยนะครับอันนี้บ่ไอ้น้ำเขามองเฮ็ดก่อสร้างนี่เลยล่ะเขาอ่อนมาเลยเบิ่งใกล้เลยครับอันนี้คนเบิ่งมาล่ะ
0: ก็สิคือกันกับทางไงเนี่ยผมสิเข้าประชุมกรรมการลุ่มน้ำซี่วันที่13นี่ข้างการบริหารจัดการน้ำแล้วก็วันที่21สิงหาคมนี่สิมีการพิจารณาในการขยายเรื่องของทางชัยภูมิคือกันได้การขยายโครงการของชัยภูมิทางเขื่อนหลายเขื่อนตัวเขื่อนหลายเขื่อน
1: ที่บน
0: ลำปะเท่าแน่ทางที่บนแน่เพราะว่าขยายเวลาออกไปอีกเรื่องปัญหาการเวียนขึ้นนี่แหละครับแล้วก็สิเฮ็ดคลองชงน้ำเพิ่มเติมของเฮาสิเฮ็ดคลองระบายน้ำไปใส่เพื่อการเกษตรเพื่อประมงน้ำหลายน้ำของโคกกม่วงเขานี
1: ่ของฝ่ายกุดกวงเนาะ
0: ครับ
1: ก็ไม่แผนเลยครับเรื่องคลองส่งน้ำท่านเห็นนี่ระคัดน้ำระบายน้ำเพื่อทดน้ำนะครับปล่อยน้ำนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งท่านได้ท่านเป็นโฆษกกระทรวงนะครับผมได้แจ้งให้ที่บริกรมชุมประทานเหตุคลองส่งน้ำสองฝั่งตะวันออกตะวันตกนี่นะครับเลยเหตุระบบพอใต้ดิน
0: ครับ
1: แต่พลังแสงอาทิตย์นี่แหละนะครับประเด็นทั้งใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกเสียหมุดมาทั้งขึ้นมาแหลมพยอมขึ้นมาทั้งห่วยมีห่วยพายุเทศบาลโพท่องนะครับเอาไปที่ตำบลโพท่องอาจจะไปอีกฝ่ายนึงจะไปตะวันออกจะไปทั้งบ้านบ้องหมวยอะไรเงา
0: ครับ
1: อาจจะเสนอไว้แผนใหม่เรียบร้อยนะครับประเด็นหลักการตอนนี้ทั้งแหลมพยอมยังงบประมาณมาสองกลมเลยกลมแรกของกลมพัฒน์กลมทรัพยากรน้ำนี่เฮ็ดสิคุดลอกหลักเฮ็ดอาคารหรือว่าระบบกระจายน้ำไง
0: ระบบกระจายเหาะกระจายน้ำกรมทรัพยากรน้ำสถานีกระจายน้ำ
1: ครับ
0: หมดถังใหญ่สูงๆนั่นน่ะพลังงานแสงอาทิตย์นั่น
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็ได้งบมาจากกรมพัฒนาที่ดิน20กว่าล้านอีกเป็นระบบกระจายน้ำมานี่นะครับ
0: ครับ
1: เฮ็ดสถานีสูงน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เฮ็ดคล้องกระจายน้ำรอบอันแหลมพยอมนะคร
0: ับ
1: กำลังดำเนินการอยู
0: ่มาที่นี่อยากให้ท่านเอกภาพขยายควบเพิ่มเติม2เรื่องก็คือเรื่องนึงไปทางลุ่มน้ำภาคเหนือแล้วก็มาทางภาคลุ่มน้ำซี่ของเฮาลุ่มน้ำโขงนี่สมัยรัฐบาลอุ๊งอิ๊งน่ะเห็นได้ยินว่าภาคกาทำดูแลกระทรวงเกษตรเสนอ ฝ่ายแกนดินงบประมาณเกือบ 2,000 ล้านแต่ว่าถูกฝ่ายค้านตีตกทางกลุ่มกรรมการลุ่มน้ำทางภาคเหนือเพิ่นฝากมาว่าลือฟื้นขึ้นมาแน่ฝ่ายแกนดินมันใช้เงินบ่หลาย 200,000 300,000 นึงแล้วก็ไทบ้านเป็นเจ้าของมันสิชะลอน้ำชะลอดินถล่มภูเขาทลายเนี่ยได้ว่าซั่นเรื่องที่2ก็คือเรื่องหลังจากเฮ็ดแล้วการส่งเสริมอาชีพให้เฮ็ดหลายขึ้นแน่ฝากท่านรัชนีพ้นซื้อเอกรัฐพ้นซื้อหรือว่าภาคกาถ้ำซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเก่านี่เสนอเข้าไปในสภาแน่ว่าซั่นให้เอกท่านเอกภาพนี่ได้ขยายควบนะครับ
1: ครับสมัยเมื่อรัฐบาลที่แล้วนะครับภาคกาถ้ำบริหารกระทรวงเกษตรกรเรื่องอะไรเอกธรรมนัสพ้นเผานะครับว่านี่เข้าได้อนุมัติเงินไปบ้านกันสามฝ่ายชะลอน้ำกันฝ่ายชะลอน้ำแต่จะโดยใช่
0: ครับ
1: ที่อาจารย์เขาใช่ว่าแสนสองแสนนี่ครับ
0: 2แสน2แสนประมาณ 2,400 ล้าน
1: สมัยก่อนนะครับอยู่ที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลย
0: ครับ
1: เพราะอันนี้เขาดูแลป่าไม
0: ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
1: ดูแลป่าไม้ครับ
0: ใน
1: ย่านต่างๆนะครับเพชรฝ่ายชะลอน้ำนะครับชาวบ้านนะครับบ่ถึงแสนมั้งอาจารย์หรือใช่
0: บ่ถึงแสนก็มี
1: 80,000 ประมาณนี่เพชรชะลอน้ำครับทั้งภาคเหนือเฮ็ดฝ่ายไม้ไผ่ไม่ใช่
0: ครับ
1: เขาจะเฮ็ดไผ่ไผ่เป็นฝ่ายกั้นน้ำเนี่ยก็เคยเห็นดีเลยเป็นไฟชะลอน้ำครับเป็นต้องช่วง
0: มาที่นี่งบเพิ่มขึ้นแน่ให้พวกในที่ประชุมกรรมการเพิ่นเอาต้นแบบมาให้เบิ่งได้ๆว่าฝากท่านอาจารย์อุชัยผ่านสภาหน่อยเอาเป็นแกนซีเมนต์มั้ยแกนดินซีเมนต์แล้วก็ไม้ไผ่มาตั้งไว้เนาะที่ท่านว่า
1: เห็นด้วยเห็นด้วยครับแกนซีเมนต์เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นไฟขนาดเล็กในหมู่บ้านนั้นก็ต้องการได้ตัวนี
0: ้ครับ
1: ห้องห่วยชาวบ้านนั้นนี่ครับชะลอน้ำไว้ในที่แค่16 10ไร่นี่ใช้น้ำได้นะครับเนี่ยเศษไฟใหญ่มีปัญหาหนึ่งพื้นที่มันบ่ได้เป็นผมน้ำชาวบ้านอีกนะครับ
0: เวียนขึ้นอีก
1: เวียนขึ้นอีกเสียเวลาไม่ไล่นะครับเฮ็ดฝ่ายจำนวนใช่วันนี้สมัยก่อนเราฝ่ายหม้อขอ27
0: ครับ
1: ฝ่ายหม้อขอ27คือฝ่ายฝ่ายคอนกรีตแล้วอาจารย์ได
0: ้ครับ
1: ฝ่ายปูนน่ะฝ่ายน้อยตามให้ตามหน้านี่แ
0: ม่เห็นมาจังหวัดเลยนี่เป็นประมาณ5 600แห้งกันเลยได้ยกเลิกเลยได้ครับเขาเตรียมไว้
1: ไ
0: ทยบ้านผิดหวังเลยไทยบ้านผิดหวังเลย
1: เดี๋ยวผู้บริหารต้องฟังเสียงชาวบ้านดิ
0: ครับ
1: เพราะจะมีประชาคมเสมอเนี่ยว่าชาวบ้านเขาอยู่กับพื้นที่เขาจะพูดว่ากั้นมรดกจะได้ประโยชน
0: ์
1: กั้นมรดกจะได้น้ำนะครับผมหน้าพยาบาลบุ้งเลยเมื่อวันดีสมัยก่อนนะครับจะได้ฝายดินนี่ได้ล่ะ
0: ครับ
1: ผู้ฝายสองตัวฝายหัวบักเปือกับฝายแกงฝายยังทึ่งๆเนี่ย
0: ครับ
1: ฝายน้อยๆเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ว่าใส่น้ำเนี่ยเป็นโก้เป็นเกือบพันไรเนี่ยจำได้ใช
0: ่ครับ
1: ฝ่ายน้อยเวลาน้ำมาจากเขาเนี่ยนะคร ับ
0: เมียน
1: เศษฝ่ายใหญ่เศษว่าอะไรมันถ่วงให้ถ่วงหน้าข้าเจ้าแล้วก็พื้นที่บ่มีงบประมาณก็ต้องใส่หลาย
0: หน้าแรกนี่หน้าบกลงนี่ก็ยังเจียอยู่บ
1: ่ยังเหลืออยู่เด้
0: เราไปที่นี่ท่านเอกภาพรู้ว่าผมพาเทศบาลเฮ็ดเรื่องในระหว่างป่าโขกหินลาดน้องคู่ศรีวิไลบ้านโจทย์มื้อนี่ปรากฏว่าเวลาหน้าแรกน้ำลงเจียนี่กบเขียดมันไปมุดอยู่ใต้ดินทรายเต็มไปหมดเลยได้ครับ
1: เ
0: ป็นที่พักที่พิงของควบหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ต่างๆดิประโยชน์ของมันน่ะ
1: สมัยโบราณสมัยตะกี้จะไม่ใช่ว่าเรื่องเขียดเนี่ยแล้วไม่เกี่ยวเขาเดือน11 12เนาะ
0: ครับ
1: นะเนี่ยเกี่ยวเขาในก่อนที่ฮอดเทียมีคนนึงที่ไปไอ้คน2คนไปหากับเขาดิ
0: ลงแขกเขาเนาะไปหากับเขา
1: ลงหวยไปหาโคตรเกียดจ้านี่ไหม
0: ครับเกียด
1: เกียดจ้าเดี๋ยวมันหมดจิตใจใช่ไหมอาจารย์ใช
0: ่ครับผม
1: ถ้าอาจารย์จำได้สมัยเป็นเด็กน้อยนะครับประเด็นอาจารย์บอกเรื่องฝายสะลอน้ำนะครับนาแรกเมื่อกี้เรื่องความชื้นยังเหลืออยู่นอกจากได้น้ำได้สิ่งบริสัทธ์สาระสิ่งแหละนะครับต้นไม้เขาพ่อยได้อาจารย์ใช่
0: ครับ
1: ผู้ดูตัวก็ไม่ขึ้นหลายได้ในขนาดนะครับประเด็นผมไปด้วยทันทีอาจารย์ใช่เขาประชุมเขามาการลุ่มน้ำกับฝากว่าผมเห็นด้วยนะครับในการตะเข็บไฟขนาดเล็กหรือไฟชะลอน้ำหรือไฟแก้มดินนี่ที่อาจารย์ว่านะครับใช้เงินบ่หลายใช้พื้นที่หน่อยนะครับพี่น้องได้ประโยชน์
0: ท่านเอกภาพวันที่นี้มันติดต่อย่อยให้ได้ก็คือผมไปเสนอควบคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำและกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำนี่ตัดตอนลงมาให้ลุ่มน้ำเพ็ดเลยค่าใส่น้ำค่ายังโมนี่เอาเขามาอยู่ในนี่กองทุนน้ำของกรมชลกรมทรัพยากรน้ำโมนี่เอามาใส่นี่มัดว่าต้องไปขออนุมัติกับกนช.ใหญ่เลยนี่ท่านเห็นด้วยป่ะนี
1: ่เห็นด้วยครับประเด็นเรื่องกนช.อาจารย์ว่าเนี่ยแหละเรื่องโครงการทรัพยากรน้ำเห็นไหม
0: ครับ
1: นี่ปัญหาเนี่ยนี
0: ่ครับ
1: เวลาสิขุดลอกขุดอย่างต่างๆต้องไปขี้ไทยวอเตอร์แพน
0: ไทยวอเตอร์แพน
1: ต้องขี้ข้อมูลเขาได้บอกขี้ข้อมูลก็ตั้งงบไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: บางครั้งชาวบ้านที่ไปขี้เป็นแต่เนี่ย
0: ครับ
1: หน่วยงานเขาจะไปลบกันในกรุงเทพจากพยัคฆ์เนี่ยนะครับอันนี
0: ้ครับ
1: กลับมาเป็นกรมน้ำเป็นเขื่อนช่วงสภากรอาจารย์วาดิ
0: ครับ
1: ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมนะครับผมไปในพื้นที่ที่มีส่วนประธานขนาดเล็กในพื้นที่เขาที่มีกรรมการดูแลน้ำหรือใช
0: ่ครับ
1: สายน้ำสายไหนมีกรรมการดูแลนะครับอันนี้พอต้องใส่ก็ระดับสบานเลยนะครับก็จะเกษตรกรก็ดูแลกันอีกว่าเมื่อนี้ใครจะเอาน้ำจะค้นมาจากชั่วโมงคิดค่าไฟฟ้าเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเขามีกรรมการว่าเขาได้ดิจะไม่ใช่เขาอยู่พื้นที่เขาหู้ความหู้ความว่าหน้าตรงนี้เสร็จชั่วโมงเมื่อนี้ผู้นี้ได้แล้วเดี๋ยวน้ำผู้นี้จะเอานะครับเขาจะแบ่งสรรกันเป็นการพัฒนาในชุมชนนะครับที่แล้วต้องการในสุริการนี้ก็เป็นกลุ่มนี่ละให้ชาวบ้านไปแช่ประสบการณ์กันแบ่งสรรปันส่วนกัน
0: เลี้ยตาเอาไฟโซลาร์เซียนมาใส่ให้มันเต็มรูปแบบ
1: อันนี้ในโคตรเปลี่ยนนี่ครับเพราะว่าเขาอีสานเนี่ยมันแรงอยู่แล้ว
0: คร
1: ับ แรงโดยเฉพาะนาแรงเนี่ยนะครับให้เก็บกักน้ำไว้หรือว่าเฮ็ดพืชนาแรงหลังหน้าเนี่ย
0: ครับ
1: ใส่พลังงานแสงอาทิตย์พอมันจ้าอยู่แล้วแดดเนี่ยแดดยังออกดีแดดจ้าตอนไหนน้ำมันออกดีได้เด็กกระไรนะคร
0: ับ ครับแมน
1: แล้วเด็กคมพัฒนาที่เด็กกระไรเรื่องการกันอยู่แต่ว่ามันเป็นแค่กลมแต่เพราะอาจารย์เป็นกระส่วงนี่นะคร
0: ับ เป็นกระส่วง
1: เสียรับผิดชอบทั้งหมดตั้งแต่น้ำใต้ดินน้ำบนดินน้ำ
0: แมนครับ
1: ทั้งฝ้าซอยกันทั้งหมดเลยครับ
0: กรมกรมใหญ่กรมชลประทานจากกระทรวงเกษตรกับมากรมทรัพยากรน้ำจากทสจจากกรมทรัพยากรกรมน้ำบาดาลมุนีเอามาหมดครับ
1: ทันมากทันมาก
0: ครับ
1: กรมสุขภาพเป็นแม่งานใหญ่ของปกติเลยตัวของกระทรวงเลยตัว
0: ครับเป็นแม่งานใหญ่อยู่แล้วมี13กรม2สำนักครับสำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับสำนักวิจัยครับสถาบันวิจัยแล้วก็มีโครงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลพร้อมครับท่านเอกภาพ
1: ดีมากจะไม่ใช
0: ่
1: เป็นการเลือกร้องที่ผู้แทนราษฎรเมื่อ20-30ปีที่แล้วนะครับลูกชายชาวนาคือคุยกันเลยเรื่องกระทรวงน้ำที่จันทุชัยวาเนี่ย
0: ครับ
1: ให้ดูแลน้ำบ้านเขาเนี่ยครับมันอยู่อาศัยน้ำแต่มีน้ำท่าเนี่ยครับอุดมสมบูรณ์คนชุมพยากขึ้นสมัยนี้หรอกพี่น้องว่าตรงนี้บ้านนี้เมืองเขาหนีไปทางล่างกรุงเทพหนีไปต่างประเทศเพื่ออย่างไรครับอิสราเอลเขายิ่งกันตามนี่ดิ
0: คร
1: ับเอาคนละคนของค่ายอยู่ครึ่งจังหวัดอยู่หันเลยนะครับมาดิ
0: ครับ
1: คนเมืองเลยคนของค่ายคนอีสานอุดรนี่มาอยู่มองเขาขากันหมดนะครับเพราะอย่างว่าที่มันหนีความแข็งแรงของคนคนอยากบ้านเข้าไปเพื่อแสวงหาเงินข้องมาเลี้ยงครอบครัวนะครับหาบ้านเขามีน้ำมีทาเต็มพื้นที่เลยน้ำบริไนที่อิสราเอลก็ได
0: ้ครับ
1: อิสราเอลเขาเปลี่ยนแปลงทางทะเลทรายเป็นน้ำมังผลิตน้ำที่เอสเกษตรได้เลย
0: คร
1: ับของน้ำทามันหลายอยู่แล้วนานี่น้ำมันหลายจังน้ำย่างปล่อยถิ่นยุตินี่นะครับเขาคือว่าหาวิธีเก็บน้ำใหม่มาใส่นาแรกที่ลงสมุทรมีน้ำตลอดปี
0: มาที่นี
1: ่ผมก็ต้องเชื่อมันว่าถามีน้ำตลอดปีอีสานนอกมันถูกประหยัดนะครับ
0: มาที่นี่ผมเสนอท่านเอกภาพวันที่สมาคมชิดเก่ายุคใหม่นี่สมัยผมเป็นนายกเขาสมัยที่สองนี่บ่แม่นว่าแต่เฮ็ดผ่าป่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่ว่าผมอยากเฮ็ดเรื่องการขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศไทยนี่ผมสี่เสนอให้ท่านเอกภาพเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกฎหมายสิรับตำแหน่งนี้ได้บ
1: ่ยินดีมหาลือคณะผู้ทีมงานและผู้ก่อตั้งทั้งหลายนะครับ
0: ครับในนามสมาคมเลยครับแล้วก็สิผมก็สินำไปเสนอกรรมการลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำว่าสิมีกรรมการเสนอคำท่านเอกภาพก็สิเป็นกำลังสำคัญในกรรมการประสานงานเสนอกฎหมายถึงธนาคารสหกรณ์คู่ไทยกระทรวงทรัพยากรน้ำและก็พลันแวดกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำ
1: แต่ผมคิดดีที่เป็นผู้ประสานงานพรรคการเมืองต่างๆอย่างเดียวใช่
0: ครับผม
1: เพราะพรรคการเมืองต่างๆของชักกันตั้งแต่ผู้บริหารพรรคขนาด
0: ครับ
1: ผมเป็นผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่ปี35นะครับมาเนี่ยพึ่งว่ายึดเมื่อปีนี่ละ57-58นี่แหละครับมาเนี่ยเราประยุทธ์ปฏิวัตินี่แหละนะครับเนี่ยฉะนั้นพรรคการเมืองต่างๆมันก็เป็นพรรคพวกกันสามารถติดต่อประสานงานได้แต่ผมคิดดีได้เป็นผู้ประสานงานให้ได้พรรคการเมืองต่างๆ
0: เข้ามาสร้างประวัติศาสตร์เป็นอาจจะถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายฝากไว้กับแผ่นดินไทยจักหน่อย
1: ครับผมครับครับ
0: ยินดีที่ท่านผมที่ท่านรับปากมาที่นี่อยากให้ท่านสรุปเหลืออีกประมาณ3-4 นาทีนี่เรื่องเด็กน้อยกับเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องบัตรสวัสดิการสังคมเฮือยังยังกันแต่ฝากพี่น้องนะครับภายใน3 นาทีครับ
1: ครับเรื่องเด็กน้อยที่เกิดขึ้นเมื่อ20,000นะครับหรือเป็นบทเรียนจริงใหญ่นะครับฝากครูผู้ปกครองและการสอดส่องเด็กน้อยนักเรียนในบังคับบัญชาของเขานะครับไปขังเขาโรงเรียนเนี่ยพ่อนายพกอาวุธเขาโรงเรียนเห็นแต่ให้เด็กน้อยนักเรียนเขาลบมับหน้าประตูก็ได้ให้สอดส่องตรวจสอบในกระลักันนะครับเรื่องบัตรสวัสดิการตอนนี้รัฐบาลเนี่ยตัดไปเก้าล้านครัวไปขึ้นมากแค่3 ล้านนะครับไปผมบอกว่านะครับ เมื่อเป็นสวัสดิการแห่งรัฐเราให้ชาวบ้านเมื่อทุกคนสาที่เสนอไปนะครับประเด็นที่จริงของเก่าแต่เขาเคยได้อยู่แล้วพนาไปแตะเขานะครับคนที่เคยได้ก็ให้เขาไปเลยแล้วจะเพิ่มเท่าไหร่ก็เพิ่มคนใหม่คัดคนใหม่เข้ามานะครับประเด็นครับก็ฝากพี่น้องนะครับเรื่องนี้อีกเรื่องนึงก็ใช่ฝากพี่น้องนะครับท่านนี่ทางโรงเรียนช่างเปลือกวิทยาคมอาจารย์คำปุ้นมหาบุษราวิโมกันนะครับบอกว่าถ้าโรงเรียนช่างเปลือกวิทยาคมนี่ครับเพิ่นจัดวิ่งเดินการกุศลนี่วันที่30สิงหาคม
0: ครับ
1: เสียมากสิครับเพื่อเอาเงินมาพัฒนาไปกองทุนโรงเรียนแล้วก็พัฒนาส่งเสริมการศึกษาของเด็กน้อยนักเรียนฝากพวกครูครูบาอาจารย์พี่น้องเด้อจังไปโรงงาน10สิงหาคม69ครับ
0: โรงเรีย
1: นช้างเผือกวิทยาคมนะครับอ้าวขอบคุณผู้ฟังทั้งบ้านทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับผมก็ถึงเวลาสุดท้ายสมาคม19มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามคือค่ายสปท.ต่างๆในลุ่มน้ำโขงซีมูลขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านเมื่อนี้ผมดร.วิชัยวาทาคุณประมวลรัฐเทศาและสปท.ทุกท่านขอขอบพระคุณและอำลาพาจากไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาด
7: นายภูนพงศ์นิยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ส่งทีมปฏิบัติการปราบนอมินีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดทั้งในด้านการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำการจัดสรรพื้นที่พิเศษตลอดจนการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ป่าตองและข้อพิพาทที่ดินสาธารณะควบคู่ไปกับการบูรณาการกำลังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่แอบอ้างใช้ชื่อคนไทยหรือสมาคมบังหน้าหรือนอมินีในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันพบว่าภูเก็ตมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีสูงถึง 11,305 รายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขึ้นบัญชีดำกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันทีเพื่อตัดตอนเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติให้กลับมาโปร่งใสและเป็นธรรมอีกครั้งปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมประสานการประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการแก้ปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอในพื้นที่เกาะของจังหวัด
8: นายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะเกาะทั้ง3เกาะประกอบด้วยเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการการทำงานหากติดขัดปัญหาให้รีบแจ้งเพื่อหาทางแก้ไขรวมทั้งพื้นที่บนบกให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมตั้งศูนย์แก้ปัญหาภัยแล้งรอไว้ก่อนบางพื้น

0: ทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครบทั้ง13อำเภอ
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานช่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นต้นนี่แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
6: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซากผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล
5: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
7: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
8: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส

0: งานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: พร้อมยกทัพหนังสือกว่า60สำนักพิมพ์มาให้เลือกช็อปลดกระหน่ำสูงสุด 80% พร้อมกิจกรรมสุดสนุกประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทพบปะนักเขียนและเวิร์กช็อปมากมายขอนแก่นบุ๊คแฟร์ครั้งที่2 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ขอนแก่นฮอลล์ชั้น5เซ็นทรัลขอนแก่น
2: แจ้งความแจ้งความทันทีที่หูว่ามีแบงปลอมในมือได้แบงปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดีย

0: นมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับเจอกับโดนัทณัฐพงศ์สารบุตรแบบนี้ได้ทุกวันอาทิตย์ครับ10 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง11 นาฬิกาแต่ว่าจริงๆรายการของเรานะครับจะพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์พบกับพี่ต้อมถิติมาส่วนวันอาทิตย์พบกับโดนัทณัฐพงศ์นะครับและก็จะนำข่าวสารสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มอบให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับวันนี้นะครับมีข่าวสารงานโอท็อปนะครับที่ต้องบอกว่ากลับมาอีกหนึ่งครั้งในการจัดงานอีกหนึ่งครั้งนะครับของโอท็อปที่เกิดขึ้นที่เมืองทองธานีรายละเอียดของการจัดงานเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาแล้วนะครับติดตามกันว่ารายละเอียดในงานจะมีอะไรบ้างในช่วงต่อไปของอาสาพาเที่ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนครับ

0: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
1: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอ้เทพเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
2: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
3: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
3: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
3: ร่วมมือกันป้องระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
3: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: 2ของอาสาพาเที่ยวนะครับช่วงนี้ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายละเอียดของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งงานนี้นะครับถือว่าเป็นการจัดอีกหนึ่งครั้งของงานโอท็อปที่มีการจัดขึ้นโดยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ8ไปจนถึงวันที่16สิงหาคม2569ที่ Impact เมืองทองธานีก็มีการรวมสุดยอดสินค้าโอท็อปทั่วประเทศไทยพร้อมเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ภายในงานด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณลลิดาเพิ่มยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่าทางรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569เวลาตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง21นาฬิกาครับที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วทั้งประเทศนะครับในการสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวครับซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายในงานก็จะมีการรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วทุกภูมิภาคพร้อมไฮไลท์ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผ้าไทยชั้นครูจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนโอท็อปลักชัวรี่ครับและก็นอกจากนี้ก็ยังมีงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายมูด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีอาหารอร่อยจากในงานเนี่ยคือทั่วทั้งประเทศเลยนะครับในโซนฟู้ดฮอลล์นะครับการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดำก็มีในทุกๆวันนะครับใครชอบใครก็สามารถไปร่วมคอนเสิร์ตนี้กันได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนาทีทองด้วยลดสินค้าราคาพิเศษนะครับรุ่นกิฟต์วอยเชอร์รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทแล้วก็เปิดสิทธิ์นะครับสำหรับใครที่ชอบใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์เหลือก็สามารถไปใช้ในงานนี้ได้นะครับเป็นการช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนรวมถึงกระตุ้นในเรื่องของการใช้จ่ายในประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ยกระดับโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นเองนะครับนี่ก็คือรายละเอียดนะครับก็เชิญชวนทุกท่านไปท่องเที่ยวกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16สิงหาคม2569ครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนครับช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อในอาสาพาเที่ยวช่วงสุดท้ายครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวครับช่วงนี้มาเตือนกันหน่อยสำหรับใครที่รักสวยรักงามนะครับแต่ว่าก็ต้องดูในส่วนของโรงพยาบาลที่ดีคลินิกที่ดีนะครับในการเลือกซื้อเลือกใช้บริการหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในการศัลยกรรมหัตถการของพวกเรานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในส่วนของเทรนด์ที่กำลังมาแรงนั่นก็คือในส่วนของการทำให้ร่อง11หรือว่าในส่วนของซิกแพคเนี่ยที่มีการใช้วิธีการศัลยกรรมแบบวิธีการดูดไขมันนะครับตอนนี้ก็มีการนิยมในกลุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่รักสวยรักงามนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราจะได้เห็นข่าวกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือทางคุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับก็มีการกำชับว่าผู้บริโภคเนี่ยห้ามโดนเอาเปรียบเด็ดขาดจากผู้ประกอบการนะครับเพราะว่ากรณีของข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับที่ผู้บริโภคมีการไปร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งนะครับหลังจากเข้าบริการดูดไขมันหน้าท้องแบบสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือว่าร่อง11เนี่ยก็มีการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลนะครับว่าราคาที่จ่ายคือ 39,999 บาทแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับกลับเป็นว่าจะต้องมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมเป็น70,000 บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็ดังที่รูปออกมาก็คือเหี่ยวย่นไม่เป็นไปตามที่คาดไว้นะครับก็ทำให้ในส่วนของทางคุณสุภมาศเนี่ยมีการออกสั่งการให้ทางสคบไปตรวจสอบด่วนเลยว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายการไม่คุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่นะครับก็มีการสานต่อว่าในส่วนของการถูกการกระทำแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเรียกว่าถูกเอาเปรียบได้นะครับการที่จะมีการโฆษณาเนี่ยราคาจะต้องเป็นราคาที่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจับจ่ายจริงนะครับคือจะต้องจ่ายจริงตามราคาหากว่ามีการโฆษณาราคาหนึ่งแต่ว่าถูกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจนสูงขึ้นหลายเท่าตัวเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบนะครับก็จะต้องมีการลงโทษลงทันกันไปนะครับอีกประเด็นนึงคือการที่ผู้บริโภคลงนามในเอกสารนะครับสมมุติว่ามีการศัลยกรรมเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่ามีการลงนามว่ากรณีว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทางโรงพยาบาลหรือว่าทางคลินิกไม่รับผิดชอบอันนี้ผิดนะอันนี้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะเพื่อเป็นการเหมือนเป็นทำการทำข้อจำกัดนะให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถร้องเรียนได้แต่จริงแล้วมันคือความไม่เป็นธรรมนะครับในส่วนนี้สคบก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์เอาเปรียบขึ้นมาเนี่ยคุณสุภมาศบอกว่าเอาผิดอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูดีๆนะในการที่จะมีการทำศัลยกรรมแต่ละครั้งนะครับอาจจะต้องเข้มงวดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบหรือว่าคลินิกเอาเปรียบได้นะครับเราก็จะต้องดูไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลังเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของอาสาพาเที่ยวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์นี้นะครับไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับแล้วก็ติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันต่อได้ส่วนอาสาพาเที่ยวกลับมาพบกันในวันเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
7: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้สำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวน้ำท่วมสำซากโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังวัดแจ้งพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่3ตำบลบางรักหลังสนามกีฬาทุ่งแจ้งพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิงรอยต่ออำเภอสีเก่าบริเวณ4แยกท่าปาบซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและไหลลงสู่คลองนางน้อยทั้งนี้จังหวัดตรังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง ื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลเรือท้องแบนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมถึงประเมินสถานการณ์ภัยจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ส่งผลให้ราคาผลผลิตทาง

0: เพิ่มเติมว่าสภาพอากาศร้อนจัดยังส่งผลกระทบต่อปศุสัตว์และฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาโดยพบว่าสัตว์ปีกกว่าร้อยละ95ตายจากคลื่นความร้อนรวมถึงจำนวนปลาบริเวณชายฝั่งทะเลตายสะสมแล้วถึง 864,497 ตัวเนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: เหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: เพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีโว้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเศษหญ้านะสิเฮ้ยไปไหมช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: เดินทางสิไก่หื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่งเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนหนี้ประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุ้มครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการซุปเสริมมี14ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: าวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านดร.สมยงครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสายันแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: ครับก็เป็นประจำครับในวันอาทิตย์ละนะวันนี้สัปดาห์นี้ก็วันนี้วันอาทิตย์ที่9แล้วนะครับ9สิงหาคมพายุก็เริ่มจะค่อยๆเบาๆลงไปแล้วล่ะฝนก็ตกเป็นหย่อมๆแห้ง
2: ๆครับ
1: ชาวบ้านก็บ่นดังชัยภูมิก็บ่นมานะเมื่อก่อนชัยภูมิเขาไม่เคยบ่นเรื่องนี้หรอกชัยภูมิเดี๋ยวนี้บ่นน้ำไม่มีอ้าวก็เป็นไปธรรมชาตินะเอลนีโญภัยแล้งมันจะมานะครับนี่เห็นบอกว่าหน้าหนาว
2: เดี๋ยวคุณสยันขออนุญาตแทรกลองปรับหน้าจอสิหน้าจอมันมีไหลหน้าจอหมายถึงของผมนะ
1: เป็นอะไรครับ
2: ไล่จากผักมันยังบ่นอีกนี
1: ่ฮะ
2: ไล่จากผักอยู
1: ่บ่เห็นรูปเลยดิ
2: เห็นรูปน้อยๆอยู่มาจกมาแจไปอยู
1: ่
2: ผิดปกติ
1: มันน่าจะเป็นต้องฝากท่านฝ่ายเทคนิคเชิญหน่อยนะครับฝ่ายเทคนิคถ้าได้ฟังอยู่หน้าจอของท่านด็อกเตอร์มอนิเตอร์ของท่านด็อกเตอร์สมยงแก้วสุพรรณมองไม่เห็น
2: เล็กๆเท่ากับขี้เกียมนี่แหละ
1: ลายกระจาไล่กระจามันไล่ยังไล่กระจา
2: ไล่กระจาหมายได้ว่าขึ้นทั้งจักรภาพได้ตัวภาพได
1: ้มุนเอเล
2: ่ขึ้นไล่กันคว่ำดังคว่ำเขาไม่เขาหน่อยเขาไล่ก็ขึ้นมา
1: อันเดียวกันบอกกับมุนเอเล
2: ่มุนเอเล่ขึ้นหน้าไอ้ไม่ของเจ้านั่นแหละ
1: ตี
2: อ้าวไม่เป็นไร
1: เราคุยกันได้นะครับอ้าวฟังถ้าผู้ฟังก็ฟังแล้วก็ทุนส่วนท่านด็อกเตอร์ก็มองไม่เห็นก็เอาเล่าเอา
2: ไม่เป็นไรเห็นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเสียงคอค่อยเสียงมันออกไป
1: ก็ท่านผู้ฟังก็ติดตามเราได้นะ2คนได้ในวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาก็นี่แหละ 11:00 น.เป็นต้นไปหลังข่าวทุกชั่วโมงครับท่านผู้ฟังครับท่านดร.
2: กับ
1: ปัญหาของสังคมไทยเมื่อวานเราคุยถึงเรื่องของตอนท้ายรายการเราคุยถึงเรื่องของเราอยากจะให้รัฐบาลนำเอาวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมอะไรก็ได้เอากลับมาให้สังคมไทยให้ลูกหลานไทยได้เรียนได้รู้จักกับคุณธรรมจริยธรรมบ้างทุกวันนี้เนี่ยเด็กก้าวร้าวเยอะนะเด็กฆ่าผู้อื่นก็มีเด็กติดยาก็เยอะ
2: มันพูดง่ายๆคุณเสน
1: ครับ
2: สังคมไทยกับเยาวชนเนี่ยยิ่งล่าสุดเรามา มีอารมณ์อกสั่นขวัญหายแล้วก็มีความโศกเศร้าสูญเสียนะครับต้องขอแสดงความเสียใจนะคุณยันนะกับครอบครัวผู้สูญเสียกับนักเรียนที่บาดเจ็บกับครูบาอาจารย์แล้วก็ผมใครดูตรงไหนผมคิดว่าคงคิดไม่ต่างกัน
1: ครับ
2: เด็กอายุม.3อายุ14ปีเนี่ย
1: ครับ
2: เอาปืนของผู้ปกครองไปฆ่าครูฆ่านักเรียนมันทำโอ้โหคุณ
1: เด็กเขาไม่ได้รู้จักเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรอกนี่ปัญหาก็คือว่าผมเห็นรัฐบาลแทบทุกรัฐบาลแหละเวลามีปัญหาแบบนี้ยื่นใหญ่ๆอย่างนี้ขึ้นมาก็อันสุดท้ายที่เขาทำก็คือเยียวยานะครับไปแก้ปัญหาปลายเหตุส่วนมากนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่เขาไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้ยินเลยคือเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างถาวรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะทำอย่างไรจะทำให้เด็กไม่ก้าวร้าวจะทำให้เด็กเหมือนเด็กรุ่นก่อนนะรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักคุณธรรมจริยธรรมไม่ทำในสิ่งที่มันให้รู้จักละอายต่อบาปรู้จักละอายต่อความผิดที่ตนเองกระทำไม่มีทุกวันนี้ไม่เห็นนักการเมืองไม่ค่อยจะพูดกันหรอกนะครับ คนก็จะพูดกัน
2: ทุกพูดได้ง่ายกระทรวงสาธารณสุขเลยหรือทุกกระทรวงอะไรคุณสยัน
1: ครับ
2: ไอ้เรื่องจริยธรรมคุณธรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องถ้ากระทำไปแล้วมันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งตนเองครอบครัวและผู้อื่นและสังคมเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าวิชาหน้าที่พลเมืองนะ
1: ครับ
2: วิชาจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยเอาสิ่งพวกนี้ออกไปจากวงการศึกษาเนี่ยมันเหมือนกับเอาสิ่งที่ดีงามออกไปเนี่ยเห็นมันก็ทำให้สิ่งที่ดีงามไม่ซึมซับเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของ
1: มัน
2: เยาวชน
1: มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของสังคมไทยของคนไทยเลยสิ่งเหล่านี้เพราะเรานับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมท่านดร.
2: ครับ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าคนที่เอาออกไปเพื่ออะไรนะแล้วก็พอมีปัญหามาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแก้ไขสักเท่าไหร่มีแต่ไปเยียวยาอย่างนี้ผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องออกมาพูดนะผมว่าผู้นำรัฐบาลเคยพูดไว้แล้วน่าจะมาพูดอีกสักครั้งหนึ่งแหละ
2: คือมันไม่ยากเลยคุณยันถ้าจะเอาเข้านะ
1: โอ้ยไม่ยากหรอกครับ
2: วิชาการพระสงฆ์องค์เจ้านักปราชญ์ทั้งหลายเขามีกันครบแล้วเพียงเอาเข้าเอาวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาจริยธรร
1: ม
2: เช่นวันโกนวันพระวันสำคัญทางศาสนาอะไรก็แล้วแต
1: ่
2: ไม่ว่าคิดพุทธอิสลามพวกนี้นะก็พาเด็กเข้าไปซึมซับเพราะว่าศาสดาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันคุณสายันนะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือคุณค่าที่สูงสุดของการศึกษาแล้วถ้าคนเรียนเก่งรู้เก่งอะไรเก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมจริยธรรมในนักเรียนนะใช้ความเก่งเหล่านี้นะไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได
1: ้ครับ
2: โดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเพื่อตนเองและพรรคพวกหรือคุณเจียนนะ
1: เรื่องเหล่านี้ผมมีความเป็นห่วงอย่างนี้ท่านดร.ผมกลัวว่ามันจะรุนแรงมากกว่านี้นะผมกลัวว่าคุณธรรมจริยธรรมเหมือนอย่างท่านเราก็เคยได้ยินเนาะภาษาอีสานก็บอกว่ายังก่อนศีลธรรมบอกกลับมาโลกาสิพินาศโลกาสิวินาศไอ้สิ่งเหล่านี้แหละผมว่านักการเมืองเองก็รู้นะนักการเมืองเองก็เข้าใจนะผมว่านะแต่ว่าทำไมถึงไม่กระดิกว่าจะเราจะทำอย่างนี้เราจะเอาวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศิลธรรมกลับมาหรือมีหรอกครั้งหนึ่งท่านดร.ผมย้อนไปเล่านิดหนึ่งผมเห็นผมไปดูในเมื่อช่วงที่มันสื่อโซเชียลมันเพิ่งจะดังมาใหม่ๆนะผมเข้าไปดูใน YouTube อยู่ใน Facebook มันมีเด็กคนหนึ่งที่เขาอ้างเหตุผลขึ้นมาแบบกำปั้นทุบดินเลยบอกให้พวกผมเรียนไปทำไมวิชาประวัติศาสตร์วิชาศิลธรรมเนี่ยเสียเวลามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินเลยเด็กอย่างนี้ก็มีนะเขาคิดแบบนี้ก็มีผมไปดูตอนโอ้โหมันน่าสงสารชาติบ้านเมืองแท้เด็กทำไมถึงคิดอย่างนั้นได้วิชาประวัติศาสตร์ไทยมันทำให้เด็กได้รู้ทำให้คุณได้รู้จักว่าความเป็นมาของประเทศนี้ความเป็นมาของเอาญาติพี่น้องบิดามารดาคุณเกิดมายังไงความเป็นมาเป็นอย่างไรประเทศนี้เกิดมันเป็นมาอย่างไรสองคุณธรรมจริยศีลธรรมพวกนี้มันทำให้สังคมมันนุ่มนวลขึ้นทำให้คนละอายต่อบาปทำให้คนไม่สร้างเวรสร้างกรรมไม่ทำร้ายไม่อะไรล่ะไม่ทำให้สังคมมันเดือดร้อน
2: อ
1: ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คนในพระพุทธศาสนาคนในสังคมไทยซึ่งมันเป็นพื้นฐานของคนไทยอยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะแต่ว่าเด็กทำไมคิดแบบนั้น
2: คือที่เด็กคิดที่คุณสยันพูดขึ้นมาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เรียนไปทำไมประวัติศาสตร
1: ์
2: อย่าย้ำคุณธรรมเสียเวลานี่แหละคุณจันทร์ในแนวความคิด
1: ร
2: เราจะไปว่าเด็กก็ไม่ได้เราต้องว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่สอนให้เด็กเห็นความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์เอาอย่างคุณสายจันทร์เนี่ยคุณเกิดขึ้นมาคุณไม่รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเส้นสายของคุณไม่รู้จักใครคุณไม่รู้เลยเนี่ยรู้แต่พ่อแต่แม่นะ
1: ไม่อยากรู้เลยเหรอใช่ไหม
2: รู้ถึงปู่ถึงย่าแล้วเลยปู่เลยย่าไปอ่ะนะความเป็นมาของคุณเป็นอย่างไรเนี่ยคุณไม่รู้เลยพอคุณไม่รู้คุณก็ไม่รู้ว่าร่างเงาของตนเองก็เหมือนกับประเทศไทยของเรากว่าจะมาชื่อเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์เนี่ย
1: ครับ
2: กว่าจะมีในแผนที่โลกทุกวันนี้คุณได้ยันนะ
1: ครับ
2: มีการต่อสู้มีการปกป้องพื้นแผ่นดินให้ลูกหลานเหรียญหลนเราได้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยชีวิตแล้วแม้แต่เดี๋ยวนี้นะที่กำลังเกิดสงครามอยู่กับทางกัมพูชาเนี่ยทะเลาะบ่อแว้งกันอยู่เนี่ยนะก็เพื่อจะรักษาดินแดนให้ลูกให้หลานก็เราได้มีพึ่งพาอาศัย แล้วคุณสยันเห็นไหมโรฮิงญา
1: ครับ
2: แล้วประเทศที่เขามีชาติพันธุ์แต่เขาไม่มีประเทศเขาไม่มีแผนที่โลก
1: ไม่มีแผ่นดินที่จะอยู่
2: ต้องมาอาศัยอ่ะ
1: ครับ
2: อย่างเช่นผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นชนชาติมอญไม่ได้ว่านะ
1: ครับ
2: ชนชาติมอญเป็นชนชาติที่มาร่วมสร้างประเทศไทยเป็นทหารเป็นอะไรต่างๆปกป้อง
1: ครับ
2: ให้ประเทศไทยมีพื้นมีแผนที่ในแผนที่โลกทุกวันนี้นะชนชาติมอญก็เป็นทหารมีส่วนหนึ่งและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เยอะ
1: ครับ
2: แต่เขาปรับตัวไม่ทันไงคุณแซนนะเขาไม่เป็นประเทศไม่มีประเทศในแผนที่โลก
1: ครับ
2: เขาจึงมาอยู่ในประเทศไทยก็เป็นคนชาติมอญเชื้อชาติไทยใช่ไหม
1: ครับ
2: ชนชาติมอญเป็นเกิดในประเทศไทยหรือชนชาติต่างๆก็แล้วแต่นะแม้แต่กะเหรี่ยงคุณยันนะ
1: ครับ
2: หรือว่าพวกลัทธิอะไรต่างๆไม่มีแผนที่เป็นของตัวเองแต่ต้องอยู่ในแผนที่ของประเทศพม่าเมียนมาจนทุกวันนี้
1: ครับครับ
2: เพราะนั้นถ้าเด็กมีแนวความคิดหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังไม่ถ่ายทอดให้เด็กให้เข้าใจถึงความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยนะว่าเราจะหวงแหนชาติเบื้องเมืองเราอย่างไรเพราะกว่าที่เราจะได้มาอยู่ทุกวันนี้มีบ้านเรือนบ้านช่องอยู
1: ่
2: ไม่ต้องเล่ร่อนลงเรือมหาสมุทรไปตายเอาดาบหน้าเหมือนกับประเทศที่บ้านแตกแสลกขาด มันอะไรมันจะสำคัญเท่านี้คุณเทียนนะ
1: ความรักความเอื้ออาทรต่อกันความเป็นญาติเนี่ยมันสำคัญนะท่านดอกเตอร
2: ์ครับ
1: ก็เหมือนกับเราเนี่ยผมจะสอนลูกผมเสมอนะผมมีลูกสองคนนะท่านดอกเตอร
2: ์ครับ
1: ผมก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยพวกเธอต้องรักกันเพราะว่าญาติบนโลกใบนี้ของเธอก็จะมีแค่เธอสองคนนี้ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วฉะนั้นต้องอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เขารู้จักรักกันเพราะว่าบนผืนแผ่นดินนี้บนโลกใบนี้ถ้าเราไม่มีญาติเลยไม่มีย่าปู่ย่าตายายไม่มีพี่น้องเลยอยู่ตัวคนเดียวทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้ชีวิตไปแล้วคุณจะเรียกใครว่าพี่จะเรียกใครว่าญาติจะเรียกใครว่าปู่ย่าตายายล่ะแล้วถ้าไม่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานเราจะมีอย่างนี้เหรอสังคมไทยจะเป็นแบบนี้ได้เหรอสิ่งเหล่านี้ควรจะสอนให้ลูกหลานเราได้รู้จักนะครับมันแล้วก็สิ่งสำคัญมันจะต้องไปแฝงอยู่ในวิชาศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมคุณจะตั้งอย่างอะไรก็แล้วแต่เอาวิชาเหล่านี้กลับมาสอนนะกลับมาสู่การเรียนการสอนนะครับผมพยายาม
2: คือผมไม่เข้าใจว่า
1: ครับ
2: วิธีคิดของผู้ที่จะถ่ายทอดการศึกษาความสำคัญจริยธรรมคุณธรรมหน้าที่ของพี่น้องประชาชนต่อประเทศชาติต่อศาสนาต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อสังคมเนี่ยนะคุณยันนะ
1: ครับ
2: ที่ดีนะเป็นยังไงแล้วคุณไม่สอนเลยนะคุณบอกเด็กเรียนเก่งเรียนดีชนะเลือดเอาชนะไปกวดวิชาไปสารพัดนะ
1: ครับ
2: แล้วเด็กมันก็หวังที่จะเอาชนะพอหวังที่จะเอาชนะเราชนะไม่ได้มันทำไงคุณเรียนเนี่ยทุจริตจ้างนะ
1: คร
2: ับ เห็นไหมมันเกิดขึ้นแล้วมันถึงเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะคนไม่กลัวบาปไม่มีจริยธรรมคุณธรรมไม่ได้ปลูกฝังมันมีแต่อยากจะเอาชนะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ถ้าชกตรงไปตรงมาไม่ได้ถ้าสอบตรงๆไม่ได
1: ้
2: ก็จ้างเห็นไหมก็จ้างแล้วก็ทุจริตมันถึงเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะคนไม่เกรงกลัวบาปไม่มีจริยธรรมคุณธรรมคุณยันเนี่ยเอาวัตถุเป็นตัวตั้งเอาความชนะเป็นตัวตั้งเอาสิ่งที่ตัวเองสอบได้เป็นตัวตั้งจะได้โดยวิธีไหนไม่สำคัญ
1: มีเรื่องหนึ่งแดงขึ้นมาอีกแล้วเร็วๆเนี่ยท่านดร.เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมีนักการเมืองคุณอะไรนะคุณหมอวรงค์ใช่ไหม
2: ครับ
1: ท่านออกมาบอกสังคมบอกว่าตอนเนี้ยจะเข้าไปคุยกับแบงค์ชาติเรื่องเงิน 140,000 ล้านบาทออกหายไปจากระบบ
2: เงินแบงค์พันใช่ไหม
1: เงินแบงค์พันมันหายไปจากระบบได้อย่างไรมันไม่มีอยู่ในระบบมันไม่หมุนเวียนในระบบแปลว่ามันไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งใช่ไห
2: ม
1: มันจะต้องไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วทีนี้มันหายไปโดยไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้มันจะไปอยู่ไหนท่านดร.ว่าเขาก็วิเคราะห์ต่างๆนานาว่ามันเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของคนทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่มันไปกองอยู่ในบ้านเรือนของผู้ใดหรือไม่โดยไม่ผ่านธนาคารไม่อยู่ในระบบธนาคารใช่ไห
2: ม
1: มันหาไม่เจอเงิน140,000ล้านดูสิเอา
2: เงินทุจริตคอร์รัปชันคุณสยันนะ
1: อัน
2: นี้ถ้าอยู่ในประเทศไทยนะ
1: ครับ
2: มันไม่ผ่านระบบธนาคารเพราะอะไรเพราะมันตรวจเช็คได้ว่าเงินไปไหลมาโน่นนี่ยังไงมันตรวจเช็คได้
1: ใช่
2: เขาจึงอันนี้เป็นข่าวเขาเล่าลือกันนะ
1: ครับ
2: เ ขาจึงมีข่าวเล่าลือกันว่านักการเมืองที่กระแสข่าวว่าร่ำรวยเนี่ยคุณยานะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรต่างๆเนี่ยเงินหมุนเวียนในบัญชีมีเหมือนปกตินิดหน่อย
1: ครับได้มาก
2: แต่ว่าเงินที่ไปสร้างห้องใต้ดินห้องเก็บลับเรียนนะ
1: ครับ
2: คือไม่ยอมไปผ่านสถาบันการเงินไปเก็บเอาไว้เนี่ยนะ
1: คือเดี๋ยวนี้เขาทุจริตกันแบบว่าเอาเงินเป็นแบงค์ไปเลยนะเป็นช่างกิโลไปเลยแล้วก็ไม่เอาไปผ่านธนาคาร
2: อ๋อคุณสายันจำได้ไหม ข่าวเรายังอยู่ในใบเรายังจำไม่นานเมื่อผมว่าไม่ถึง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: มีปลัดกระทรวงหนึ่ง
1: ครับ
2: โจรเข้าไปปล้นเงินเป็นพันล้านอ่ะ
1: ครับ
2: เอาไปเก็บไว
1: ้
2: อันนั้นข้าราชการนะ
1: ครับ
2: ระดับปลัดกระทรวงนี่คุณลองคิดดูว่าไอ้เงินที่คุณถามว่าแบงค์พันแสนสี่หมื่นล้านมันหายไปไหนคือเงินทุจริตมันไม
1: ่เขาไม่ผ่านระบบธนาคาร
2: เขาไม่ผ่านระบบ
1: เขาเอาไปสร้างห้องเอาไว
2: ้เอาอย่างนี้เอา
1: อย่างนี้ใช่ไหม
2: แอนเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: ในช่วงชีวิตผมนะอันนี้ผมสัมผัสเองนะคุณนิยันนะ
1: ครับ
2: ผมสัมผัสเองเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้20กว่าปีแล้วอ่ะไอ้เงินที่มันที่เก็บไว้ไม่ใช่เพิ่งเก็บไม่ใช่เพิ่งหายไปตรงนี้นะคุณนิยันนะ
1: ครับ
2: เขาสะสมมาพูดง่ายๆว่าพรรคการเมืองเป็นธุรกิจการเมืองเนี่ย
1: ครับ
2: เขาจะเอาเงินไม่ผ่านธนาคารทีนี้อดีตผมก็เคยสมัครผู้แทนเนาะคุณนิยัน
1: ครับ
2: ผมเคยสมัครผู้แทนทีนี้พรรคการเมืองก็นัดไปรับเงินทีละงวดแต่ละรักต่างไปหมายถึงแบงค์พันเนี่ยมันมีแล้วที่ผมพูดถึงอยู่นี่นะแบงค์พันมีแล้วเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยเงินที่เราได้มาเนี่ยคุณยันสองแสนสามแสนพวกนี้นะมันเป็นฉบับละห้าฉบับละพันเก่ามากและที่สำคัญเก่าไม่ว่านะคุณยันนะปรากฏว่ามันเปียกทีนี้มันเปียกเนี่ยคุณนายันนะท่านผู้ฟังครับ
1: อ
2: ันนี้ผมสัมผัสเอาประสบการณ์ที่ผมสัมผัสจริงมาเล่าให้ฟังโอ้คุณยันเงินนี่เมื่อมันเจอมันเปียกเจอน้ำ
1: มัน
2: หมักมันชื้นเนี่ยเหม็นกลิ่นเหม็นมาก
1: ครับ
2: ทีนี้ระบบธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารต่างๆเขาก็บอกว่าธนบัตรนี
1: ่
2: ถ้ามันมีเลขอะไรอยู่มันแลกได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: เช่นฉบับเก่าเปลี่ยนเป็นฉบับใหม่ได
1: ้ครับ
2: แบงค์พันเก่าเป็นแบงค์พันใหม่แบงค์อะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
2: คุณสยันนะคุณลองนึกดูว่าเรารับมาเปียกๆใช่ไหมรับมาเปียก
1: ๆคร
2: ับขออนุญาตรับอันนี้โทรศัพท์ของพอพญายไพ่จากก้นนอนหน้าใช่ผู้เรียนเขาฟัง AM ไม่ได
1: ้ครับ
2: เขาเลยโทรกลับมาทั้ง
1: เสียงโทรเสียง
2: โทรมาทั้งมือถือ
3: ก็ได้สวัสดีครับท่านดร.เข้ารายการ
2: บ่เนี่ยได้ออกอากาศเนี่ยผมเอาไอ้โทรศัพท์ของเจ้าจอใส่ไม้แล้วพญายไพ่เบาเลยคนนอนหน้าใช่จะพุ่ม
3: ขอบคุณหลายเด้อโอ้ยฝากความดีทอดไปทานแฟนคลับสุภูทุกคนเด้อไปได้จัดไปได้ไปจนไปได้สันติภาพเด้
2: อ
3: โอ้ยขี้ทอดเนาะบ่ได้ฟังเนาะแล้วแต่เพราะว่าโทรซุ่มเข้ามาซื้อละวันแล้วจัดรายการบ่เนาะเด้อสนุก
2: จัดอยู่จัดอยู่จัดอยู
3: ่แล้วขอฝากของขวัญจักหน่อยนะขวัญคิดเส้นนี้แหละของคนนอนหน้าเนี่ยความคิดจะเลี้ยงปราบยาเสพติดเนี่ยปราบไปดิเนี่ยมันนี่แหละมันบอลทำลายชาติอย่างแรงเนี่ยยาเสพติดเด
2: ้อครับ
3: มันยึดจากไหนมันยิงเนี่ยขาพ่อขาแม่ขาอิงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนี่แหละอยากให้เห็นปราบยาเสพติดได้เนี่ยผมว่าปัญหาบ้านเมืองดีไม่หลายอยู่หรอก
2: ครับ
1: มาขอแนวยาก
3: แล้วก็ใช้โครงการเนี่ยมันเป็นวิกฤตเนี่ยเนี่ยที่เลี้ยงที่มันเขาจับได้นะทรัพย์สินทั้งหลายที่ยึดมาได้นะเอามาเป็นรางวัลพูดข้าเจ้าเป็นจับไปอย่างมาซะเป็นรางวัลแล้วก็เพื่อนที่ได้มีความขยันอยากคิดอยากทำ
2: ครับ
3: เอาเฮ้ยมันเป็นจริงเป็นจังเลยผมว่าโอ้ยโมเบิร์ตกับคนนี้ใครว่าเดี๋ยวนี
2: ้ครับ
3: อย่างนี้ละคนต้นน้ำไปฟังวิทยุแล้วก็ซุ้มกับไม้อย่างกันความรายการน้ำอยากมีอะไรอยากแสดงก็มี
1: บอกแล้วเนี่ยขอได้ยากพูด
3: เป็นมันใช้ปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศนะผมว่า
2: เอ
3: าโ อคดีเลยนะ
4: โอเค
3: สายอึดเป็นเขาแสดงความคิดเห็นนะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอกับความยากปวดดอก
4: ขอปราบยาเสพติดคอยากแต่คุณสายันน่ะพี่น้องเฮาสะท้อนมานี่คือมันเกิดขึ้นกับบริเวณชุมชนเพิ่น
1: มันทุกหย่อมหญ้ามันทุกหย่อมหญ้าเนาะมันบ่แม่นนั่นแหละมันทุกหย่อมหญ้า
4: ครับครับ
1: เอาร
4: ับโทรศัพท์
1: เอา
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: ฮัลโหล
1: สวัสดีครับ
5: ฮัลโหลสวัสดีจ้า
1: ครับผม
5: ขอบอกกับพ่อใหญ่สายันนะจ้า
1: ว้าวว้าวนี่ว้าวได้เลย
5: โอ้ยพ่อใหญ่สายันมาจัดรายการที่เกาหลีขึ้นฮอดอยู่
1: สาระลูกทุ่งเนี่ยเพิ่นเพิ่นรายการอื่นอีกแล้วเพิ่นเปลี่ยนรายการบัดนี้ก็มาอยู่นี
5: ่ชั้นพ่อใหญ่สายันบ่มาป่าโลดก็บ่มาสวีโลดก็บ่มาจะว่าอยู่จังไดไปจังไดซั่นดอกจังสิทอดจำกันกันได้บ่
1: จำได้จำได้แม่นคุณแม่ทั้ง
5: ว่าจังไดชื่อไสเอา
1: ทั้งกาฬสินธุ์ทั้งสักละอำเภอหยังก็
5: จำแสงกันได้บ่
1: จำได้เคยเฮ็ดบุญนํากันบุญตัวเนี่ย
5: เอ้ยไปฟังรายการน้องพ่อใหญ่สายันนะถามข่าวซื้อดอกจนบ่มีเรื่องอีหยังเว้าดอกฟังเพิ่นเว้าก็พอแล้ว
1: คุณแม่วันเนาะคุณแม่วันเนาะแม่นบ่ฮัลโหล
5: จ้าจันอยู่บ้านนั้นทันเด้อ
1: โอ้โ
5: หย้ายสาวรอบ2ล่ะ
1: โอ้ยคุณ
5: บ่จำได้บ่บัดนี้
1: จำได้แล้วบัดนี้จำสำกันกับคุณแม่วันอยู่ท่า
5: ไห
1: นกาฬสินธ
5: ุ์ฉันขอบคุณหลายๆฉันขอถามข้าวพ่อใหญ่สายันซื้อดอก
1: เอาขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆ
5: จ้าอันอย่างก็ล่ะอันอาจารย์สมยงนะ
1: ครับครับผม
5: ฉันขอบคุณหลายๆฉันสวัสดิ์ฉันนั้นฟังอยู่ทุกอาทิตย์นั่นล่ะคุณพ่ออ
4: ๋อครับ
5: อย่าว่าฉันบ่มีหยังสิเว้ากับเพิ่นดอกฉันว่าบ่เก๋ฉันก็เป็นการถามข้าวพ่อใหญ่สายันซื้อดอก
4: ครับผม
5: ไปอยู่จังไดไปจังไดซั่นดอกตอนนี้แหละเด้อ
1: ครับขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่เอ้ยขอบคุณนี่คิดถึงกัน
4: คุณสายันนะ
1: ครับ
4: ได้เว้าซ้ํานี้แล้วก็มีแห้งคือเล่าคือฮอด
1: ครับ
4: คําว่าความคือฮอดคือหยังมันอธิบายบ่ถูก
1: ครับ
4: อันนี้เราย้ายสาวรอบช่องที่มีสายญาติเสมอเน
1: า
4: ะ
1: ย้ำซ้ำกันกับแล้วเสียงเราคล้ายๆกันครับคุณย้ายอยู่ทางกาฬสินธ
4: ุ์นี่เราคือหอดคุณสายญาติเราโทรมาถาม
1: คร
4: ับ เราเคยฟังรายการลูกทุ่งยังก่อน
1: ครับสาระ
4: ลูกทุ่งเนาะอันนี้เราอยู่บ้านนนท่านเอ้าน
1: นท่านทางไง
4: กับผมบ้านนนท่านดิ
1: บ้านนนท่านพุ่นนนท่านทางกันแซกกะเหล่านนท่านทั้งอย่างก่อนทั้ง
4: เพื่อใด
1: อำเภอหนองเรือนนท่านหนองเรือ
4: โอ้นนท่านหนองเรือพุ่นล่ะ
1: ครับครับ
4: โอ้อำเภอหนองเรือติหอยคือบ้านนนท่านที่แถวรอบบึงในบ้านของผมอยู่นี
1: ่ท่านหนองเรือคุณยายคุณยายเราว่างประจำ
4: โอ้เอาขอบคุณนะครับที่โทรเข้ามาแล้วก็ขึ้นฮอดกันอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีคุณสายันขอบคุณให้เราอยู่ดีมีแห้งเอา
1: เฮาบ่เรื่องปัญหาเฮาบัด
4: ที่นี่คุณสายันนะ
1: ครับ
4: พ่อคุณพ่อพญาไพคุณนนท์น่าใจพุ่มโบเรื่องยาเสพติดน
1: ี่ครับ
4: แล้วการวัฒนธรรมใต้หัวใจชาติเสาร์อาทิตย์บ่มีสิบ่เว้าเรื่องนี
1: ้ครับ
4: คุณสายันเว้าเรื่องนี้จนกระทั่งผมเคยใส่คำว่ากระบวนการบังคับใส่กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันต้องใส่คำว่าปฏิวัติคุณสายัน
1: ครับ
4: สิบเอ้อเรื่องเฮ้ยร้อยท้าย10ปีผมขออนุญาตยกเรื่องหนึ่งว่ามีลองเลี่ยนกันหรือว่ามีไต่สวนกันตั้งแต่ผมเป็น10ปีอ่ะจนว่าพยานตายบางคน
1: ครับ
4: ก็ยังบ่ทันได้ขึ้นศาลอยู
1: ่ครับ
4: นี่ผมว่าคํากล่าวที่เขาบอกว่าความล่าช้าเนี่ยก็คือความอยุติธรรม
1: ครับ
4: มันน่าเสือเด้คุณสายันบ
1: ่แม่นอยู่แม่นอยู
4: ่อ้าวรับสายเพิ่นนี่
1: สวัสดีครับ
6: ครับผมเช็ครายการวิทยุขึ้นเลยครับ
4: เอาพ่อใหญ
6: ่
4: พ่อใหญ่เตรียม
6: เออนี่ล่ะผมก็บ่อยากเว้าหยังดอกอันไหนก็ฟังเขาเจ้าเว้าแล้วเขาเจ้าก็วิเคราะห์เพิ่นแล้วแม่นบ่เออผมข้องใจอยู่นึงคือที่ท่านเว้าเมื่อนั้นล่ะคืออยากให้ส.ส.แต่ละท่านนี่เอารายชื่อเลขโทรเลขหยังนี่มาแจ้งทั้งรายการผมเห็นนําเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าเฮาก็สิได้ติดต่อพี่นะเออท่านเขาเจ้าจริงใจครับ ราชดอนนั่นวะเ
1: บ
6: ิ่
1: ง
6: เบิ่ง
1: บ่สู่ดอก
6: เตอร์สมยศเอาเพิ่งยุบประจำแล้วครับบ่ได้หยังดอก
1: เอาก
2: ็เดี๋ยว
6: เดี๋ยว
2: บ้าน
6: เตี้ยม
2: พ่อไปเตรียมเดี๋ยวจะฟอฟังสายเดี๋ยวจะฟอฟังสายเด้อพ่อไปเตรียมฟังนิดนึงเดี๋ยวสิมีแฟนรายการจากพ่อใหญ่สอหนองเรือสื่อฉายามีฉายาได้คุณแซนสอหนองเรือนี่อันนี้ก็มีจ้าแน่ๆป่อ4น้องน้าได้พ่อใหญ่เตรียม
1: บ่ว่ากันเปลี่ยนตัวอื่นนําแน่
2: จังซี่พ่อใหญ่เตรียมเพิ่นโทรโทรศัพท์มาถามผมส่วนตัวว่าเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่ที่เล่าเข้ารายการวัดทำใจหัวใจชาดร.สมยงว่าเราปลูกบักแตงโมเนี่ยเราอยู่บ้านไหนปะนะผมก็คือเห็นแต่พ่อใหญ่เตรียมท่านแล้ว
6: เออแถวบ้านผมนี่ละตำบลบัวเงินบ้านหนองแวงนี่ละ
2: เดี๋ยวจะบอกเราพ่อใหญ่สอน้องเลือเด้ออ่าผู้ระบอกอยู่นี่ไปหาถามบ้านเจ้าบ้านพ่อใหญ่เตรียมบ้างสิติเป็นบ
6: ่เออ
1: บ้านพ่อใหญ่จะปลูกบักแตง
6: เตรียมประธานกองทุนเงินล้านนี่เขาจัดเงิน
2: แล้วครับพ่อใหญ่เตรียมบ้านนั่นก็พ่อเตรียมบ้านนั่นก็
6: บ้านหนองแวงหมู่4ต่อบัวเงิน
2: หนองแวงหมู่4
6: ประยุทธ์ติดถนนใหญ่สายกระนวน
2: ต่อบัวเงิน
6: น้ำพ่องนี่แหละ
2: อ๋อน้ำพ่องเนาะที่นี่ถามดูว่าเดี๋ยวนี้บักแตงโม่เจ้าเนี่ยคันเพิ่นฟังเบิ่งเราอยากไปหาวัดบ้านเราอยากซื้อมันเราประจักษ์
6: เดี๋ยวมันไหว้แล้วครับเดี๋ยวบักแตงไทยก็ไหว้แล้ว
2: หมายถึงว่าไปเดี๋ยวนี้
6: ช่วงปลูกเฮาสิขายอยู่ช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนนี
2: ้คําว่าไหว้นี่คือเดี๋ยวนี้บ่มีแม่นบ่
6: เบอร์คือเบิดแล้วเพราะว่าเขามันเป็นช่วงเขาคือเข้ามากต่ออ้อยเดือนเมษาเดือนยังเข้าสีลงเลยนะ
2: จังสี่ได้ฝากนิดนึงว่า
6: เ
2: ฮารายการสวทคอนแกนเนาะเวลาเว้ามาขึ้นเดี๋ยวนี้ขึ้น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์มันฟังได้หลายอยู่แต่ส่วนหนึ่งก็ฟังบ่ได้โดยเฉพาะต่างจังหวัดนี่ฟังลำบากแต่ว่าจังหวัดสระข้ามบ้านพญาบุญหลายอำเภอกุดลั่งอำเภอโกสุมฟังได้เด้บางที่โคราชคุณแถวบทแถวยังอ่ะแถวบัวใหญ่บ่ได้ก็ฟังได้ก็มีหลังจากที
6: ่ฟังใจเด้ครับ
2: ค
6: อยหมุนขึ้นหาเด
2: ้เออที่นี่จังซี่ในระหว่างที่แก้ไขอยู่ขณะนี้นะก็จะฝากพี่น้องให้บอกกันต่อไปว่าสวทคอนแกนเฮาขณะนี้นะครับฟังได้แต่ FM 99.50 MHz AM 621 kHz นี่เพิ่นสร้างซื้ออะไรจากอเมริกาอยู่เพราะนั้นเป็นของเก่าต้องซื้อจากอเมริกาผมได้ถามว่าผมได้ถามไม่ได้ยังผมถามว่าสิหลอดยังหมูเขาว่าขี้เกียมเข้าไปปะนะเพราะขี้เกียมไว้มันช็อตมันเป็นแสนในคุณเจ้านะเป็นแสนมันเลยพลาดมันก็สิโดนแต่ว่าสันผมเลยให้หน้าทางแก้ไขพี่น้องเขาว่าไปท่านพันไปว่าคันพี่น้องฟังทั้งวิทยุบ่ได้นี่พี่น้องมีโทรศัพท์พอพญาเตรียมนะมีโทรศัพท์นี่บอกพี่น้องเขาว่าให้กดเข้าไปทั้ง Facebook คุณอาจารย์นะ Facebook หรือพิมพ์คําว่าสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเวลาเนี่ยมันสิขึ้นเลยแล้วก็รายการวันไทยหัวใจชาติมันสิขึ้นสิได้ฟังเสียงได้เห็นหน้าเห็นตาเข้าไปถ้าบอกอยู่คือจังเบิ่งโทรทัศน์นี่เว้าใส่ง่ายแล้วก็ได้ฟังเสียงได้พร้อมหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์นะครับกดเว็บไซต์เข้าไปwww.radio.khonkan.prd.jo.th อันสิก็ได้พิเศษเบื้องยอดหลัง TikTok ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปว่า TikTok กับ Radio KK PRD เนี่ยอันนี้มาเดี๋ยวพอจะจัดแรงหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงพอจัดแรงหน่อย
6: เดี๋ยวครับผมขอบอกสวนนะครับ
2: ครับครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์สมยงครับผม
6: ผมก็ฟังช่องรัฐบาล2โมงเช้าเข้าไป
7: ยืนที่ห้องนี่แหละท่านมาขอบอกอาจารย์
2: จัดโคกสูงตำบลกันเลี้ยงเพื่อแว้งหน่อยบ่ได้เราเลยขออนุญาตโทรศัพท์มือถือเขามาส่วนตัวตอนนี้ผมเอาเสียงพญาจันทร์นี่ออกรายการสวทแห่งประเทศไทยทั้งไมโครโฟนให้แล้วเด้อ
7: ครับผมครับ
2: พญาจันทร์ถามว่าผมไปจัดรายการอีกคืนนึงอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะ FM 103 MHz เวลา3:00 ถึง4:00 เนาะ
7: คร
2: ับ แต่ว่านั่นวิทยุจะฟังได้แม่นบ่พ่อใหญ่จัน
7: ได้ครับชักเกี่ยวเลยโอ้ยเกี่ยวมากเลยอาจารย์อยากเว้านําหม้อขอหน่อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยว
2: อ้าวจังซี่ กติกาหม้อขอเป็นทั้งสี่ว่าพอยังแจ้งกระโทษขอมือถือยังสิล่ะ
7: ครับผม
2: แล้วก็เสียมือถือนี่ออกทำให้โคโฟนยังสิเนาะ
7: ครับครับมีเรียงสิถามอาจารย์ล่ะอย่าง
2: เออเอาเอาเดี๋ยวค่อยไปพ่อกันอยู่วิทยุมื้อนี้ผมจัดรายการอยู่วันอาทิตย์นะบ่ายบ่าย30นาทีถึงบ่าย 4:00 นแรงเนาะไปไปพ่อกันก็ได้
7: บ่าย3ครับอาจารย์ครับครับผม
2: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสายันคือพี่น้องคือคนมันฟังน้ำกันนะพอฟังก็คิดน้ำกันอยากถามห้างจะได้ถามได้เว้ากับว่าหลายดอกแต่ก็มีแห้งว่าซั่นโอ้อันนี้มันก็เป็นความสุขจะหนึ่งเด้เป็นบุญอย่างหนึ่งที่เราได้มีความสุขเล็กๆน้อยๆก็ซ้ํามัน
1: เถาะเอาเรื่องเล่าที่มันเป็นประโยชน์เพราะว่าสู้พี่สนองฟังม
2: ัน
1: เกิดประโยชน์เนาะ
2: ทีนี้พี่น้องนะครับผมจัดรายการวิทยุอยู่อีกคลื่นนึงคุณสายันคือคลื่นของสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: ครับ
2: FMFM 103 MHz นะเวลาบ่าย3หานาทีคงที่ประมาณนี้แหละถึงบ่าย4โมงแรงทุกวันอาทิตย
1: ์ครับ
2: บางมื้อผมบ่ได้จัดผมมีภารกิจผมก็เอาเทปเก่าออก
1: อ
2: ันนี้เว้าสู่พี่น้องฟังเนาะก็บ่เป็นสาระที่นี่ผมสิเปิดทั้งคืนของ FM 103ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ให้พี่น้องได้โทรเข้ามาแลกเปลี่ยนกันจังซี่นะ
1: ครับ
2: แต่ว่าของอีกแล้วเนี่ยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่โทรเขาโทรศัพท์ตรงสี่บ่ได้ต้องโทรเขามือถือเพราะเครื่องมันเสียอยู่ฝ้าผ่าไปเอาเชิญนะ
1: สวัสดีครับ
8: แล้วครับ
1: ครับผม
8: สวัสดีครับท่านประธานชมยงครับ
2: โอ้คนนี้ไปจนนอนทงเอาเอาเลยจำได้แล้วสวัสดีครับ
8: ท่านประธานสายันครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
8: ผมอยากขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่เด็กน้อยนิ่งคู่แล้วก็นักเรียนน้ำกันผมนี่เสียดายทั้งคู่เสียดายทั้งเด็กน้อยสงสารทั้งคู่สงสารทั้งเด็กหน่อยผมมาเรื่องตามที่ผมเบิ่งข่าวนี่กับเบิ่งทั้งโทรศัพท์น้ำลูกน้ำเต่าเขานี
2: ่
8: แล้วก็กับอีกจังหนึ่งเบิ่งข่าวหน้าปัดวิทยุฟังข่าวหน้าปัดวิทยุนี่แล้วก็เขาสัมภาษณ์เพื่อนของนักเรียนแน่ผมได้มองเห็นว่านักเรียนเพื่อนของนักเรียนนี่ไปว่าคู่ฟังว่าหมอนี่โดนในเพื่อนถีบเข้าห้องน้ำแล้วก็ปิดประตูขังเขาไว้พนะบาดนี้ก็เลยไปลองเรียนคู
1: ่
8: คู่กันอยู่ซื่อๆเฉยๆคู่กับบ่เรียกครูกรณีมาม าปรับปรุงความเข้าใจซึ่งกันและกันก็เลยเกิดความกดดันผมคิดว่าเนี่ยนี่ล่ะชนวนเหตุสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่เกิดมองข้ามไปซะคู่หันหากว่าคู่นี่เอิ้นมาปรับปรุงมาอบรมใส่ต่อหน้ากันนี่เด็กน้อยมันต้องการความปลอบใจเด
1: ้อ
8: ต้องการพ่อมปลอบใจว่าถ้าผิดแล้วนี่ใครผิดใครถูกนะเรียกมาแล้วนี่ถ้าผิดต้องขอโทษกันซะและจับมือกันซะดีกันนะนะลูกหน้าเสียบคู่นะผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะบ่เกิดไอ้ที่มันบ่ได้รับความเป็นธรรมแบบนี้นี่มันจะได้กดดันอีกนึงเล็กน้อยก็เล่นเกมน้ําแน่แล้วเกิดการไปยิงคู่นี่ก่อนสิไปยิงคู่นี่ว่ายิงหญ้ากับปูก่อน
1: แม่น
8: นะครับเด็กน้อยคนนี่ฮักปูฮักหญ้าขนาดเลยวันนี้ผมได้มีข้อว่าการที่ฮักปูฮักหญ้านี่แหละครับแล้วก็พ่อแม่ก็แยกกันหมอนี่อยู่กับปูกับหญ้า2-3คนนี่ก็เลยคิดว่าเจ้าของนี่ต้องสิไปโรงเรียนนี่ไปปิดชีวิตครูแค่นแล้วก็มีส่วนเกี่ยวของกับคู่นําเด้คู่ที่ตํารวจเรียกมาสอบปากคําเดียวนี่ยังบ่ทันให้ปากคําเลยผมมานี่มีชนวนตัวนี้ตัวนึงจักสิเป็นชนวนเกี่ยวกับหยังนี่คู่พวกนี้เขาท่านไหนมาปากค่ำอยู่ปัจจุบันการที่ยิงยากระปูตายนี่เพราะมันยิงด้วยความหักได้ครับยิงด้วยความหักเพราะว่าหากเทียบว่าเจ้าของนี่ไปก่อเหตุแล้วนี่หวังว่าจะปิดชีวิตเจ้าของอยู่แล้วก็เลยสงสารปูกับยา
1: แต่ยิงด้วยความหักเยอะไ
8: ปปิดปูปิดยาไปน้ำขอบซะ
1: เอา
8: ปิดปูกับยาไปพร้อมเลยไอ้ผมคือ
1: ท่านพญายประจนมันมีสองมุมแล้วมันมีบวกกับลบน้ำยิ่งเดือดก็หักมันบอดีประเดี๋ยวดอก
8: อันก็ผมจะวันที่ผมเคยเห็นไหนข่าวยุทธศาสตร์เด
1: ้
8: กันสายัน
1: ครับ
8: ข่าวยุทธศาสตร์เด้2-3-4ปีที่ผ่านมานี่หมอนี่ถือเมียถิ่ม
1: ครับ
8: แล้วก็เช่าบ้านอยู่ค่าเช่าบ้านเดือนละ 7,000 ลูกอยู่น้ำกัน3คนเมียถิ่มไปให้บัดนี้นี่ไปซื้อเบียร์มากิน
1: อื
8: กินแล้วที่นี่ยิ่งลูกทั้ง3คนตายเราเลี้ยงนอนเลี้ยงกันไว้แล้วก็หมอก็ยิ่งโตตายเลยป่านนี้คนมาสอบคนใกล้เคียงมาสอบปากคำว่าเมียนี้จากทิ่มเมียไว
1: ้
8: คาเซาบ้านตะบ่มีครับปิดคาเซาบ้านอยู่เดือนหนึ่งเดือนที่สองที่เขามานี่เลยปิดชีวิตเจ้าของอันนี้ผมเลยปิดชีวิตด้วยความหักผมว่าตายด้วยความหักกันที่ทิ้มลูกไว้เอาเมียกันนี้แล้วลูกทีอยู่จังไหนครับ
1: คือพญายประจนเดี๋ยวผมเข้าใจพญายประจนเนาะแต่ว่าสังคมเราคนฟังเนี่ยเด็กน้อยพวกคนคิดได้พวกคนคิดว่าได้ครับอันนี้เฮาก็เบรกยังน้อยในเบาๆยังได้คือถ้าสมมติเราคนฟังแล้วบอกเออมันจังซี่ก็ได้ที่จังซี่แหม
8: เดี๋ยวสิลอกเลียนแบบ
1: ว่าติเออมันจังซี่ก็ได้ที่จังซี่แหม
8: ครับอันนี้ล่ะผมก็ได้ว่าคู่นี่ขันแม่นเรียกคู่กรณีมาตกลงกันมาปรับความเข้าใจกันนี่ผมขาดมา 100% เนี่ยอาจจะลดลงมาเหลือ 50% ที่บ่อยผมคิดว่าเนี่ย
1: มันเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เอ้าก็ฝาก
8: ท่านผู้น้องจังสมุไรหาทั้งสายพันโทเขาในรายการนี่ว่าเอ๊ะเด็กที่ไปถีบเข้าห้องน้ำนี่อาจจะเป็นลูกนาย10นายพลนายพันหรืออะไรนี่น่ะลูกยังกระซังคู่บ่กล้าเหยียดเข้ามาพะนะว่าลูกยังกระซังลูกนายพลนายพันยังกระซังระเบียบโรงเรียนต้องเป็นระเบียบครับเรียกมาถ้าผู้ใดผิดแล้วก็เรียกมาสอบสวนใส่กันปรับปรุงความเข้าใจกฎของนักเรียนเป็นจังซี่กฎของโรงเรียนนี่เป็นสิอย่าทะเลาะบ่แว้งกันอันนี้ผมว่ากันมุมนี้กันหากว่าคู่แก้ไขมุมนี้อาจจะก็เกิดขึ้นครับ
1: ครับเอาขอบคุณ
8: นะครับขอขอแสดงความคิดเห็นกันนี่ละท่านละท่าน
1: คือลูกผู้ใดก็ตามละเขาไปได้หันต้องเป็นอยู่ในอำนาจของคู่เป็นผู้สอนคันเสียวไปให้โรงเรียนให้ยังสั่น
2: คือจังซี่คุณสยันเนาะ
1: คุ
2: ณสยันพูดถูกว่าก็ขอบคุณพญาประจนคือเดี๋ยวนี้เฮาติดตามข่าวฟังตั้งแต่ข่าว
1: คร
2: ับ เพราะนั้นเฮาต้องฟังทั้ง2ด้านมันแม่นข่าวแท้บ
1: ่
2: มันเป็นข่าวจริงบ่หยังบ่นี่เฮาก็เก็บรวบรวมไว้คันเฮาสิไปเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยที่เฮาฟังแค่ข่าวนี่เสียเลยนี
1: ่มันไม่ได้บ่ได้บ่ได
2: ้คันเกิดมันพลาดขึ้นมามันเสียหายจังเช่นที่พญาประจนเนาะก็เว้าเนาะก็ฟังข่าวนั่นล่ะ
1: คร
2: ับ ข่าวเราก็อ้างอยู่ว่าข่าวนั้นข่าวนี้เนาะคันข่าวออกไปคุณสยันว่าเนี่ยมันทำให้สังคมนี
1: ่
2: มองว่าจังเกียรติพญาจุนประเวณส่วนตัวแล้วหรอก
1: ครับ
2: ยิ่งปู่ย่าตายด้วยความหักจังซี่ยิ่งลูกตายด้วยความหักจังซี่มันเป็นความผิดเป็นความคิดที่
1: ผ
2: ิ
1: ด
2: มันแต่มันเป็นความเห็นของเราน่ะแต่เราก็คิดเราก็คิดบ่ผิดดอกสุขความคิดเราแต่ว่าโดยหลักเนี่ย
1: มันคิดแห้งบ่ได้นะ
2: สิ่งต่างๆที่มันเอาปัญหาส่วนตัวมากดดันจนกระทั่งไปทำลายชีวิตตนเองและครอบครัวอื่นต่างๆเนี่ยสิอ้างว่าเป็นความฝังดีมันบ่ใช่เหตุผลที่มันเกิดขึ้นจังซี่ก็ส่วนหนึ่งมันก็วนมาบนเก่าแล้วคุณสายัน
1: ครับ
2: ความจริยธรรมบุญธรรมบ่ย่านบาปย่านบุญต่างๆ
1: คือเด็กหน่อยผู้นี้นะครับผมไปมันมีข้อมูลที่เขาไปได้มาจากไลน์ที่เขาส่งไปหาแม่เขาน่ะเคยเห็นอยู่ผมก็ได้ดูอยู่ว่าไลน์ที่ส่งไปหาแม่ขอให้แม่ใหญ่ลงเรียนให้แม่มันบ่ย่ายแม่ก็ให้ตื้มเลยแม่ก็บ่ฮู้จักเหตุการณ์นําเนาะแม่ก็ให้ตื้มมันก็ได้ทําให้เด็กน้อยคนดันฉะนั้นก็ฝากผู้ปกครองด้วยนะครับเรื่องดูแลเด็กเนี่ยคือการดูอย่างเดียวมันก็ใช้ไม่ได้นะสิไปให้แล้วอย่างเดียวก็บ่ได้อย่างเสียเด็กน้อยมันเกิดความกดดันต้องฟังมันนําเด้ต้องฟังลูกด้วยทางเดียวเขาถูกกดดันมาทางนึงก็สิไปเพิงทางนี้ถูกกดดันทางโรงเรียนสิไปเพิงพ่อเพิงแม่พ่อแม่ก็ให้ตื้มจังซี่มันก็บ่มีทางออกเด็กน้อยนะครับเนาะ
2: คือเฮาเป็นเด็กอุนสยันเนาะเป็นเด็กน้อยพ่อแม่ให้นี
1: ่
2: ห้าได้เครียดให้พ่อแม่เด้บ่บางทีเพิ่นหวังดีเฮาคิดบ่ถึงไง
1: คิดบ่ถึง
2: แต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่นี่แม่นสิเว้าม่วนหรือบ่ม่วนหยังก็สร้างมาตามแต่ถ้าเราเคารพผู้อาวุโสหมายถึงว่าเคารพพ่อแม่หรือว่าเคารพผู้อุปการะเลี้ยงดูเฮานี่เคารพเนี่ย
1: ครับ
2: คําว่าความเคารพเนี่ยมันสิแปลคําเว้าของพ่อแม่ให้คือพ่อแม่ฮักได้เลยนั่น
1: คุณธรรมจริยธรรมที่เขาบอกกันนี่แหละ
2: ใช่ใช่
1: คือคุณธรรมหนึ่งให้เขาเรียนรู้จากคุณธรรมจริยธรรมวิชาศีลธรรมที่บอกพญามเอาขอมาเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้แหละ
2: ที่นี่คุณสัญญาณผมขออนุญาตนิดหนึ่งความเห็นของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ข่าวเด็กไปยิงกันที่โรงเรียนที่จังหวัดปทุมนี่นะผมอยากให้เฮานี่เว้าแซงง่ายมันเป็นเรื่องอ่อนไหวเนาะถามว่ามันดีมันก็บ่ดีหรอกเรื่องนี้บ่ดีแต่ว่ามุ่นเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคุณเช่นนะข้าเน่าได้ขอสรุปที่ชัดเจนคำว่าขอสรุปที่ชัดเจนนี่ ต้องฟังนะต้องฟังการสรุปของเจ้าหน้าที
1: ่
2: ว่าที่เขาไปสืบสวนสอบสวนมาข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยเนาะมันเกิดจากอย่าง
1: สิ่งที่อยากฝากก็คืออยากฝากหนึ่งอยากฝากครูเนาะดร.เนาะฝากไปถึงครูผู้ฟังฝากถึงผู้ปกครองด้วยนะปัญหาเด็กคนนี้จะมีทั้งสองส่วนนี้คือปัญหาของครูปัญหาของเพื่อนร่วมเรียนปัญหาของบิดามารดาอันนี้ที่ผมบอกวันสักครู่เนี่ยว่าพ่อแม่ก็ให้ฟังลูกน้ำแน่เวลาเขาถูกกดดันมากเขามีปัญหาอย่างให้ซอยเขาแก
2: ้
1: เพราะมันไปเหยียบเขาลงเนี่ยหายตื้อโมเมนต์เนี่ย
2: ข้
1: างเทียเขาบ่มีทางออกเนาะท่านด
2: ร.
1: เนาะเขาเด็กไม่มีทางออกเขาไปพึ่งเขาหวังจะไปพึ่งแม่อย่างที่ผมเห็นในไลน์เขาเนี่ยเขาขอให้แม่ย้ายโรงเรียนให้หน่อยเขาถูกเพื่อนรังแกเขาถูกกดดันแม่ก็เลยดุไปซ้ำให้อยู่นั่นแหละไม่ต้องมาหรอกอยู่นี่แหละอะไรต่างๆมันก็
2: คือบางทีคุณเซียนนะการเลี้ยงลูกสมัยใหม่เนี่ยเที่ยวเห็นเลี้ยงลูกเลี้ยงออกลูกออกเต้ามาแล้วบัดนี้เจ้าของเนี่ยยังเอาตัวบ่รอดต้องไปทำมาหากินทิมลูกไว้กับปู่กับยายหรือกับพี่น้องที่เลี้ยงเบิ่ง
1: ครับ
2: นี่แหละเป็นจุดอันตรายมาก
1: อ
2: ันตรายหมายความว่าไม่ว่ามนุษย์สัตว์คุณท่านนะที่เกิดมาเนี่ยความอบอุ่นที่มันได้มาเนี่ยมันอบอุ่นอะไรก็ไม่เท่ากับอบอุ่นของพ่อของแม่ผู้ให้บังเกิดเกล้านะ
1: ครับ
2: อันนี้หลักนะ
1: ครับ
2: เป
1: ็
2: นที
1: ่
2: พ
1: ึ่
2: งเป็น
1: ที
2: ่
1: พ
2: ึ่งอย่าง
1: ทุกด้าน
2: สายเลือดเลยเหรอ
1: เป็นที่พึ่งทุกด้านทั้งความรู้สึกทั้งเป็นที่พึ่งทางกายทางใจหมด
2: ทีนี้กรณีเด็กนักเรียนที่เรากำลังพูดถึงที่นี่พ่อแม่ก็ให้กำเนิดแล้วก็ไปทำงานที่อื่นผมฟังผมติดตามข่าวนะแล้วปล่อยให้อยู่กับปู่กับย่าถามว่าปู่ย่ารักเด็กไหมรักจนเขาว่าฮักลูกท่อบักตานฮักหลานท่อบักผ้าคุณสายันที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเหมือนคือผมมีหลานอ่ะถ้ามาฮักดูบอกกะฮักฮักหลานบอกกะฮักคือกันทีนี้สื่อสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแท้ๆกับแม่แท้ๆเนี่ย มันเป็นสื่อสัมพันธ์อมตะยังไงไม่รู
1: ้ครับ
2: พ่อแม่จะว่าอะไรให้มันเหมือนกับอภัยกันได้ทั้งหมดหรือว่าลูกจะว่าอะไรให้แม่มันเหมือนกับอภัยกันได้ทั้งหมดนะอันนี้มันเป็นความรักอมตะความรักบริสุทธิ์ยังไงเพราะนั้นถึงแม่จะพูดพ่อจะพูดไม่เพราะสนองหูแต่ลูกเนี่ยรู้ในใจว่านั่นคือพ่อคือแม่เพราะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยระหว่างบิดามารดาให้กับลูกเนี่ยมันสำคัญมากคุณเรียนนะสมัยก่อนคุณเส้นจำได้เพราะว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงดูน้ำกันเนี่ยจังครอบครัวผมเนี่ยมีลูก11คนเนาะกินเขาน้ำกันในลูกมันนั่งกินเขาหนึ่งเขาทีละสองหมวดกูละแล้วมันนั่งล้อมวงกันผู้ไรว่ามันกินเขาน้ำมูนี่พ่อแม่สอยเนี่ยให้เด
1: ้
2: มึงขัดพระเขาตีเป็นบ่ล่ะอันนั้นมันเป็นจิตวิทยาที่ให้ลูกให้รักกันกินเขาหม้อเดียวกันให้ฮักกันมันเลยอบอุ่นลูกจะไปทำชั่วจะไปเป็นโจรจะไปลักเล็กขโมยน้อยหรือแม้แต่ไปเลี้ยงกล้วยเนี่ยไปหาน้องลินละมัดระวังไอ้กล้วยไปกินก้าไปกินอ้อยที่ยังเพลินเนี่ยนะสิ่งที่ลูกกลัวก็คือกลัวพ่อแม่ต่อว่าเห็นไหมเห็นไหมที่เขาสอนกันเนี่ย
1: ครับ
2: โทรศัพท์
1: สวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
9: มาตัวจากพยุงนะครับ
1: ครับผม
9: ป้าวอกน้ำแม
1: ่เอาเชิญ
9: ฟังมาหลายอาทิตย์แล้ว
1: เอาว่า
9: ท่านดร.สุนยง
2: โอเค
9: พี่สำลันเด้อ
2: พี่สำลันโอเคพี่ขอบคุณครับ
9: บอกฟังมาหลายอาทิตย์แล้วรายการของเฮาวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติ
1: ครับ
9: มันก็เลยว่าเรื่องวัฒนธรรมบ่ได
1: ้
9: หลายเพราะว่าปัญหาไก่ปูมันเข้ามาแทรกเนาะ
1: ครับครับ
9: ทั้งว่าสมัยนี้ผมเห็นผมตั้งเสียเบิ้งวังของพรรษาบางวัดกับบ่มีพระจะหาพระบ่ได
1: ้
9: จำพรรษาอยู่วัดผู้เฒ่าผู้โตกับพ่อไปวัดบ่ได
1: ้ครับ
9: เพราะวัดบ่มีพระแล้วสมัยนี้แต่ละวัดกับพระน้อยสมัยก่อนพ่อแม่พี่น้องลูกหลานพาน้องไปเล่นวัดสมัยนี้ง่ายกันมากนั่งเป็นข้ามเป็นภาคของงานบ่คือสมัยก่อนเฮา
1: ครับ
10: มันก็เลยสร้างรัฐบาลกับบ่เลี้ยงวัฒนธรรมบันไดก็เลยมีแต่เลี้ยงไก่ตัว
1: มันเลี้ยงขึ้นหลายก
10: อครับเลี้ยงขึ้นหลายกอของมาแท
1: ้ครับ
10: รายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติของเฮาก็เลยบ่ได
1: ้ไปใน
10: ทางทําในทางวัฒนธรรมครับโอ้ยผมก็เก่งเรื่องยาบ้าเรื่องผู้สอยสอส
1: อ
10: ผมเป็นผู้จัดการสำนักงานสอส
1: อ
10: มาสองสมัย
1: ครับ
10: สอสอก็คือบอกให้หอยฟังว่าผมมีผู้สอยเจ็ดคนแปดคน
1: ม
10: ีกระเลขาโอ้วันนี้ตั้งเสียเรื่องไก่ตัวมันเลยเขามาเบียดรายการวัฒนธรรมไทยเขาหลายคน
1: ครับ
10: กันเขาเลี้ยงยาบ้าผมก็เคยนี่ครูเขานี่ล้างปลูกใต้ดีตำรวจแจ้งตำรวจไปจับเขาจะไปจับจังไรต้มเสพยาบ้ามันเป็นลูกค้าตำรวจเขาตำรวจเขาจะไปจับลูกค้าจังไรนะ
1: ครับ
10: เอาคือส่งขึ้นจะน่ามันรู้สึกครับก็ขอเกินแค่นี
1: ้เอาดี
10: นี่ดันปาดชาวบ้านทุกท่านที่ขยายความบ่ยังว่ากัน
1: คร
10: ับ ครับผมขอเป็น
1: ชนีอ้าวขอบคุณ
10: น
1: ะ
10: ครับท่านทุกท่านครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
10: ขอบค
2: ุ
10: ณคร
2: ับ ขอบคุณครับ
1: เนี่ยคือความเป็นจริงที่ท่านพลนิพูดนะคร
2: ับ
1: เพราะว่าเราจริงๆอ่ะเราอยากจะทําอย่างที่ท่านพูดนี่แหละ
2: ครับ
1: แต่บังเอิญเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราเปิดพอเราเปิดสายนี่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันมากพอมันมากเขาก็ทางพี่น้องประชาชนก็อยากจะบอกจะกล่าวอยากจะได้โอกาสแล้วก็อยากจะพูดถึงปัญหาของตัวเองปัญหาของสังคมให้ฟังเราก็พยายามที่จะถ้าเรามีช่องไหนที่เราจะสอดแทรกเรื่องวัฒนธรรมได้เราก็จะทำนะครับขอบคุณมาก
2: คืออย่าง
1: น
2: ี้
1: คุณพี่อะไรนะชื่ออะไร
2: คุณพี่สำราญ
1: พี่สำราญ
2: พยืนคืออย่างนี้คุณสายันนะ
1: ครับ
2: คำว่าวัฒนธรรมเนี่ยในยาก็มันก็คือวิถีชีวิตนะที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายอันนี้คือวัฒนธรรมฉะนั้นการที่เราพูดเนี่ยเป็นวัฒนธรรมทั้งนั้นที่มันจะกระทบนะที่มันจะกระทบเข้ามาเช่นวัฒนธรรมการศึกษาแต่ก่อนเราศึกษาอยู่ที่วัดใช่ไห
1: ม
2: วันพระวันโกนเนี่ยครูจะพานักเรียนเข้าวัดทำสมาธิฟังพระสวดมนต์หรือก่อนกลับบ้านเลิกโรงเรียนเนี่ยครูจะพาสวดมนต์ไหว้พระใช่ไห
1: ม
2: ล่ะอันนั้นคือวิธีการศึกษาและที่สำคัญในก่อนเนี่ยการศึกษาเนี่ยอยู่วัดเริ่มต้นมาอยู่ที่วัดขยายไปที่วัดแล้วคนถ้าเคร่งครัดในพระพุทธศาสนาในคุณสยันนะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันคือคนถือศีลห้าเนี่ยมันคลุมไปหมดนะจะทำบาปจะไปลักเขาก็กลัวลักทรัพย์ใช่ไหมศีลข้อสองก็ว่าไป
1: เวลาใกล้จะหมดละ
2: แล้ว
1: ผมเข้าใจคุณพี่สำราญนะผมเข้าใจแล้วก็ผมเข้าใจว่าท่านหมายความว่าอย่างไรแต่ก็จะพยายามกับท่านดร.สมยงก็จะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับนะเวลาเราหมดละคงลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันนี่แหละนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านคร
2: ับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
11: หลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีวันที่2ของการจัดงานโอท็อปมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคักรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัย2นัดรวดเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CB Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
1: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้พร้อมนำแบบจำลองไข่สีวงของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจัดสรรดูแลให้ตรงจุดครอบคลุมทั้งผู้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนักเรียนและครูในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและสังคมโดยรอบสำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำพร้อมทั้งเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายระยะยาวอาทิการกำหนดให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาและการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาและมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเยียวยาและป้องกันเหตุในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมยกระดับ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานศึกษาในสังกัดยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงการควบคุมการเข้าออกการเตรียมความพร้อม รองรับเหตุฉุกเฉินและการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาโดยประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราและตรวจค้นในพื้นที่และห้วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญโดยหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถาน

0: เตือนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 830,000 คนให้เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ส่วนผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ให้เร่งดำเนินการภายในเดือนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการโดยข้อมูลเมื่อวานนี้พบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3,100,000 คนยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเหลือ 830,000 คนจากเดิม 980,000 คนรัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570โดยจังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4,200,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 4,100,000 คนขณะที่มีผู้ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลมีช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมประกอบด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งศูนย์ One Stop Service หน้าที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้และการบริหารจัดการทุเรียน
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนชิมสวนทุเรียน10สายพันธุ์และกิจกรรมสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนหน้าสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นชูคุณภาพเนื้อทุเรียนที่อร่อยและอัตลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดของทุเรียนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาซึ่งกล่าวหาไทยหลายประเด็นด้วยข้อมูลที่บิดเบือนขัดต่อจริยธรรมสำหรับผู้ถืออนัตดังกล่าวและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเมือง
2: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยมีใจความสำคัญว่าไทยรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือและการแสดงความรับผิดชอบของแถลงการดังกล่าวซึ่งกล่าวหาไทยในหลายประการทั้งที่แถลงการคนมุ่งเน้นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเป็นหลักและไทยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำเกินกว่าขอบเขตของอาณาที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินอกจากนี้ไทยรู้สึกผิดหวังที่ผู้เสนอรายงานพิเศษไม่ได้เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ไทยอย่างเพียงพอในการนำเสนอข้อเท็จจริงและมุมมองก่อนการเผยแพร่แถลงการและการจัดแถลงข่าวซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่บิดเบือนหลายประการโดยปราศจากการตรวจสอบอย่างรอบด้าน การดำเนินการดังกล่าวยังขัดต่อประมวลจริย

0: ธรรมสำหรับกลไกพิเศษและผู้ถืออาณัติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดให้ผู้ถืออาณัติปฏิบัติหน้าที่ตามอาณัติของตนโดยยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพการหารืออย่างสร้างสรรค์และการประเมินข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางบนพื้นฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับที่น่าห่วงกังวลยิ่งไปกว่านั้นคือการที่แถลงการดังกล่าวถูกนำไปปลุกกระแสเพื่อแสวงประโยชน์ทางการเมืองโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องและยังเสี่ยงต่อการเปิดช่องทางให้อาณัติของกลไกพิเศษถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามในฐานะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติท่านยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงานของท่านและกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
2: พันเอกสราวุธรบเมืองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลชกตอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสุปิยัติแดบ้อนเล็งนายอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ชกตในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ในการลงพื้นที่ของคณะได้ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลและตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตลอดจนการประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานรองผบ.ชก.นราธิวาสกล่าวว่าการประเมินชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่และช่วยส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐฝ่ายความมั่นคงและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพความงามที่ยั่งยืน
4: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนอกจากการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆร่วมกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูลแล้วยังทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพโดยฝึกอบรมให้ราษฎรรู้จักการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันหรือของประดับตกแต่งจำหน่ายเป็นอาชีพสร้างรายได้ขณะเดียวกันก็ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดก็หาได้ยากหรือกำลังสูญหายเช่นดอกไม้ธรรมชาติบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยเช่นกล้วยไม้คัทริยากุหลาบดอนย่าบัวควีนสิริกิติ์และบัวศรีกิติยาการเด็ดหรือตัดดอกไม้สดมาใช้งานเป็นประจำย่อมส่งผลกระทบต่อธรรมชาติจึงทรงสนับสนุนให้แผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนำดอกไม้พระนามชนิดต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์แทนเพื่อดำรงรักษาความงามของธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไปอันเป็นที่มาของการฝึกอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้นางขวัญเมืองอินล้วนครูช่างศิลปาชีพแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเล่าว่าเมื่อปี2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจนและมีพี่น้องจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปรับการฝึกอาชีพที่สวนจิตรดาและพัฒนาฝีมือจนได้เป็นครูช่างศิลปาชีพสร้างสรรค์งานดอกไม้ประดิษฐ์ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรงานดอกไม้ประดิษฐ์นี้ทำจากวัสดุผ้าหรือกระดาษกระบวนการประดิษฐ์ต้องอาศัยความประณีตสูงต้องศึกษาโครงสร้างจากดอกไม้จริงตามธรรมชาติและย้อมสีและขึ้นรูปให้สมจริงที่สุดเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์จะต้องนำขึ้นถวายเพื่อทรงพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงสามารถนำไปจัดทำเพื่อออกจำหน่ายได้ดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพจึงไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องดอกไม้สดตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวหากยังสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงรับราษฎรผู้ยากไร้เข้ามาฝึกอาชีพช่วยเปลี่ยนความงามทางธรรมชาติให้กลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างรายได้และชุบเลี้ยงชีวิตครอบครัวของประสบกรณิกรไทยได้อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
6: ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างเนืองแน่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
7: บรรยากาศบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินรอบถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แม้ในช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนายบัญชารักษ์ดมอุ่นดีจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายด้านเช่นเดียวกัน
8: ก็เห็นท่านเสด็จเนาะเสด็จไปทางอีสานอ่ะไปช่วยประชาชนไม่แต่งานหลักขององค์ท่านช่วยนี่คือทอผ้าไหมอ่ะเสด็จไปสอนประชาชนให้ไปปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วทอผ้าไหมนี่ตรงทั่วประเทศทั่วโลกเลยพูดได้ไปพูดความจริงอย่างเนี้ยนี่พระองค์พานี่ก็ประทับใจที่ช่วยทางงานกีฬาหรืออะไรน้ำท่วมนั่นก็ไปช่วยประชาชนทุกอย่าง
7: ขณะที่นางกอบพรโมลีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเดินทางมาเป็นครั้งแรกกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเสียสละและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมซึ่งช่วยให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนพร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างดี
9: ท่านเป็นผู้ที่เสียสละให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะทั้งสองพระองค์เหนื่อยมากคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาเคารพพระองค์ทั้งสองพระองค์ค่ะ
7: ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ย้ายทางเข้าจุดคัดกรองประชาชนจากบริเวณประตูทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอยู่บริเวณบันไดเลื่อนทางเข้าอุโมงค์หน้าพระลานประตู1ตรงข้ามซอยศิลปากรเพื่อเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพโดยจุดคัดกรองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:45 น.และปิดเวลา 19:00 น.ชวิษาปทุมมารายงาน
6: วันที่2ของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคัก
10: เช้าวันนี้ที่งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นเป็นวันที่2ประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยบูธโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 บูธครอบคลุมสินค้าหัตถศิลป์อย่างผ้าไหมไทยระดับพรีเมียมงานหัตถกรรมคุณภาพดีรวมไปถึงงานอัญมณีและงานฝีมืออื่นๆอีกมากมายโดยโซนฟู้ดฮอลได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามโดยรวบรวมอาหารไทยพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคมาให้ประชาชนได้ช็อปชิมในที่เดียวและที่สำคัญสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนายสุภชัยเจริญรุตเจ้าของร้านซับภูษาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือระดับ5ดาวมาออกบูธในเมืองใหญ่ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมช่วยเปิดตลาดใหม่ให้สินค้าชุมชนกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและยังอาจช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตามไปท่องเที่ยวถึงถิ่นกำเนิดสินค้าได
11: ้คุณภาพพรีเมียมเพราะมาที่นี่ต้องพรีเมียมอันนี้เราได้ระดับ5ดาวอยู่แล้วมีไทยช่วยไทยด้วยเรานำเสนอทุกอย่างให้มันเป็นผลดีกับลูกค้าด้วยก็ได้ผลตอบรับดีนะก็ได้ทำให้มีกิจกรรมให้กับผู้ประกอบการรอบนอกหมายถึงว่าต่างจังหวัดได้เข้ามาร่วมเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในเมืองในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยประมาณนี้นะให้ได้มาอุดหนุนช่วยเกื้อกูลกัน
10: ขณะที่มุมมองของผู้บริโภคนายเลิศศักดิ์สังทองประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานระบุว่างานนี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าเดินทางได้มากเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพทั้งเสื้อผ้าอาหารและงานฝีมือจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวอีกทั้งการได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยังช่วยลดภาระค่าครองชีพและประหยัดเงินในกระเป๋าได้จริง
12: ดีมากครับทุกอย่างน่าจะคัดเกรดมาอย่างดีถูกปากและถูกใจครับเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเยอะคือมาในจุดเดียวก็ได้ครบได้รู้จักแทบทุกจังหวัดที่มาเปิดบูธที่นี่เป็นอะไรที่ในการตลาดยุคใหม่ก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายกับผู้บริโภคช่วยลดเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประชาชนเพราะว่าประชาชนมันก็มีหลายระดับบางคนก็หาเช้ากินค่ำซึ่งเราอยู่ในกลุ่มที่ใช้แรงงานรัฐบาลช่วยเราก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไว้เยอะครับ
10: นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมนาทีทองนำสินค้าฝีมือคุณภาพดีลดราคาพิเศษให้ประชาชนได้เลือกซื้อและร่วมลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทพร้อมกันนี้ยังสามารถร่วมรับชมและรับฟังการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page O-Top ศิลปาชีพปฏิพลสรัพพมารายงาน
1: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลระนองจังหวัดระนองทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอันจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2569/2570 และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทั้ง13อำเภอ
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลสยองมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานต้องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปฏิชาณันเทศรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน ส่วนจังหวัดนครพนมฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว
14: จังหวัดนครพนมรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครพนมบริเวณถนนอภิบาลบัญชามีน้ำท่วมขังสูงประมาณ40เซนติเมตรและซอยวัฒนาอุทิศสูงประมาณ30เซนติเมตรทั้งนี้จังหวัดนครพนมได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ10เครื่องใน6จุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยจะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 16,000 ถึง 30,000 ลิตรต่อนาทีขณะที่ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเบื้องต้นหากฝนไม่ตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามนายอารักชีเน้นย้ำว่าการกลับมาเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆรวมถึงการที่สหรัฐต้องชดเชยความเสียหายให้แก่อิหร่านจากการที่เป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการโอมานเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างโอมานและอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีและสร้างสรรค์สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซา20ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเดินหน้าเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งมีเงื่อนไขที่กำหนดให้กลุ่มฮามาสปลดอาวุธยุทโธปกรณ์โดยสมบูรณ์แลกกับการที่อิสราเอลจะต้องถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันพร้อมกันนี้สมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐกดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้กองทัพอิสราเอลให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะถอนทหารออกจากฉนวนกาซาก็ต่อเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิสผู้นำเซอร์เบียพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีวูซิสให้คำมั่นว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับยูเครนและยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเมืองต่างๆในประเทศยูเครนที่ได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับรัสเซียขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยว่าเขาได้หารือกับผู้นำเซอร์เบียเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารพร้อมกันนี้ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลเซอร์เบียที่เตรียมส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชุดใหม่ให้แก่ยูเครนโดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการแพทย์และด้านพลังงานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนที่ยืนยันว่ารัฐบาลสเปนส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน275นายพร้อมกับเครื่องบินดับเพลิง24ลำและรถดับเพลิง94คันไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองเนียมบลาของแคว้นอันดาลูเซียอย่างไรก็ตามทางการแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ายังไม่มีพื้นที่ชุมชนในเมืองแห่งนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวด้านนายอันโตนิโอซานส์เจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นอันดาลูเซียกล่าวว่าการที่กระแสลมเปลี่ยนแปลงทิศทางอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการควบคุมไฟป่าในเมืองเนียมบลาพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าทางการเมืองเนียมบลาสั่งอพยพประชาชน70คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซต25-18 25-17 และ25-12คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์ชนะเวียดนาม3-1เซตหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ได้เน้นให้ผู้เล่นทุกคนมีสมาธิกับการควบคุมเกมและกระบวนการเล่นเป็นทีมโดยในเซตแรกทีมทำผลงานได้ดีก่อนจะค่อยๆ ยกระดับการเล่นขึ้นในเซตที่2และ3ซึ่งการส่งผู้เล่นทุกคนลงสนามในเกมนี้มีความสำคัญคือเพราะต้องการให้ผู้เล่นได้สัมผัสเกมและเก็บประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการแข่งขันนัดต่อไปส่วนการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทีมไทยจะได้ศึกษาและเก็บข้อมูลผู้เล่นหลักของอินโดนีเซียโดยตรงเนื่องจากทั้งสองทีมจะมีโอกาสพบกันอีกครั้งในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
19: ก็จัดเต็มที่แล้วเราก็โฟกัสให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของเซลล์คอนโทรลก็เรื่องกระบวนการในการเล่นเป็นทีมซึ่งทำได้ดีมากนะครับซึ่งการใช้ตัวผู้เล่นทั้งหมดนะครับที่ลงไปเนี่ยก็มีความหมายทั้งนั้นนะครับว่าเราจะใช้ใครก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากแล้วเราก็จะเก็บเกมเนี้ยเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของชิงแชมป์เอเชียเราจะอยู่สายเดียวกับอินโดนีเซียเราก็ต้องเตรียมความพร้อมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
18: สำหรับโปรแกรมในวันนี้ทีมสาวไทยจะพบกับเวียดนามเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้สาธารณรัฐเช็ก1-3เซต23-25 25-17 23-25 และ22-25สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานเอาชนะเมียนมา2-0จากวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญและเจ๊ฮานาฟีมามะเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสิงคโปร์รองแชมป์กลุ่ม A หลังจบการแข่งขันแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะทุกคนซึ่งทำผลงานได้ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แม้นักเตะหลายคนจะมีอาการเหนื่อยล้าจากการแข่งขันที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้ทีมจะเน้นการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้นักเตะได้พัก1วันก่อนกลับมาเตรียมแผนการเล่นเพื่อรับมือกับสิงคโปร์พร้อมพัฒนาสภาพความฟิตและยกระดับการเล่นของทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ที่สนามจารันเบซาสเตเดียมก่อนกลับมาเล่นในบ้านในวันที่18สิงหาคมศึกฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรกับโทโคชิมาวอติสโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยได้ลงสนามเป็นตัวจริงและอยู่ในสนามนาน89นาทีพร้อมทํา1แอสซิสต์มีส่วนสำคัญช่วยให้ซัปโปโรคว้าชัยชนะ2-0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนส่วนอีกคู่โอมิยะอาริจาเฉือนชนะอัลบีเล็กนิงาตะ1-0โดยเกมนี้สุภรัตน์เหมือนตานักเตะทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่74ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศคว้าตัวบรูโน่กิมาไลส์กองกลางของทีมชาติบราซิลจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว75ล้านยูโรเซ็นสัญญายาว4ปีและมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่ความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าทัพหงแดงบรรลุข้อตกลงยืมตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังทีมชาติอุรุกวัยจากบาร์เซโลนาแล้วและมีออปชันซื้อขาดในราคา55ล้านยูโรหรือประมาณ47ล้านปอนด์สำหรับรายละเอียดของสัญญาลิเวอร์พูลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเหนื่อยของอาราโคทั้งหมดสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะลีเซียงฮีกับปาร์คจีมินคู่เจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย2-0เกม21-11และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอดวิสากุลวิสารรัตน์มือวางอันดับ7 2เซตรวด6-1และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดียววีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะคุราโนสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นได้2-0เซต6-3และ6-1คว้าแชมป์มาครองได้เช่นเดียวกันและเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของวีรวิทย์อีกด้วย พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักปั่นญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักปั่นจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนาคแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีที่ลานสิริชนผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28ด้วยเวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของวรพงษ์เมืองสุขทีมราชนาวีด้วยเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
21: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
21: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
23: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในคืนวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง120%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก รมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมัลติลูที่นำเสนอภูมิภาคขออภัยค่ะที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังคะอาการปวดส้นเท้าอาจเข้าใจว่าเป็นแค่อาการปวดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานเท้าอย่างหนักไม่ว่าจะเดินมากวิ่งมากหรือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือเกิดจากรองเท้าที่สวมใส่แต่จริงๆแล้วอาการปวดส้นเท้าอาจเป็นอาการของโรครองช้ำที่สร้างปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันโรครองช้ำหรือโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบเป็นโรคที่มีอาการอักเสบของพังผืดใต้เท้าทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดที่ส้นเท้ามากเป็นพิเศษแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานเท้าหนักมากก็ตามโรครองช้ำมีสาเหตุอาทิส้นเท้ารับน้ำหนักมากเป็นเวลานานอาจพบในบุคคลที่ต้องยืนทำงานนานๆตลอดทั้งวันน้ำหนักตัวมากอ้วนเป็นสาเหตุทำให้เท้ารับน้ำหนักมากเกินไปสวมรองเท้าที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้การรับน้ำหนักของเท้าไม่สมดุลใช้เท้าทำกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมกระทันหันเช่นเปลี่ยนที่วิ่งจากสนามหญ้าเป็นพื้นคอนกรีตหรือเพิ่มระยะในการวิ่งเอ็นร้อยหวายยึดทำให้ส้นเท้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือข้อสันหลังอักเสบอาจทำให้เกิดการอักเสบที่เส้นเอ็นจุดใดจุดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับกระดูกจนอาจเกิดเป็นพังผืดใต้ฝ่าเท้าได้รวมทั้งโครงสร้างทางร่างกายอาจมีเท้าแบนอุ้งเท้าโก่งเส้นเอ็นยึดน่องไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อเท้าได้ตามปกติสำหรับอาการของโรครองช้ำคนที่เป็นโรครองช้ำจะมีอาการเจ็บส้นเท้าก่อนและอาจลามปวดไปทั้งฝ่าเท้าหรืออุ้งเท้ามีทั้งปวดจี๊ดๆหรือปวดแสบๆโดยจะค่อยๆเจ็บปวดทีละนิดจนคิดว่า อีกเดี๋ยวก็หายแต่จะมีอาการปวดเรื่อยๆบ่อยๆและข้อสังเกตก็คือส้นเท้าจะปวดมากเมื่อสัมผัสกับพื้นครั้งแรกของวันหรือหลังตื่นนอนและหลังจากพักเป็นเวลานานๆหรืออาจปวดมากเมื่อเท้าต้องรับน้ำหนักเป็นเวลานานๆเช่นยืนหรือเดินทำงานทั้งวันส่วนวิธีการรักษาแพทย์อาจสั่งยาต้านอาการอักเสบใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูกเช่นอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าด้านในอุปกรณ์รองรับส้นเท้าหรืออาจจะทำกายภาพบำบัดหากวิธีทั้งหมดไม่ได้ผลแพทย์อาจฉีดสเตียรอยด์แต่ไม่นิยมเพราะว่าใช้เวลานานกว่า18เดือนถึงจะหายขาดและอาจมีอาการปวดซ้ำได้อีกในอนาคตหากมีอาการปวดส้นเท้าบ่อยๆหรือปวดมากเป็นพิเศษหลังตื่นนอนหลังนั่งพักนานๆควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจโดยละเอียดแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็อาจจะรบกวนการดำเนินชีวิตมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
23: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหมุนตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมีอยู่ติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เราชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
8: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ตอนใช้
13: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: พัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงข่าวสารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโดยกล่าวว่าการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองในครั้งนี้จะสามารถช่วยรักษาพยาบาลและบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องจากจังหวัดระนองหากจะเดินทางไปใช้บริการโรงพยาบาลที่จังหวัดอื่นๆที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและโรงพยาบาลระนองที่ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายโดยพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้มียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินรวม20ล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: จังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เน้น5จังหวัดเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการสำคัญของแต่ละพื้นที่นายพิพัฒน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ข้อเสนอของแต่ละจังหวัดมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นมากที่สุดสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันผลักดันข้อเสนอจากพื้นที่ให้เป็นนโยบายของรัฐบาลและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพจัด ขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยมุ่งผลักดันโครงการที่มีศักยภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ตุรกีเรียกร้องให้รัสเซียกับยูเครนระงับการโจมตีในทะเลดำเป็นการชั่วคราวหลังเรือพลเรือนของตุรกีถูกโดรนโจมตีนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลไกที่จะเปิดทางให้มีการประกาศระงับการโจมตีเป็นการชั่วคราวหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขยายวงกว้างไปทั่วทะเลดำแล้วซึ่งในช่วงแรกทั้งสองประเทศต่างมุ่งเป้าโจมตีท่าเรือและเรือรบทางทหารของอีกฝ่ายแต่ในเวลานี้กลับเปิดฉากโจมตีเรือพาณิชย์ทุกรูปแบบซึ่งมีเรือของตุรกีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังตุรกีออกแถลงการประณามต่อเหตุการณ์โจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพลเรือนของตุรกีจำนวน2ลำที่แล่นอยู่ในทะเลดำเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีลูกเรือบางส่วนได้รับบาดเจ็บ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: M99 ผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ครั้งที่2พร้อมยกทัพหนังสือกว่า60สำนักพิมพ์มาให้เลือกช็อปลดกระหน่ำสูงสุด 80% พร้อมกิจกรรมสุดสนุกประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตย์พบปะนักเขียนและเวิร์กช็อปมากมายขอนแก่นบุ๊คแฟร์ครั้งที่2 31 กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้เวลา 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ขอนแก่นฮอลล์ชั้น5เซ็นทรัลขอนแก่น
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่น้อ

0: ไห่แน่นหน้าเอิ๊กใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใสมาใสทุกมือนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไท
1: ยเอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพอผู้ใหญ่บาดที่นี่
0: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในขอบคุณของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
1: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
0: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
2: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
3: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
4: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
3: รถมีประกันหรือเปล่าพี
4: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
3: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
4: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงตับวิวาพระสมุทรพระราชนิพนธ์คำร้องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยมีคุณบันดีสุขนวมและคุณกิติพลมั่นชาวนาเป็นผู้ขับร้องนักร้องหนุ่มเสียงดีของวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับน้องมนจะขับร้องในบทเพลงที่มีชื่อว่าแขกลพบุรี3ชั้นบทเพลงแขกลพบุรี3ชั้นนี้นะครับท่านครูมีแขกพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีแขกเป็นผู้ประดิษฐ์ทำนองขึ้นขอเชิญท่านฟังทุกท่านรับฟังเพลงแขกลพบุรี3ชั้นได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้ฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงแขกรบบุรี3ชั้นผลงานการประพันธ์ของท่านครูมีแขกพระประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางคูลและขับร้องโดยคุณกิติพลมั่นชาวนารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมรัฐวิเชียรจันทร์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมารับฟังได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้โดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรชนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับและสำหรับบทเพลงในลำดับสุดท้ายนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้และบทเพลงในลำดับสุดท้ายนะครับจะเป็นเพลงมยุราภิรมย์เป็นการบรรเลงในแบบวงมโหรีนะครับสำหรับในวันนี้รายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับวันหยุดเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับ

0: ช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทั้งมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร์
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์ต่อด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยรายจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วแม่นยำ
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลาง โดยได้สั่งการในที่ประชุมให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยลงลึกระดับพื้นที่และรายจังหวัดเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแตกต่างกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีเครื่องมือในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งเน้นย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการรับมือให้ประชาชนในระดับท้องถิ่นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานส่วนกลางนำมาตรการรองรับภัยแล้งมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนให้บริหารจัดการแผนการปล่อยน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุดปฏิพลสัทพรมารายงาน
6: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเร่งแก้ปัญหาน้ำเพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและดูแลช้างป่าน
12: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนนายสุชาติกล่าวว่าเน้นรับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลป่าตงและตำบลสายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
13: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกรมหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือจีผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่า10ตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16:00 นค่ะ

0: ที่นี่สวทเลยระบบ FM คลื่นความถี่ 95.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 1341กิโลเฮิรตซ์สวทเลยวิทยุสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีอย่าลืมติดตามฟังสวทเลยสวทเลยสวทเลย
1: มาฟังสวทเลยเด้อค่ะเด้อ
2: สวทเลย
1: สวทเลยเด้อค่ะเด้อ
3: สาระดีมีทุกมือคลื่น 95.25 ฮันแนว
1: โดยมาฟังน้ำกันเด้อพี่น้อง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แอคชั่นทันชีวิตของเจ้าคือ

0: กันได้ร่วมออกกำลังกายพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดเลยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2569ที่ wrb12.thai.run รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกพร้อมเมล็ดพันธุ์พืชยืนต้นนำเด้อ
1: ทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการทัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ครับวันนี้พบกับผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองจากสวทเลยครับทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการซึ่งวันนี้สวทเลยเป็นแม่ข่ายผู้ผลิตรายการครับสำหรับทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณไพโรจน์ทองเวียงคุณปิยพัฒน์การกล้าคุณสุวพันธ์อมาตยกุลคุณเจนรงคมในและคุณจักรพัฒน์ญาติเกื้อครับประสานงานโดยคุณหทัยรัตน์เกตเกศรซึ่งช่องทางการติดตามรับฟังนะครับรับฟังรับชมก็สามารถติดตามได้ผ่านทางสวทในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ครับขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับโดยมีทั้งสิ้น12สถานี11จังหวัดครับสามารถกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังคงนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในวันหยุดแบบนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มีหน่วยงานที่ร่วมรายงานข่าวในพื้นที่ประกอบด้วยสวท.หนองคายและสวท.นครราชสีมาครับสำหรับวันนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่เรื่องที่หลายคนได้ให้ความสนใจนะครับเรื่องของการก่อเหตุที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินที่นนทบุรีนะครับซึ่งเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนและการที่เด็กเข้าถึงอาวุธปืนจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งเรื่องนี้เองครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตือนผู้ที่มีปืนเถื่อนต้องส่งคืนราชการทั้งหมดนะครับหากตรวจพบก็จะดำเนินคดีมีโทษสูงสุดครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการควบคุมอาวุธปืนตามกฎหมายนะครับว่าในขณะนี้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนจะต้องส่งคืนภาครัฐทั้งหมดครับเพราะเป็นปืนเถื่อนไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วตราบใดที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหากใครถือครองปืนเถื่อนแล้วถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้หรือว่าทำผิดคดีใดๆแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจคนบ้านแล้วพบอาวุธปืนเถื่อนก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมายครับก็ต้องมีข้อกล่าวหาเพิ่มกระทงในเรื่องนี้ด้วยจึงขอให้นำปืนเถื่อนมามอบคืนให้กับกรมการปกครองนะครับมอบคืนให้อำเภอหรือว่ามอบคืนให้สถานีตำรวจก็ได้จะได้ทำบันทึกไว้ปืนเถื่อนผิดกฎหมายโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังได้กล่าวอีกว่าตอนนี้ทางกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เจ้าพนักงานตามกฎหมายได้รับข้อสั่งการและนโยบายให้ทำการตรวจตราเรื่องอาวุธปืนอย่างเข้มงวดกวดขันกรณีผู้ครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีทะเบียนแล้วก็ต้องเก็บไว้อย่างมิดชิดนะครับไม่ให้เด็กสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ซึ่งอาวุธปืนที่ถูกต้องหากทะเบียนระบุว่าเป็นของใครแล้วถูกนำไปใช้ผิดกฎหมายหรือนำไปยิงใครเจ้าของปืนต้องรับผิดชอบเต็มๆครับแม้จะมาบอกว่าเก็บเอาไว้อย่างดีมีคนขโมยออกไปอ้างไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือของใครนะฮะแล้วเข้าไปก่อเหตุเจ้าของปืนก็จะถูกดำเนินคดีด้วยครับก็กลายเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอนและเนื่องจากเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำๆนะฮะรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะตั้งข้อหาที่ร้ายแรงดำเนินคดีโทษสูงสุดและจะขอความร่วมมือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด รวมถึงขอความกรุณาจากศาลพิจารณาบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับคนที่ไม่เชื่อฟังไม่เคารพกฎหมายที่จะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่าในส่วนของสนามยิงปืนที่มีกฎระเบียบที่อยู่ภายใต้การกำกับกรมการปกครองและจังหวัดอยู่

0: แล้วนั้นการไปฝึกซ้อมยิงปืนในสนามยิงปืนปืนทุกกระบอกก็จะต้องมีการลงทะเบียนมีการฝากไว้ที่สนามยิงปืนการซื้อลูกปืนซ้อมก็ซื้อที่สนามบินสนามยิงปืนซึ่งสามารถควบคุมได้เพราะระเบียบเข้มข้นอยู่แล้วการที่จะไปฝึกฝนทักษะการยิงปืนก็ไปซ้อมที่สนามยิงปืนแต่อย่าเอาออกนอกบ้านเอาพกติดตัวไปโดยอ้างว่าเพื่อให้เกิดความอุ่นใจว่ามีอาวุธอยู่ประจำกายหากเกิดมีเรื่องราวขึ้นมานะครับถ้าหากท่านไปใช้ปืนในการแก้ไขปัญหาท่านก็จะถูกดำเนินคดีที่รุนแรงมากครับทางด้านของมาตรฐานความปลอดภัยของโรงเรียนเชื่อว่าตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนหลายโรงเรียนนะครับก็ตั้งคำถามเรื่องนี้ว่าในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนนั้นจะเป็นอย่างไรรัฐบาลจะมีส่วนในเรื่องการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างไรบ้างนะครับแต่สำหรับโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนั้นตอนนี้โรงเรียนได้ประกาศปิดชั่วคราวนะครับโดยจะกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมนี้ครับระหว่างนี้ก็จะมีทีมคัดกรองแล้วก็ดูแลเด็กนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบโดยห้องเรียนที่เกิดเหตุนั้นก็จะถูกปิดถาวรนะครับเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจนั้นสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมครับโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็ได้เปิดเผยว่าในการประชุมกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหลังจะกลับมาเปิดเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่17สิงหาคมนี้นะครับซึ่งในสัปดาห์หน้านี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับทางโรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนตลอดทั้งสัปดาห์ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมาตรการรองรับการเปิดเรียนโดยจะจัดระบบดูแลนักเรียนครูผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเป็นระบบแล้วก็จะมีกรมสุขภาพจิตครับเข้ามาดูแลด้านสุขภาพจิตเชิงรุกหรือว่าผ่านสายด่วน1323ครับแล้วก็มีทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตที่ลงพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อคัดกรองนะครับแล้วก็ดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันครับในวันเปิดเรียนวันแรกก็คือวันจันทร์ที่17สิงหาคมก็จะมีการจัดกิจกรรมดูแลกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันตามระดับความต้องการนะครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านพื้นที่โดยห้องเรียนที่เกิดเหตุนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับก็จะถูกปิดถาวรเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาดูแลบุตรหลานซึ่งอาจมีระบบลงทะเบียนเพื่อควบคุมความปลอดภัยภายในสถานศึกษาด้วยทั้งนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการครับก็ได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจนั้นสามารถที่จะย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมนะครับรวมถึงยกระดับมาตรการคัดกรองบุคคลแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้ามาในสถานศึกษาเพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์เหตุซ้ำนะครับแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายซึ่งเรื่องนี้เองครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองครูแล้วก็พี่น้องประชาชนครับโดยจะเร่งจัดทำมาตรการระยะสั้นสำหรับการเปิดภาคเรียนควบคู่ไปกับการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน90วันด้วยเพื่อให้เป็นกรอบกลางที่ทุกหน่วยงานนั้นสามารถนำไปใช้แล้วก็เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันได้ครับนี่ก็คือมาตรฐานความปลอดภัยของโรงเรียนนะครับซึ่งเห็นบอกว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยก็สร้างผลกระทบทางด้านจิตใจต่อทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองด้วยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆที่ในหลายแห่งนะฮะไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับก็มีความเป็นห่วงเป็นใยบุตรหลานของตนเองนะครับก็อยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ด้วยสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้วยนะครับไปติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักตกต่อเนื่องนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงสทนช.หรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครับคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น1-1.5 เมตรนะครับในห่วงระหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคม2569นี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับโดยพื้นที่เฝ้าระวังนั้นจะครอบคลุม8จังหวัดริมแม่น้ำโขงก็จะมีทั้งเชียงราย จังหวัดเลยจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะล้นตลิ่งได้ขณะเดียวกันครับก็มีการคาดการณ์ฝนสะสมในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่9จนถึง13สิงหาคม2569เนี่ยพบว่ามีโอกาสเกิดฝนตกกระจายทั่วลุ่มน้ำโขงครับแล้วก็มีฝนสะสมปริมาณมากในพื้นที่สปป.ลาวรวมถึงหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีด้วยครับขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนจิงหงของจีนและเขื่อนไซยบุรีสปป.ลาวก็มีแนวโน้มสูงขึ้นทางด้านสธนช.ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องระมัดระวังการสัญจรและการประกอบกิจกรรมทางน้ำนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยช่วงเช้าวันนี้เองนะครับในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับส่วนอุทกวิทยาที่2เลยเชียงคานเนี่ยก็ได้วัดระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่สถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำโขงตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับเมื่อเวลา 7:00 นเนี่ยระดับน้ำแม่น้ำโขงอยู่ที่ระดับ 13.24 เมตรครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 1.57 เมตรระดับวิกฤตเนี่ยจะอยู่ที่16เมตรนะครับแล้วก็ระดับตลิ่งอยู่ที่ 19.19 เมตรครับในขณะที่หนองคายนะฮะทางด้านหนองคายเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.วันนี้ก็มีการส่งข้อความเซลล์บรอดแคสต์นะครับให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายเมื่อเวลา 11:57 นาทีนะครับโดยระบุว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 ซมในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง14สิงหาคมนี้ครับในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยแล้วก็อำเภอรัตนวาปีก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงด้วยนะครับเคลื่อนย้ายรถแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและควรติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยทางด้านของนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากระดับแม่น้ำโขงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนใกล้ถึงระดับวิกฤตนะครับโดยได้ตรวจติดตามการกรอกกระสอบทรายเพื่อใช้ทำผนังกั้นน้ำที่ชุมชนจอมมณีในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีนายอัธพรภักดีสุจริตนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายรายงานสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยจากแม่น้ำโขงที่มีระดับสูงขึ้นด้วยครับเทศบาลเมืองหนองคายนะครับต้องเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปใช้ทำผนังกั้นน้ำน้ำโขงในจุดที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนจอมมณีครับขณะนี้ก็ได้นำกระสอบทรายทำเป็นผนังกั้นน้ำสูงประมาณ 1.10 เมตรแล้วก็ยาวตามลำห้วยวังหูอีก110เมตรเพื่อรับมือน้ำโขงหนุนเข้าลำห้วยวังหูล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนครับซึ่งระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ก็ทำให้ท่วมบันไดทางขึ้นลงโป๊ะแพเรือซึ่งจะต้องมีการปรับระดับให้เหมาะสมทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในวันนี้ที่หนองคายนะครับพระเนรแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ได้เร่งกันปรับบันไดทางขึ้นลงโป๊ะแพใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถขึ้นไปยังโป๊ะแพของวัดได้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ได้เร่งวางแนวผนังกั้นน้ำพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนครับอีกทั้งจะมีการแจ้งเตือนจากเซลล์บอดแคสต์ไปยังประชาชนทั้ง6อำเภอที่ติดอยู่กับติดกับแม่น้ำโขงแล้วก็ฝากถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับขอให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับของสำคัญต่างๆสัตว์เลี้ยงนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าและปลั๊กไฟให้สูงขึ้นนะฮะถ้าย้ายได้เพื่อความปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับหากต้องการความช่วยเหลือนะฮะก็สามารถติดต่อได้ที่ทำการปกครองจังหวัดหรือว่าเทศบาลเมืองหนองคายกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จังหวัดหนองคายรวมไปถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ฝากถึงพี่น้องชาวหนองคายนะครับรวมถึงพี่น้อง ้องที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับ8จังหวัดอย่างที่เตือนมาทางภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับให้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งพูดถึงจังหวัดหนองคายแล้วครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิประชามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการส่วนกลางครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายรายละเอียดเรื่องนี้ไปติดตามกับผู้สื่อข่าวสวทหนองคายคุณธัญรัตน์จีนนุ่มครับไปติดตามกันครับ
1: สวัสดีค่ะธัญรัตน์จีนนุ่มจากสวทจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้มีข่าวจังหวัดหนองคายมาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะเมื่อเวลา 8:20 นของวันที่7สิงหาคม2569พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนกลางได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายโดยมีนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมคณะครูและนักเรียนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับร่วมประชุมรายงานผลการบริหารจัดการการเรียนการสอนและผลการดำเนินงานของโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รวมทั้งแจ้งปัญหาอุปสรรคและความต้องการของโรงเรียนภายหลังการประชุมพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนกลางได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนและนิทรรศการผลงานที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนและยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14เดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านหนองสองห้องตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2483ต่อมาในปีพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 300,000 บาทเพื่อให้สร้างอาคารเรียนแบบ014ขนาด7ห้องเรียนและพระราชทานนามใหม่ว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นประถมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน827คนค่ะขอขอบคุณผู้ดำเนินรายการธัญรัตน์จีนนุ่มจากสวทหนองคายสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณธัญรัตน์จีนนุ่มครับไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะมุ่งเป้าปราบปรามการค้ามนุษย์รายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณภักจิราพรปิญโญครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าเครือข่ายชุมชนรู้ทันสังเกตแจ้งเหตุป้องกันการค้ามนุษย์มุ่งสู่ทิปซีโร่2030นำร่องโคราชแห่งแรกค่ะเมื่อวันที่7สิงหาคม2569นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนร่วมป้องกันการค้ามนุษย์พร้อมมอบนโยบายและเจตนารมณ์ณโรงแรมแคนทารีโคราชจังหวัดนครราชสีมานายนิกรกล่าวว่าการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของสังคมการการจึงไม่สามารถเป็นภารกิจของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อหรือโฟกัสพอยต์ระดับชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลรู้เท่าทันรูปแบบการค้ามนุษย์สามารถสังเกตสัญญาณความเสี่ยงรู้ช่องทางการแจ้งเหตุภายใต้แนวคิดรู้ทันสังเกตแจ้งเหตุช่วยเหลือโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ Thailand Tip Zero ที่ประเทศไทยประกาศเมื่อวันที่5มิถุนายน2568มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้ที่มีความเสี่ยงจากภัยการค้ามนุษย์สำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจสังคมมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความพร้อมในการเชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่ระดับจังหวัดสู่ระดับชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด334แห่งภายในงานมีกิจกรรมการเปิดตัวภาพยนตร์ Thailand Community Movement Together Toward Trip Zero 2030ประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดนครราชสีมาโดยมีการมอบสัญลักษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อจากนโยบายสู่การปฏิบัติบทบาทของชุมชนเมืองน่าอยู่พื้นที่มีความเข้มแข็งมั่นคงสังคมแห่งคุณภาพพัฒนาตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงริเริ่มนวัตกรรมสามเกลออำเภอพิมายใช้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนายศิวเศรษฐ์สินโทรำนายอำเภอพิมายได้กล่าววิสัยทัศน์แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายมนัสสุวรรณรินในหัวข้อทำทันทีทำให้สำเร็จทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชนโดยได้กล่าวถึงความสำเร็จของงานที่นำเสนอโครงการสามเกลออำเภอพิมายซึ่งเป็นนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้หลักรูปแบบการทำงานสามเกลอผ่านสามบุคคลสำคัญได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครและสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.รวมถึงญาติผู้ป่วยจิตเวชมีปลัดอำเภอประจำตำบลเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากตรวจเยี่ยมผู้ป่วยแล้วมีการรายงานข้อมูลการติดตามพฤติกรรมผู้ป่วยผ่าน LINE Health Center เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วนอกจากนี้ยังมีโครงการในอำเภอแหวนเพชรประจำปีงบประมาณ2569เพื่อคัดเลือกนายอำเภอผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นจากทั่วประเทศและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนเข้ารับรางวัลจากกระทรวงมหาดไทย
0: ขอบคุณผู้สื่อข่าวจากสวทนครราชสีมาครับคุณธัญญาคุณพักจิราพรพินโยนะครับก็นำข่าวสารจากหน่วยรายงานข่าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวันนี้2จังหวัดนะครับก็คือสวทหนองคายและสวทนครราชสีมาครับที่นำเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับช่วงนี้ครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านชัยพจน์จรุณพงศ์ก็ได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำคงที่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับที่จังหวัดหนองคายนะฮะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในอำเภอไอในอำเภอเชียงคานแล้วก็อำเภอปากชมนะครับได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าอาจได้รับผลกระทบจากน้ำคงที่เพิ่มระดับสูงขึ้นในห้วงระหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคมนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องในพื้นที่อำเภอเชียงคานแล้วก็เฝ้าระวังด้วยนะครับโดยให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมทั้งระบบสื่อสารเพื่อให้การช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนละกันนะครับคุณผู้ฟังครับเอาเป็นว่าแจ้งเตือนทุกจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงภาคอีสานของเรานะฮะมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะครับช่วงนี้ไปฟังสปอตพลังงานกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีครับ
3: เคล็ดลับประหยัดน้ำมันทำง่ายๆลดได้มากกว่า 10% เริ่มกันที่ขับรถใช้ความเร็วคงที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำงานที่บ้านหรือ Work From Home สัปดาห์ละ 1-3 วันวันหยุดเน้นใช้รถสาธารณะไปธุระใกล้บ้านใช้จักรยานไม่ขับก็ดับเครื่องไม่ติดเครื่องจอดรอนานๆตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางใช้ GPS ถึงที่หมายรวดเร็วขับประหยัดไม่เบรกบ่อยเร่งแรงก่อนไฟแดงต้องชะลอความเร็วเติมลมยางเหมาะสมหมั่นทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนตามกำหนดและหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานทางเลือกมาช่วยกันลดการใช้พลังงานด้วยการประหยัดน้ำมันใครๆก็ทำได้ครับ
0: ค ครับแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับลดลงแล้วนะครับแต่ยังคงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยนะครับช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีครับโดยบรรยากาศการจัดงานที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นไปอย่างคึกคักซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นวันที่2แล้วนะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ร่วมงานจำนวนมากนะครับก็จะแวะเลือกชมผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่โดดเด่นด้วยลวดลายอันประณีตสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาแล้วก็เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากของใช้ขณะที่โซนโอท็อปลักชัวรี่แล้วก็โซนฟู้ดฮอลล์เรื่องของอาหารนะฮะก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับจากภาพที่ปรากฏอยู่ที่ Facebook Live ตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะครับนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันนะในช่วงตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรวมถึงการลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวม 400,000 บาทโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 ได้นะครับภายในงานนี้ทางนี้ผู้สนใจสามารถร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงวันที่16สิงหาคม2569ระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นครับณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะครับใครที่ฟังอยู่อยากจะไปช็อปนะครับไปชิมไปอุดหนุนสินค้าโอท็อปต่างๆก็สามารถไปได้ในงานนี้นะฮะซึ่งงานนี้เองนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับท่านพัฒนาการจังหวัดเลยเรื่องของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีไปให้ท่านได้เล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของการจัดงานและการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดเลยนำผลิตภัณฑ์อะไรไปร่วมจัดแสดงจัดจำหน่ายบ้างช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านไปติดตามกับท่านพัฒนาการจังหวัดเลยท่านดร.ณัฐพลศรีพันธ์ครับขอเชิญทุกท่านไปติดตามกันครับ
4: ครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ซึ่งช่วงนี้ครับผมอยู่กับท่านพัฒนาการจังหวัดเลยนะครับท่านดร.ณัฐพลศรีพันธ์นะครับซึ่งวันนี้ท่านมีเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวพี่น้องประชาชนมาเล่าสู่พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับฟังรับชมกันนั่นก็คืองานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569อยากให้ท่านได้เล่าที่มาที่ไปของงานนี้สักนิดนึงครับ
5: ครับงานนี้ก็สืบสานพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพต่างๆซึ่งงานนี้นะครับก็จะจัดในขึ้นในวันที่8ถึง16สิงหาคมณบริเวณChallenger Hall นะครับ1ถึง3 Impact เมืองทองธานีครับในงานนี้ก็จะมีของจังหวัดเลยมีอยู่ทั้งหมด14ผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้าไปร่วมในครั้งนี้ที่เราได้คัดสรรซึ่งเราได้ประชุมคัดสรรไปแล้วในระดับจังหวัดได้14ผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นประเภทผ้านะครับประเภทผ้าของเราได้เข้าไปเนี่ย5กลุ่ม
0: ครับผ้า5กลุ่ม
5: ประเภทอาหารเราก็ได้เข้าไปร่วม5กลุ่มแล้วก็เป็นประเภทของใช้ของที่ลึก3กลุ่มและประเภทเครื่องดื่ม1กลุ่มเครื่องดื่มก็น่าจะเป็นกาแฟนะครับของจังหวัดเลยเป็นเหมือนที่ปลูกกาแฟใช่ไหม
0: ใช่คร
5: ับ ก็ไปโดดเด่นในเวทีโอท็อปเมืองทองธานีทุกครั้งนะครับ
0: ซึ่งก็จะเข้าไปคัดเลือกทีที่เมืองทองธานี
5: เราส่งชื่อไปแล้วครับ
0: อ๋อครับ
5: ส่งชื่อไป14กลุ่มก็อยู่ที่ทางกรมการพัฒนาพิจารณานะครับ
0: ครับ
5: ซึ่งปีที่แล้วเราก็ได้เข้าไป14แต่อาจจะมีบวกนะครับซึ่งเมื่อกี้เรางานโอท็อปมิดเยียร์เราได้เข้าไป15กลุ่ม
0: อ๋อฮะ
5: ครับอาจจะไม่น้อยกว่าเดิมนะครับประมาณนั้นนะครับ
0: ครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าก็เป็นการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของดีของจังหวัด
5: เหมือนของดีโอท็อปประเทศไทยไปตั้งอยู่ที่โอท็อปที่เมืองทองนะครับซึ่งของดีของจังหวัดเลยก็ได้ไปโดดเด่นในเวทีของระดับไปซึ่งเมื่อกี้นะคร
0: ับ
5: ท่านนายกรัฐมนตรีมาจังหวัดเลยที่ด่านซ้ายท่านรัฐมนตรีช่วยมาหมดเลย
0: ครับ
5: ซึ่งวันนั้นผมได้มีโอกาสไปนำเรียนท่านมทสนะครับท่านพลวีท่านถามว่าวันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเทพจรุลคงได้ตัดเย็บเสื้อผ้าใน จังหวัดเลยโดยใช้ผ้าฝ้ายจังหวัดเลยนะ
0: ครับ
5: ซึ่งย้อมครามนะครับแล้วก็จะมีพวกผ้าเป็นเศษผ้าที่เราประดับให้สวยงามโดยดีไซเนอร์ของจังหวัดเลยนะฮะออกแบบมีผ้ากับทุกอำเภอที่อยู่ด้านหลังของท่านรัฐมนตรีไทยวันนั้นท่านก็เลยถามว่าท่านเดี๋ยวผมไปพบว่าไอ้ผ้านี้ใครเป็นนักดีไซเนอร์ใครออกแบบนะฮะซึ่งจังหวัดเลยเรามีดีไซเนอร์อยู่ทั้งหมด13ค่าย
0: ครับ
5: 13ค่ายดีไซเนอร์นะครับแล้วก็ได้ออกแบบแล้วก็ท่านถามว่าท่านชอบมากเลยผ้าฝ้ายผมเพิ่งรู้ว่าใส่เหมือนจะร้อนแต่ไม่ร้อนมันหนานะผ้ามันเลยจะ
0: มันหนา
5: เป็นหนาแต่ก็ใส่ไม่ร้อนแต่สบายนะผมว่า
0: ค
5: ุณสมบัติผ้าฝ้ายโดยเฉพาะของเมืองเลยเนี่ยเป็นผ้าเส้นใหญ่เข็นมือมีความโปร่งเวลาใส่ในหน้าร้อนแล้วมีความในขณะเดียวกันก็มีความอบอุ่นใส่กันหนาวได้ในฤดูหนาว
0: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเมืองเลยเราปลูกฝ้ายเยอะมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับก็เป็นที่มาของงานดับฝ้ายบานนะครับ
5: มีน้ำซ้ำนะ
0: ครับ
5: ท่านตามไปที่เมืองทองนะ
0: อ๋อครับ
5: ไปตามหาบูธคนที
0: ่ตัดจังหวัดเลย
5: ที่ตัดชุดนี้ให
0: ้
5: นะ
0: ครับ
5: ซึ่งวันนั้นตัด1นักดีไซเนอร์2คนตัด
0: ครับ
5: 3คนอัดกาวหรือคนอะไรคืองานเดียวเราสามารถขยายคือขายได้ไม่ว่าจะเป็นคนตัดคนออกแบบคนเย็บคนจุดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับชิ้นหนึ่งเราสร้างอาชีพได้สองสามอย่าง
0: ครับ
5: เราดมกัน
0: เรียกได้ว่าเราดูตั้งแต่ต้นน้ำ
5: ต้นน้ำกลางน้ำซึ่งท่านผู้ว่ามองเรื่องต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำที่ท่านส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายกาแฟท่านเน้นว่าตรงนี้มีต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำนะครับเพื่อจะเป็นการรองรับในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
0: ครับนอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการส่งเสริมช่องทางการตลาดยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยซึ่งก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับท่านให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนนะครับก็จัดขึ้นที่เมืองทองธานีนะครับ8ถึง16สิงหาคมที่เรื่องของผลิตภัณฑ์ดาวที่อยากจะเรียนถามท่านนะครับผลิตภัณฑ์ดาวคืออะไรนะฮะผลิตภัณฑ์ดาวก็คือผลิตภัณฑ์โอท็อปนะฮะเราเรียกว่า OPC นะครับที่ย่อมาจากโอท็อปโปรดักต์แชมเปี้ยนนะครับซึ่งเราก็มีการคัดเลือกระดับจังหวัดนะครับแต่ว่าพี่น้องเราจะเข้าใจคือผลิตภัณฑ์ดาวอันนี้เป็นยังไงครับ
5: ค
0: ัดสรรดาวคัดสรรดาวจะฟังเราเข้าใจมากกว่านะครับเป็นการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีของจังหวัดเลยซึ่งเราดำเนินการมาแล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
0: ครับ
5: ก็เล่าที่มาคือ1กลุ่มอาชีพมีการตั้งกลุ่มโดยใช้ระเบียบกลุ่ม5กอที่นะ
0: ครับ
5: แล้วก็พอขึ้นทะเบียนกลุ่มก็ต้องมาขึ้นทะเบียนโอท็อปขึ้นทะเบียนโอท็อปเสร็จก็มาเข้าสู่ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับ
0: ใน
5: เรื่องของคอตเทนดีคอลิตี้นะครับ
0: ครับคุณภาพ
5: คุณภาพเสร็จปุ๊บแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาแพ็กเกจกิ้งบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆในเรื่องของทำ KBO แล้วก็ทำแพ็กเกจกิ้งให้ออกแบบดูสวยงามฉลากกล่องอะไรต่างๆเสร็จแล้วค่อยคัดสรรดาวซึ่งคัดสรรดาวก็คือ O-top Product Champion นะครับก็จะมีตั้งแต่1ดาว
0: ถึง
5: 5ดาว
0: อ๋อฮะ
5: 1ดาวถึง5ดาวก็มีอยู่5ประเภทที่ได้ทราบไปแล้วคืออาหารผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ที่ระลึกประเภทเครื่องดื่มแล้วก็สมุนไพร
0: มีสมุนไพรด้วย
5: ใช่ครับ
0: ครับ5ประเภทเนี่ยตอนนี้ของจังหวัดเลยมีจำนวนกี่ผลิตภัณฑ์นะฮะท่าน
5: ที่ก็ประกวดไปเมื่อกี้ประมาณ198
0: ครับ
5: 198ผลิตภัณฑ์ที่เราคัดไปนะครับ
0: ครับ
5: พอคัดเสร็จปุ๊บกระบวนการมีคณะกรรมการคัดเราจะแยกตัวคณะกรรมการเป็น5ผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ไปให้กรรมการเอาผลิตภัณฑ์ไปเป็นตัวอย่างให้กรรมการดูแล้วก็ไปถามตอบในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็รวบกรรมการก็รวบรวมให้คะแนนเสร็จปุ๊บแล้วก็แพ็คของนั้นนะแพ็คอย่างดีมี QR code ทำสตอรี่รายละเอียดต่าง
0: ๆ
5: แล้วก็กรมก็จะกรมการขนส่งก็จะส่งไปรษณีย์รถไปรษณีย์มารับเลย
0: มารับถึงที่เลย
5: รับถึงที่เรานัดจาก QR จังหวัดเลยมารับวันที่15จะ16 17เราต้องส่งของขึ้นรถเข้าไปกรุงเทพซึ่งระบบของกรมรับไปก็จะมีในเรื่องของงานวิจัยอย่างเช่นเครื่องดื่มก็จะมีว่าไปเข้าแลบถ้าเข้าแลบมีเป็นสารเคมีไหมหรือธรรมชาติอาหารหรือเครื่องดื่มหรือสมุนไพรมีสีปลอมปนอะไรที่อยู่ในนั้นคือเข้าห้องแล
0: บ
5: แล้วก็จะส่งผลการเข้าแลบหรือกรรมการเข้าไปงานที่จังหวัดว่า
0: ใครได้ดูเข้มข้นกันเลยทีเดียว
5: ก็คือที่ คนที่จะมาซื้อสินค้าโอท็อปเนี่ยดาว5ดาวเนี่ยเป็นการันตีว่าสินค้าของเรานั้นการันตีด้วยได้เลยเพราะว่ามีการควบคุมคุณภาพไม่ต้องเข้าแลบต่างๆนะครับแล้วก็งานวิจัยต่างๆออกมาก็คือว่าเป็นเขาเรียกมาตรฐานสินค้าได้อย่างหนึ่งเลย
0: มีรับรองแล้วผ่านการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
5: การคัดสรรดาวเนี่ยดาวนั้นอยู่ได้2ปีแล้วพอครบ2ปีก็ต้องคัดใหม
0: ่ผลิตภัณฑ์เดิมก็สามารถคัดใหม่ได้อีก
5: ก็ต้องคัดใหม่อยู่แล้ว
0: ต้องดูคุณภาพต้องแบบ
5: อาจจะตก
0: ตกได้ด้วยเหรอคร
5: ับใช่เพราะอาจจะมาตรฐานเพราะเขาดูนวัตกรรมอะไรบางอย่างอย่างกันแพ็กเกจกิ้งแพ็กเกจกิ้งอาจจะ
0: ต้องปรับ
5: มันดีอยู่แล้วปีนี้แต่ปีหน้าต้องดีกว่าเดิมไงแต่ถ้าเท่าเดิมอาจจะตกเหลือสี่ดาว
0: ครับเพราะฉะนั้นนอกจากคุณภาพเราต้องดูเรื่องของบรรจุหีบห่อ
5: ให้น่าสนใจให้ทันสมัยตามยุคการสมัยอะไรว่า
0: แต่ว่าก็ต้องไม่ทิ้งกลิ่นอายความเป็นบริบทในพื้นที่จังหวัดเลยด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ทีนี้ถามเรื่องช่องทางการตลาดครับท่านสำหรับผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับเรามีการส่งเสริมเรื่องช่องทางการตลาดอย่างไรบ้างครับ
5: ช่องทางการตลาดที่พูดถึงนะครับอย่างเช่นโอท็อปซิตี้โอท็อปศิลปาชีพโอท็อปมิสเดียใช่ไหม
0: ใช่ครับ
5: แล้วก็จะมีโอท็อปทูเดอะทาวน์อย่างเช่นเมืองเลยเมื่อกี้จัดไปโอท็อปภูมิภาคซึ่งจะเป็นของดีทั้ง76จังหวัดมาให้พี่น้องชาวจังหวัดเลยได้มาดูสินค้าซึ่งบางประเภทจังหวัดเลยไม่มีเลยอย่างเช่นอัญมณีไข่มุกหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาจากอันดามันหรือทางภาคตะวันออกแล้วก็ในเรื่องของออนไลน์เดี๋ยวนี้อย่างเห็นซึ่งตรงนี้สำนักงานพระราชวังจะมีการนำผลิตภัณฑ์แต่ละอำเภอมาขายช่องทางออนไลน์ทุกวันพุธที่ห้องสำนักงานพระราชวังนะครับเราจะมีแต่ละอำเภอจะมีคิวเข้ามาทุกอำเภอแล้วก็ทุกวันพุธจะมีผลิตภัณฑ์โอท็อปมาจำหน่ายที่หน้าสารกลางแล้วก็วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยแต่ละอำเภอก็จะมีแผนในเรื่องของการจัดโอท็อปที่หน้าที่ว่าการอำเภอแล้วก็ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ซึ่งเรามีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดพันกว่าตลาดนะครับมีสินค้าอยู่1,037ผลิตภัณฑ์นะครับของจังหวัดเลยนะครับก็มีการขึ้นทะเบียนไทยช่วยไทยเกือบ 100% ละตอนนี้จังหวัดเลยนะครับซึ่งเป็นการช่องทางการตลาดแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคนะครับเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล
0: คือเดี๋ยวนี้มีการขายออนไลน์ในสะดวกในการสั่งซื้อนะฮะท่านสามารถเห็นได้หลายผลิตภัณฑ์ท่านช็อปเลยนะครับจะซื้อแบบผลิตภัณฑ์ไหน
5: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพนักงานนะบางกลุ่มเขาสามารถ
0: ทำได้เอง
5: ออนไลน์เองที่ทำการที่ศูนย์อะไรก็ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็มีการอบรมแล้วให้คำแนะนำให้อำเภอออกไปติดตามบางกลุ่มก็มีขายออนไลน์ของเขาเองที่กลุ่มเขาเลยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านไม่เดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วใช่ป่ะ
0: ทันสมัยฮะเราต้องปรับตัวผู้ประกอบการต้องปรับตัว
5: แล้วยอดจำหน่ายก็สูงปุ๊บเดี๋ยวนี
0: ้
5: บางคนเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ก็จะมีหลายกลุ่มของจังหวัดเลยที่เข้าไปอยู่ใน Lazada Shopee ก็มีผลิตภัณฑ์ของเราที่ได้เข้าไปในช่องทางเขาเรียกอะไรนะ
0: ช่องทางออนไลน
5: ์ออนไลน
0: ์ครับ
5: แอปพลิเคชันเหรอ
0: เป็นแพลตฟอร์มนะ
5: แพลตฟอร์มใช่
0: ครับใครสนใจช่องทางไหนก็สามารถไปติดตามแพลตฟอร์มนั้นได้เลยนะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ของทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยก็ได้นะครับหรือของแต่ละอำเภอก็ได้เช่นกัน
5: โอท็อปไทยเลย
0: ได้เลยนะฮะมีหลายผลิตภัณฑ
5: ์เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
0: ครับหรือว่ามาซื้อหาของฝากมาอุดหนุนพี่น้องของเรานะครับแล้วก็จะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนด้วยซึ่งแน่นอนครับทางพช.เนี่ยก็มีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมโอท็อปนะครับสร้างความยั่งยืนสร้างส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนให้พี่น้องเราอยู่ดีกินดีมากขึ้นสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องกำลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ไหมครับ
5: ครับก็ฝากติดตามในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่สนใจในเรื่องของ อยากมีอาชีพมีรายได้โดยเฉพาะสตรีนะครับ
0: ครับ
5: เรามีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับ
0: ครับ
5: อยู่ทุกอำเภอนะครับก็ปีหนึ่งจังหวัดเลยก็จะได้รับงบประมาณในเรื่องของกุนทุนหมุนเวียนเนี่ยปีละ10ล้านบาท
0: คือ
5: แบ่งไปตามแต่ละอำเภอก็หลักเกณฑ์ก็คือการรวมกลุ่ม3คนมีอาชีพที่มั่นคงแล้วไม่มีทุน
0: ครับ
5: แล้วก็มา สมัครเป็นสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับต้องเป็นสตรีด้วยครับ
0: ครับ15ปีขึ้นไป
5: สตรีต้องเป็นสตรี
0: สตรีที่แบบมีบัตรประชาชนเป็นสตรีเลยนะคร
5: ับ คร
0: ับ ครับ
5: แล้วก็มาขึ้นทะเบียนแล้วก็ขอยื่นขอกู้ผ่านเครือข่ายกองทุนบทบาทสตรีระดับเครือข่ายตำบลนะครับมาอำเภอคณะอนุแล้วก็
0: พิจารณาคณะกรรมการพิจารณาก
5: ู้ได้ไม่เกิน200,000บาท
0: สองแสนบาทแล้วดอกเบี้ยเป็นยังไงบ้าง
5: ดอกเบี้ย 0.1
0: โอ้ถือว่า
5: 10สตางค์ครับ
0: 10สตางค
5: ์ใช้คืนภายใน2ปีโดยแบ่งเป็น4งวดก็6เดือนครั้ง
0: แต่ต้องมีโครงการที่ชัดเจนนะครับ
5: โครงการชัดเจนสามารถมีแผนธุรกิจชัดเจนสามารถไปต่อยอดแล้วก็สามารถส่งใช้เงินยืมได้
0: ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
5: สำนักงาน
0: พัฒนาชุมชน
5: ทุกอำเภอหรือจังหวัดก็ได
0: ้ได้ครับที่ถ้าเป็นจังหวัดก็หมายเลขโทรศัพท์042-811-773นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดเลยชั้น4นะครับ
5: หรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่ Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือสำนักงานพัฒนาทุกๆอำเภอก็ได้ครับ
0: ครับรวมทั้งของดีของจังหวัดเลยท่านอยากจะอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรท่านก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านดร.ณัฐพลศรีพันธ์ท่านพัฒนาการจังหวัดเลยนะครับขอบคุณครับที่ครับใครที่ต้องการหาของฝากของที่ระลึกนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกช้อปเลือกชมได้ที่สื่อต่างๆของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยได้เช่นกันนะครับและใครที่สนใจที่จะไปเที่ยวชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่เมืองทองธานีก็สามารถไปได้เลยนะครับงานนี้ก็มีจนถึงวันที่16สิงหาคมนะครับที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับนอกจากนี้เรานับเวลาถอยหลังไปนะฮะเหลือเพียงอีกประมาณ64วันนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับประเทศไทยกำลังจะเป็นศูนย์กลางสายตาโลกที่มีการจับจ้องมายังประเทศไทยสปอตไลท์ก็จะส่องมาที่ประเทศไทยเนื่องจากว่าเรานะฮะประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMFWorld Bank Group Annual Meetings 2026นะครับซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับเป็นการประชุมใหญ่ประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกงานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการประชุมนะครับแต่ถือเป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปทางด้านเศรษฐกิจโลกทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการเพื่อมาหาทางออกให้กับปัญหาปากท้องแล้วก็ความยากจนในระดับโลกครับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเวทีโลกต่อประเทศไทยนะครับแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้เข้าประชุมจากทั่วโลกนะฮะ191ประเทศครับมาร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยมาเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเตรียมความพร้อมสร้างความอบอุ่นแล้วก็มิตรไมตรีเพื่อสร้างความประทับใจอีกครั้งบนเวทีระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นในระหว่างที่12-18ตุลาคม2569นี้ที่บอกว่าสร้างความประทับใจอีกครั้งเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะครับที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งที่2เพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปี2535ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วสำหรับการประชุม IMF นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ตื่นตัวกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ซึ่งเวทีการประชุมครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับหลายคนอาจจะมองว่าไกลตัวแล้วไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะฮะประโยชน์ที่ได้ก็คือในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับก็จะเกิดเม็ดเงินสะพัดในประเทศจำนวนมากจากผู้แทนระดับสูงรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักลงทุนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกที่เดินทางมายังประเทศไทยมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยหลายวันเหมือนกันก็จะสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารการคมนาคมธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวเนื่องนะครับนอกจากนี้ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์แล้วก็บทบาทในเวทีการเงินโลกด้วยก็แสดงศักยภาพของไทยในการจัดการประชุมนะครับแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเปิดโอกาสให้เราได้โชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยไม่เพียงเท่านั้นครับยังเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนวาระสำคัญทางนโยบายเช่นบางกอกบลูพริ้นท์นะครับบลูพริ้นท์เป็นเวทีหารือเพื่อจัดทำแนวทาง างป้องกันภัยคุกคามและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าภัยการเงินดิจิทัลร่วมกับองค์กรระดับโลกครับคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องนโยบายการเงินและการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมจากการจัดการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมได้ใกล้ชิดกับผู้นำทางด้านการเงินหลายประเทศทั่วโลกกันเลยทีเดียวครับถือเป็นเวทีใหญ่อีกเวทีหนึ่งนะครับไม่แพ้เวทีในเรื่องของเอเปคหรืออาเซียนกันเลยนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องที่อยากจะเรียนให้คุณฟังทราบนะฮะตอนนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติภูเรือเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยได้มีข่าวเรื่องของเท่าที่เห็นนะฮะตอนนี้นะในเพจก็มี Facebook ของอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับขออนุญาตสักครู่นะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้เข้าไปดูข่าวนะครับของอุทยานแห่งชาติภูเรือเนี่ยก็มีเรื่องของการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่หลงนะฮะเข้าไปในป่าเรื่องของ GPS พาหลงนะครับก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวฝากเตือนละกันนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติต่างๆเนี่ยบางที GPS เนี่ยเราอาจจะไว้ใจไม่ได้เพราะนั้นต้องศึกษาเส้นทางให้ดีนะฮะตอนนี้ก็พบแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวนะฮะที่หลงเข้าไปก็มีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวออกมาหลังจากที่พัดหลงเข้าไปนะครับสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องของการเชิญชวนท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยนะครับกลับมาอีกแล้วครับสำหรับเทศกาลหน้ากากนานาชาตินะครับจังหวัดเลยพร้อมแล้วนะครับที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวชมงานระดับนานาชาติปีนี้เราใช้ชื่องานนั้นหน้ากากนานาชาติว่า Thailand International Mass Heritage 2026ครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับสัมผัสเสน่ห์แห่งหน้ากากและวัฒนธรรมจากประเทศไทยแล้วก็นานาประเทศในงานที่รวบรวมศิลปะประเพณีการแสดงและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไว้อย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเลยนะครับกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง27สิงหาคมนี้นะครับที่บริเวณสวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยครับซึ่งภายในงานก็จะมีขบวนหน้ากากนานาชาติสุดตระการตาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศสินค้าชุมชนอาหารพื้นถิ่นแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์มากมายนะครับก็เชิญชวนมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมผ่านหน้ากากนะหน้ากากนานาชาติแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับจังหวัดเลยที่จะก้าวสู่เวทีวัฒนธรรมนานาชาตินะครับก็ขอเชิญชวนนะครับในช่วงวันที่วันที่23ถึง27สิงหาคมนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับก็ขอให้ติดตามนะฮะสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวหลายพื้นที่ก็ได้จัดกิจกรรมประเพณีต่างๆถือเป็นการแสดงซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละพื้นที่ฮะนอกจากนี้นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสนามบินจังหวัดเลยนะครับท่าอากาศยานเลยเนี่ยก็ได้เดินหน้ายกระดับความมั่นคงปลอดภัยจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบกรณีการโจมตีด้วยอาวุธปืนพกเบาและจับตัวประกันและกรณีอากาศยานประสบเหตุถลายออกนอกทางวิ่งนะฮะเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการซักซ้อมเกิดขึ้นนะครับหลายท่านก็ได้ติดตามนะฮะก็มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าฮะเพราะบางท่านอาจจะผ่านไปผ่านมาแล้วตกใจคิดว่าเป็นสถานการณ์จริงนั่นคือการซ้อมนะฮะซ้อมเสมือนจริงเลยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติแล้วก็ประเมินความพร้อมของกำลังพลทดสอบระบบการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสามารถประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารและผู้ที่มาใช้บริการของท่าอากาศยานเลยครับก็มีการซ้อมเสมือนจริงเกิดขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับก็คือเรื่องราวในรายการคัดข่าวเล่าเรื่องประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับพบกับสวทด่านซ้ายในเวลาเดียวกันนี้ 15:10 นโดยประมาณนะครับทางสวทในพื้นที่11จังหวัด12สถานีครับวันนี้ผมปณภัสแสงสีเรืองจากสวทเลยพร้อมด้วยทีมงานลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการครับติดตามทางวิทยุก็ดีทางเพจของแต่ละสถานีก็ดีนะครับรวมทั้งทุกสถานีที่เชื่อมโยงรับสัญญาณรายการครับวันนี้สวัสดีครับ
6: รู้เท่าทัน ทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการทัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่สวนทุเรียนลุงโหน่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศ
7: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมายังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลไม้พร้อมร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตต่างทูต15ประเทศภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food โดยมีนายจุมพศวรรณชัยศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับทั้งนี้นางลูซี่เอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยกล่าวในโอกาสเดินทางมาที่สวนทุเรียนลุงโหน่งว่าหลังจากรับประทานทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆและผลไม้ทั้งหมดที่ทางคณะได้จัดเตรียมไว้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากโดยผลไม้ที่ประทับใจมากที่สุดคือทุเรียนชอบทุเรียนทุกชนิดที่รับประทานก่อนหน้านี้ได้ยินชื่อทุเรียนไทยมานานโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติและกลิ่นหลังจากนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนเมื่อได้ชิมทุเรียนก็ติดใจรสชาติและหากจะให้คำแนะนำในประเทศของตนก็พร้อมที่จะแนะนำให้รับประทานทุเรียนซึ่งคาดว่าประชาชนในเคนยาก็คงชื่นชอบเช่นเดียวกันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเทศกาลสวนทุเรียนนางนอนจังหวัดเชียงรายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที
8: ่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดเทศกาลเปิดสวนทุเรียนนางนอนที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนทุเรียนนางนอนมีจุดเด่นจากพื้นที่ปลูกบนความสูงประมาณ 400-800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประกอบกับสภาพดินน้ำและภูมิอากาศเฉพาะทำให้ผลผลิตมีเนื้อแน่นสีเหลืองนวลรสชาติหวานมันโดยตำบลห้วยไคร้มีพื้นที่ปลูกประมาณ190ไร่เกษตรกร35รายผลผลิตประมาณ200ตันต่อปี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาแข่งขันรับซื้อผลผลิตมากขึ้นส่งผลดีต่อราคาขณะที่ภาครัฐพร้อมสนับสนุนการตลาดบรรจุภัณฑ์และการปรับตัวของเกษตรกรต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงสวนทุเรียนกับเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่วสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยเยาวชนในการใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ว่าได้กำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่เร่งประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่พลาดสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปแอบอ้างจนขาดสิทธิ์ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและยื่นอุทธรณ์ได้นอกจากนี้รัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟสำหรับครัวเรือนโดยเสนอช่วยเหลืองบประมาณครัวเรือนละ 50,000 บาทเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้และใช้ไม่หมดสามารถจำหน่ายคืนเข้าสู่ระบบได้ตามหลักเกณฑ์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับพบกับผมตะวันขีววิจิตรครับและแน่นอนครับวันนี้ในช่วงทนายอาสามีทนายความแล้วก็กูรูด้านกฎหมายนะครับมาพูดคุยเป็นอีกหนึ่งวิทยากรนะครับร่วมรายการดำเนินรายการพร้อมกับผมคุณชนวินศรีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่นะวันนี้มาตัวเป็นๆอีกแล้วผมชอบ บอกเลยผมชอบฮะมาคุยกันแบบนี้มีอะไรถามกันจะๆนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็เดี๋ยวมีเรื่องราวที่คุยกันหลายเรื่องเนาะนะฮะวันนี้มีเรื่องของการขับรถโดยประมาทมาคุยกันก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
2: กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีนะครับที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อบต.แก่งเซียนนะฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกันอ่ะนะแนะนำรายการติดตามรายการได้หลายช่องทางนะครับ FM 92.5 MHz ครับและ AM 891 KHz นะครับแล้วก็ชมนะครับชมภาพฟังเสียง

0: บัตรมาก็ได้ย้ำกันอีกทีฮะรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับนี่ก็เป็นช่องทางที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันนะฮะจากโทรศัพท์มาเบอร์022769717กับ022769721ขอเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังออกอากาศอยู่นะถ้าเผื่อว่าหมดช่วงของเราแล้วจะมีผู้ดำเนินรายการท่านอื่นมาแล้วก็เป็นรายการอื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่เจอกันนะฮะขอเป็นช่วงเวลานี้นะครับเนี่ยฮะตั้งแต่16 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17 นาฬิกาพบเจอกันนะฮะเป็นไงฮะวันนี้มาท่ามกลางสายฝน
1: ใช่ครับโปรยมาแต่ไกลเลย
0: มันครึ้มมาแบบนี้มาหลายวันแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเตือนกันไปแล้วนะครับก็มีพายุจ่อๆอยู่หลายลูกเหมือนกัน
1: ครับ
0: หลายคนบอกว่าอยากให้เข้ามาเพราะว่ามาเติมน้ำหน่อยเพราะว่าปอกปลายปีเจอแน่ซูเปอร์เอลนีโญ
1: แล้ง
0: จัดแน่แล้งจัดแน่นะฮะเนี่ยฮะตั้งแต่เขาคาดว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะจนถึงร้อนเราเลยนะฮะแล้งแล้วก็ไปร้อนต่อนะฮะ
1: บ้านเรานี่ครบเลยนะครับทั้งฝนตกน้ำท่วม
0: ใช่
1: น้ำท่วมเสร็จแล้งเลย
0: เสียอย่างเดียวไม่มีหิมะ
1: โอ้โห
0: อยากให้มีหิมะเหลือเกินนะฮะแหมมันร้อนจัดจริงๆอยากเจอหนาวจัดบ้าง
1: ครับ
0: นะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็อย่างที่เกริ่นกันไปนะครับเราจะนำเอาอุทาหรณ์แล้วก็มาถอดบทเรียนกันแล้วก็รวมถึงเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับรถนะฮะเมื่อวันที่7 สิงหาคมครับก็มีผู้ขับขี่รถคันหนึ่งเป็นรถเก๋งนะครับพุ่งเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนาะ
1: ครับใช่ครับ
0: เด็กๆโอ้ก็ดีว่าไม่ถึงกับเสียชีวิต
1: ไม่รถไม่ทะลุเข้าไปข้างในแต่ก็โดนกำแพงแล้วกำแพงแบบอิฐเขาที่เห็นอิฐกระเด็นไป
0: ทั้งอิฐทั้งเศษกระจก
1: ใช่ครับ
0: โอ้เด็กกว่า15 คนก็ได้รับบาดเจ็บ
1: ก็นอนหลับกลางวันกันอยู
0: ่พอเห็นภาพแล้วมันแป้วเลยนะ
1: แป้วเลย
0: ตอน
1: แรกผมยังตกใจเลยหูแบบคือเด็กนอนอยู่ผมกลัวสิ่งที่ผมกลัวอย่างแรกคือกลัวรถเนี่ยวิ่งแล้วแบบทะลุทับมันจะแบบเป็นเหตุการณ์ที่แบบสะเทือนใจมาก
0: เนี่ยคนที่มีลูกด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นพ่อเนี่ยนึกถึงลูกตัวเองเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ฮะ
1: 10 ขวบครับ
0: อ๋อนะโตแล้วตอนนี้เริ่มจะเป็น
1: สาวแล้ว
0: เป็นสาวแล้วนะฮะคอยดูดีๆคุณพ่อเป็นนักกฎหมายด้วยเราโอ้คนนี้ดูดีๆนะ
1: ครับครับ
0: นะครับก็เรื่องนี้แหละครับเราก็มาดูว่าเอ๊ะการขับรถจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้มันเป็นการประมาทหรือเปล่าหรือเขามีเหตุผลจากอะไรจากที่ข่าวได้ให้ข้อมูลมาบอกว่าคนขับมีอาการวูบหมดสติ
1: ครับ
0: อาจจะถือว่าไม่หมดสติวูบแล้วมันก็เบลอไป
1: ก็เกิดไม่ได้คอนโทรลรถละรถก็วิ่งไปไหนก็วิ่งไปเลย
0: เอาแค่กรณีนี้ก่อนคนขับถือว่าประมาทไหม
1: จริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปในเรื่องของโรคประจำตัวก่
0: อ
1: นถ้าคนขับรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะเป็นลมบ้าหมูมีอาการวู
0: บ
1: นะครับยังไงก็ประมาทพอรู้อยู่แล้วแล้วยิ่งโรคลมบ้าหมูหรือว่าโรคบางโรคเนี่ย
0: ครับ
1: แพทย์สั่งห้ามไม่ให้ขับรถถ้ายิ่งฝ่าฝืนเนี่ยแปลว่าประมาท 100%
0: แต่ถ้าไม่รู้มาก่อนแล้วมันเกิดเป็นปัจจุบันทันด่วนหรือบางทีวูบเหมือนหมดสติมันเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเหนื่อยมากก็แสดงว่าไม่พร้อมในการขับรถ
0: ก็ถือประมาทอีก
1: ก็ประมาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกฎหมายเขาบัญญัติไว้เลยคนที่ควบคุ
0: ม
1: ยานพาหนะที่ใช้กำลังโดยเดินกำลังโดยเครื่องยนต์เนี่ย
0: ครับ
1: ยังไงก็มีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเกิดจากสภาพรถเอาง่าย
0: ๆ
1: รถสภาพเบรกแตกอย่างเงี้ยสายเบรกฉีกขาดกระทันหันเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งถามว่าถ้าบุคคลทั่วไปมองว่ามันคือเหตุสุดวิสัยใช่ไหมครับในทางกฎหมายบอกว่าคุณไม่รู้จักดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ
0: ดังนั้นส่วนใหญ่นะถ้ามองตรงพอไปเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้จนทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาเนี่ย คนขับนั่นแหละตัวต้นเหตุอันดับแรก
1: คนขับตัวต้นเหตุอันดับแรกเลยใช่ครับเพราะว่าต่อให้มันเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ย
0: ครับ
1: คนขับก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันสุดวิสัยยังไงไม่ใช่คนอื่นต้องมาพิสูจน์คนขับเลย
0: ครับครับ
1: เป็นเหตุสุดวิสัยทำให้ผมควบคุมรถไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
0: กรณีนี้สมมติว่าโอ้ยรถมันเบรกแตกครับอยู่ดีผมเหยียบเบรกแล้วมันไม่ทำงานก็ถือว่าคุณไม่ได้ดูแลรถของคุณ
1: ใช่ครับ
0: มีดีอีก

0: มีดีกามาเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าเพราะว่ารถต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแต่ว่าอะไรคุณจะต้องนำรถไปเข้าศูนย์ตรวจสอบระยะเป็นระยะอยู่แล้วการที่คุณปล่อยปละละเลยจนทำให้สายเบรกหรือว่าอุปกรณ์ห้ามล้
1: อ
0: เสื่อมคุณภาพยังไงก็ปฏิเสธไม่ได
1: ้เห็นไหมนะฮะนี่แหละครับก็ถึงว่าการเกิดอุบัติเหตุการขับรถแบบนี้ทำไมถึงคิดว่าตัวเองมั่นใจแล้วนะฉันขับรถแข็งแล้วนะทุกอย่างมันพร้อมแล้วนะสุดท้ายมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะไปอ้าง1 2 3 4 5และอะไรรอบๆตัวโดยที่บางทีตัวเองเนี่ย
0: ไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่าเราดำเนินการพร้อมแค่ไหน
1: นะคราวนี้เรามาดูในภาพรวมหน่อยนะครับขับขี่แบบไหนที่เรียกว่าขับรถโดยประมาทบ้างฮะ
0: ขับแซงซ้ายแซงขวาเคยเห็นไหมบนทางด่วนซ้ายทีขวาที
1: อ
0: ันนั้นน่ะเขาเรียกว่าขับรถโดยประมาทและหวาดเสียว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งการขับรถประมาทหวาดเสียวพวกนี้มันจะมีโทษอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นปรับก็คือตามพรบจราจรทางบกเนี่ยก็คือ400ถึง 1,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้เยอะอะไรถูกไหมครับแต่ในกรณีที่ไปเกิดอุบัติเหตุไปเฉียวชนคนล่ะ
1: อ
0: ันนี้จะมีมาสองส่วนละส่วนที่หนึ่งเลยเนี่ยเป็นคดีอาญา
1: ครับ
0: นะครับเราคุยเรื่องคดีอาญาก่อนคดีอาญาเนี่ยถ้าหากว่าเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็จะผิดตามระหูโทษก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับโทษจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาท
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าหนักกว่านั้นล่ะสาหัสรักษาตัวเกินกว่า20วันจะกลายเป็นโทษเพิ่มขึ้นมาละเป็น3ปีปรับ 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: อ
0: ันนี้คือสาหัสแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าตายล่ะเสียชีวิตเนี่ยจะกลายเป็น10ปีนะครับสูงสุดคือ10ปีปรับ 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: เป็นลำดับขั้นไปเลย
0: เป็นลำดับขั้นไปเลย
1: จากแค่คุณขับรถหวาดเสียวเองไม่มีใครได้รับว่าบาดเจ็บหรืออะไรนะแค่ทำให้คนอื่น
0: เขา
1: บนท้องถนนรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ขับไม่ปลอดภัยแล้ว
0: ครับ
1: ตำรวจสามารถที่จะ
0: ดำเนินคดีได้เลยนะครับ
1: พอคุณไปชนทำให้ใครบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหาย
0: เอาร่างกาย
1: ก่อน
0: บาดเจ็บนะครับสาหัสตายก็จะมีโทษจำคุกมาอีกส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วทีนี้เคยได้ยินข่าวไหมครับว่าทางม้าลายเคยเห็นไหม
1: จริงๆต้องหยุด
0: แล้วถ้าไม่หยุดล่ะไม่หยุดก็ปรับ4,000
1: บวกไปอีก
0: ใช่ครับก็คือเป็นตามพรบจราจรทางบกหรือมันอาจจะกลายเป็นว่าการทำผิดกรรมเดียวเนี่ยผิดกฎหมายหลายบทก็จะลงโทษบทหนักสุด
1: อ๋อไม่ได้หมายความว่าเอามาบวกกันนะใช้เกณฑ์สูงสุด
0: เกณฑ์สูงสุดเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างในเคสที่คนเขาข้ามถนนตรงทางม้าลายนะครับแน่นอนล่ะผู้ขับขี่มีหน้าที่ต้องหยุดไม่หยุดแต่ว่าอะไรประมาทอ่ะพอประมาทแล้วพอเขาเสียชีวิตเนี่ยศาลคำถามก็คือเมื่อประมาทแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยโทษสูงสุดคือ10ปีปรับ 200,000 คำถามคือศาลจะเมตตาแค่ไหนล่ะถูกไหมครับ
1: ถ้า
0: เขาข้ามโดยถูกต้อง
1: ครับ
0: นอกจากคดีอาญาละยังตามมาด้วยคดีแพ่งคดีแพ่งเนี่ยผู้ที่ขับขี่รถยนต์เนี่ยตาม437นะครับ
1: ครับ
0: แพ่งและพาณิชย์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือยังไงก็ต้องรับผิดอยู่ดีรับผิดเพราะว่าเขาเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะทางบกที่ใช้เดินกำลังโดยเครื่องยนต์ผู้เสียหายเนี่ยอาจจะฟ้องในประเด็นที่ว่า1ทำให้เขาขาดรายได้ก็คือไปทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็ค่ารักษาตัวนี้แน่นอนมาแน
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นบางเคสถึงมาค่าเสียหายถึงเป็น10ล้าน20ล้านไงเพราะเขามีอาชีพบางท่านเป็นหมอเป็นนะครับเป็นนักธุรกิจแล้วทำให้ทำงานไม่ได้แล้วเขาเสียหายเท่าไหร
1: ่
0: นั่นคือค่าเสียหายที่คุณจะต้องจ่ายตามแพ่งและพาณิชย์ต่อมาเลย
1: ต่อมาอีกโอ้โห
0: ต่อมาเลย
1: โอ้โหนี่แค่ขับรถดูประมาทกันเนี่ยคนลุกเลยเนี่ยผมไม่คนลุกเลย
0: ถ้าคนขับรถคนนั้นดันเป็นลูกจ้างเป็นบริษัทห้างร้านแล้วก็ให้พนักงานขับรถนายจ้างต้องมาร่วมรับผิดอีก
1: ตัวคนขับก็รับผิดด้วยนายจ้างก็รับผิดด้วยในฐานะเป็น
0: นายจ
1: ้าง
0: เห็นไหมครับมาเต็มเลยนอกจากนั้นประกันภัยก็รับผิดตามสัญญาประกันภัยไป
1: ตามกรมธรรม์นานๆ
0: ใช่ครับเห็นไหมครับประมาทนิดเดียวเองมาเป็นเคลื่อนเต็มเลย
1: แค่คำว่าประมาท
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหอย่างนี้พอมันเกิดคดีความต่างๆใดๆขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคร
0: ับ
1: การเรียกร้องต่างๆหรือการสืบสวนสอบสวนของคดีนี้ตำรวจก็จะต้องเข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินคดีว่า1 2 3อะไรเป็นยังไง ใช่ครับ
0: ใช่ครับตำรวจเป็นเจ้าพนักงานด
1: ่
0: านแรกเลยด
1: ่
0: านแรกเลยต้องดูว่าเรียกผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันนะครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาไป
1: อัน
0: นี้คือในส่วนอาญา
1: ส่วนอาญา
0: ส่วนแพ่งในกรณีที่มีนายจ้างหรือมีประกันภัยเนี่ยอันนี้ทางผู้เสียหายเองอาจจะต้องไปใช้สิทธิทางศาลพอแล้วก็ยื่นฟ้องเพราะว่ากฎหมายเนี่ยรองรับแค่เฉพาะตัวที
1: ่
0: สามารถเรียกผ่านพนักงานอัยการได้นะครับตามวิอาญา 4/1 เนี่ยก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เรียกได้เฉพาะผู้ที่ทำละเมิดหรือทำผิดกฎหมายเท่านั้นเองนายจ้างกับประกันภัยต้องไปฟ้องแยกต่างหาก
1: มีอะไรอีกไหมที่พอประมาทแล้วมันจะไปสืบเนื่องหรือว่าไปต้องได้รับโทษหรือคนนู้นคนนี้ต้องมารับโทษอะไรต่ออีก
0: จริงๆอ่ะผมว่าแค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะ
1: จริงจริงผมฟังแล้วผมตายแล้วบางทีเรารู้สึกว่าเราก็ขับรถดีแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะเกิดความขัดข้องจากรถของเรา
0: ใช่
1: แล้วมันไปเฉียวชนสุดท้ายเราเองแหละไม่ดูแลรถของเราให้ดี
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยเมื่อกี้ผมถึงถามคุณธนวิทย์ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ยังไงมันคิดว่าเราไม่ประมาทแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ถูกเรียกว่าตัดสินหรือชี้มูลความผิดได้ไหมอย่างเงี้ย
0: ได้ครับได้ก็คือพนักงานสอบสวนก็เบื้องต้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถ้ามีผู้บาดเจ็บก็ส่งสารไป
1: ยังไงซะก็ต้องรับแล้วมันจริงไหมถ้าเผื่อว่ามีคำพูดอยู่คำหนึ่งละเวลากันเกิดเหตุรถชนอะไรต่างขึ้นมานะรถใหญ่ผิดเสมอรถใหญ่ต้องได้รับเขาเรียกว่าเป็นผู้รับผิดก่อนประจำ
0: จริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าช่องทางการเดินรถเนี่ยก
1: ็
0: คือ1ช่องทางรถวิ่งได้1คันผมถามง่ายๆเลยการที่มอเตอร์ไซค์แทรกเข้าไประหว่างเลนเนี่ยกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์ไปวิ่งแซงโดยในที่ขับขันไปว
1: ิ
0: ่งซ้อนเลนเขาอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เกี่ยวกันแล้วทำให้ล้มเนี่ยสังเกตดูเลยว่าตำรวจจะชี้ก่อนว่ามอเตอร์ไซค์เป็นคนประมาทนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดคำนี้ไม่ได้จริงเสมอไป
1: กรณีนี้ผมเคยเพื่อนและตัวเองก็เกือบนะ
0: ครับ
1: รถจะเลี้ยวซ้ายออกจากซอยขณะเดียวกันรถมอเตอร์ไซค์แทรกซ้ายมาเหมือนกันเราก
0: ็
1: มัวมองแต่ทางขวาว
0: ่
1: ารถกำลังจะมาไหมก
0: ็
1: รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ซ้ายแล้วก็อยู่ปากซอยคนแรกอยู่แหละ
0: ครับ
1: ไม่นึกว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์แทรกซ้ายเราแล้วพอเลี้ยวปุ๊บ
0: โอ้โห
1: ก็เบียดชนกันตรงนั้นเลย
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยถือว่าใครประมาท
0: จริงๆมันต้องไปดูว่าหนึ่งเรากำลังเลี้ยวไงพอเรากำลังเลี้ยวแล้วเนี่ยแล้วเขาวิ่งมาเนี่ยคำถามก็คือเราเปลี่ยนเลนกันเปลี่ยนเลนไหม
1: มัน
0: ก็ต้องไปดูว่าใครประมาทกว่ากัน
1: มอเตอร์ไซค์มาจากด้านหลังเราม
0: าจาก
1: แทรกซ้าย
0: เ
1: พ
0: ื่
1: อที่จะเลี้ยวซ้ายในขณะที่เรารอเลี้ยวซ้ายกำลังมองขวา
0: ครับ
1: และเราเลี้ยวซ้ายเพราะเนื่องจากว่าขวาเนี่ยม
0: ัน
1: โล่งแล้ว
0: ม
1: ัน
0: โล่งแล้ว
1: ไม่นึกว่าจะมีใครแทรกเรามาด้านซ้ายเพราะเราอยู่คันหน้าแล้ว
0: ครับ
1: เนี่ยลักษณะแบบนี
0: ้อันเนี้ยมันต้องดู2มุมเพราะว่าเราอ่ะกำลังเรารถเราก็กำลังจะเปลี่ยนช่องทางเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมองขวาและมองซ้
1: าย
0: ด้วยถ
1: ู
0: กไหมครับในเคสที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยคือรถที่วิ่งตรงทางตรงอันเนี้ยชัดเจน
1: ครับ
0: แต่อันเนี้ยพอมีการเปลี่ยนช่องทางต้องไปดูแล้วหนึ่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยก็ประมาทแน
1: ่
0: เพราะว่าแซงขึ้นมา
1: ครับ
0: สองรถยนต์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูไงเพราะการเลี้ยวมีการเปลี่ยนช่องทางปั๊บเนี่ยยังไงก็ต้องดู
1: คือก็ต้องดูทั้งซ้ายทั้งขวาแหละ
0: ใช่ครับ
1: แม้ว่าเลนนั้นคุณจะอยู่เป็นคนแรกก็ตามหรือช่องทางนั้นคุณจะเลี้ยวเป็นคันแรกก็ตามค
0: ุ
1: ณอาจจะต้องมองซ้ำอีกทีซ
0: ้
1: ายคุณจะมีรถสวนมาหรือเปล่าหรือจะมีใครมาข้างหลังคุณหรือเปล่า
0: ใช่ครับก็ต้องมองเคสนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าใครประมาทกว่ากันแต่ที่แน่ๆประมาททั้งคู่แน
1: ่ๆประมาทจะไม่ใช่หมายความว่าประมาทร่วม
0: ประมาทร่วมจริงๆในทางกฎหมายไม่มีเพราะว่าคนสองคนจะมาร่วมกันประมาท
1: อย่าง
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้
1: คำนี้มันมาได้ยังไงมันมาได้ยังไงไอ้ประมาทร่วมเนี่ยมีคนพูดถึงหรือมันเป็นภาษาปากของคนทั่วไปมันเป็น
0: จริงจริงจริงคือภาษากฎหมายก็คือต่างฝ่ายต่างประมาท
1: ต่างฝ่ายต่างประมาท
0: แต่พอเวลาคำพูดคำว่าต่างฝ่ายต่างประมาทเนี่ยมันพูดยากน
1: ะ
0: ครับมันก็เลยเกิดคำพูดที่ว่าประมาทร่วมซึ่งจริงๆประมาทร่วมไม่
1: ม
0: ี
1: เข้าใจว่าในเหตุการณ์เดียวกันพอไปเกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรก็ตามคุณก็ไปเกี่ยวรถอีกคันนึง
0: ครับ
1: เราก็ประมาทอีกคนนึงก็ประมาทไม่ใช่และคุณประมาทด้วยกัน
0: ใช่มันก็เลยต่างคน
1: ต่าง
0: ฝ่ายต่างประมาท
1: ครับ มีอีกเคสหนึ่งก็เป็นข่าวเหมือนกัน
0: ครับ
1: มอเตอร์ไซค
0: ์ครับ
1: กับรถเบนซ์18คันในประเทศไทย
0: โอเคครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: เราไม่รู้ล่ะต้นสายปลายเหตุอะไรมายังไงสุดท้ายแล้วมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าถูกบีบแตรก่อนนะถูกเหมือนกับว่าท้าทายหรือเปล่ายังไงนะฮะสุดท้ายมาขี่รถมาตีคู่กับรถเบนซ์คันนั้นมีการต่อปากต่อคำการถุยน้ำลายใส่แล้วก็ทุบรถเขา
0: ครับ
1: ที่ไปจอดอย่างนี้ตีความยังไงใครผิดใครถูกยังไง
0: ตีความยังไงผมเอาง่ายๆเลยการบีบแตรเนี่ยโดยหลักเขาให้เป็นเครื่องให้สัญญาณถูกไหมครับสามารถใช้ได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าในประเทศไทยบางทีบีบนานไปก็ไม่ดี
1: แต่ทำให้คนหลายคนเป็นคนเซนซิทีฟ
0: คือจริงๆผมมองอย่างนี้ว่าในเราเรื่องแตรก่อนนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าบีบแบบปิ้นเนี่ยอันนี้นิดเดียวเขาก็จะเอ้ยหันมาดูเอ้ยมีรถมาไหม
1: เพื่อเป็นสัญญา
0: ใช่แต่บางคนแบบบีบกันมาเป็นนาทีเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปกระตุ้นบางอย่างเกิดขึ้นได้แล้วในเคสเนี้ยที่ไปทุบรถเขาเนี่ยเขาง่ายๆเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำการกระทำของเขาไปหักกระจกข้างไปทุบรถเขาทำให้เกิดความเสียหายโทษ3ปีปรับ 60,000 บาทฐานทำให้เสียทรัพย
1: ์
0: มาละอันนี้คือคดีอาญานะ
1: อาญา
0: แพ่งมาอีกการที่ไปทำแบบนี้เป็นเรื่องของละเมิด
1: ครับ
0: เมื่อละเมิดทางเจ้าของรถเบนซ์เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายสมมุติว่ารถคันนี้ซ่อมมา 600,000 เขาก็ฟ้องตามนั้นนะครับ600,000ก็เรียกตามนั้นน่ะดีไม่ดีเขาก็ไปเรียกกับพนักงานอัยการด้วยว่าประมาททำให้เขาเสียทรัพย์แล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาด้วยก็ได
1: ้
0: อันนี้อาจจะไม่ต้องฟ้องแยกเพราะว่ามีคนเดียวเว้นจริงๆก็มีแค่นั้นแหละเพราะประกันก็อาจจะไม่ได้มาโคเวอร์ละ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: เห็นว่ามีกลุ่มเพื่อนเขาด้วยเนี่ยตอนที่ไปจอดติดไฟแดงหรือสักอย่างเนี่ยเขามาลุมต่อว่าแต่คนทำร้ายคนเดียวไอ้คนที่มาทำลายทรัพย์สินคนเดียว
0: ครับก็ดำเนินไปส่วนคนอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของการหมิ่นซึ่งหน้าม
1: ันมีการถุยน้ำลายการต่อว่าการด่ากัน
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็สามารถที่จะเป็นคดีความได้เหมือนกัน
0: เป็นได้ครับเป็นได้เพราะกฎหมายเขาบอกไว้เลยบอกว่าเขากฎหมายเนี่ยเขียนมาเพื่อโปรเทคไม่ให้คน2คนมากระทบกระทั่งกันและจัดการกันเองกฎหมายไม่เคยอนุญาตให้จัดการกันเองกฎหมายถึงแบบในคดีแพ่งจะไปยึดอายัดทรัพย์สินเขาถึงมีบังคับคดีมาจะไปจับถึงมีเจ้าพนักงานตำรวจไปจับให
1: ้ครับ
0: เพราะไม่ต้องการให้คนไปกระทบกระทั่งกันเอง
1: ครับผม
0: นะครับเว้นแต่แบบเหตุซึ่งหน้าจริงๆเช่นทำร้ายร่างกายอันนี้จะมีกฎหมายแนบท้ายบอกว่าสามารถจับได
1: ้
0: เพราะเป็นเหตุซึ่งหน้าแต่ต้องเห็นกับตาน
1: ะ
0: ไม่ใช่เขาบอกเล่าแล้ววิ่งตามกันไปนะนี่ก็ไม่ใช่ซึ่งหน้าละ
1: ครับผมครับผมโอ้นะจริงๆแล้ววันนี้พอเราขึ้นไลฟ์มาแล้วเชื่อไหมครับ มีไลฟ์มีข้อความมาถึง32แต่ผมมาดูได้4-5ข้อความเอง อยากรู้จังข้อความนอกเหนือจากนั้นเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะฮะแต่ว่าน่าจะมีคอมเมนต์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันด้วยนี่แหละ นะฮะก็มีหลายท่านหลายคนครับส่งเป็นคอมเมนต์มาแต่เห็นตัวเลขอยู่ที่32คอมเมนต์แล้วนะฮะตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามชมติดตามฟังรายการเราผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวจริงๆช่วงหน้าเนี่ยยังมีท่านผู้ฟังอยากจะสอบถามเรื่องการรับรองบุตร
0: อ๋อได้
1: แล้วเรื่องการรับรองบุตรอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนคุณท่านวินเนี่ยได้พูดคุยนะคือว่าเราเห็นเหตุการณ์เด็กที่ยิงนะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วนะคร
0: ับ
1: ก็หลายคนพูดถึงเรื่องของอาวุธปืน
0: ครับ
1: นะครับก็จริงๆแล้วทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วล่ะว
0: ่
1: าอยากที่จะยกเลิกเรื่องการพกพาอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยมีกฎหมายที่อยากจะปรับปรุง
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วย
0: ยินดีเลย
1: นะเรื่องนี้เพราะมันใกล้เนื้อใกล้ตัวพี่น้องประชาชนหลายคนเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆ เด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนช่วงทนายอาสาวันนี้นะครับคุณธนวินทร์ศรีพรนะครับก็ยังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงต้นและนะครับเราพูดคุยถึงเรื่องของการขับรถโดยประมาทนะครับแล้วก็มีกรณีศึกษาหลายๆกรณียกตัวอย่างมานะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวใครที่มีคำถามสงสัยนอกเหนือจากที่เราคุยกันเนาะนะเรื่องของขับรถโดยประมาทเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้022769717022769721นะครับใช้2หมายเลขนี้แล้วกันง่ายดีนะครับจะได้ไม่ต้องจำหลายเบอร์นะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราเกริ่นไว้ว่าวันนี้นะครับจะมีท่านผู้ฟังอยากสอบถามเรื่องการรับรองบุตรซะหน่อยนะครับตอนนี้สายอยู่ในสายแล้วนะครับคุณประถมครับสวัสดีครับคุณประถมครับ
12: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณประถม
12: คร
1: ับ ครับคุณประถมสอบถามเรื่องการรับรองบุตรมีปัญหายังไงฮะ
12: คือเรื่องการรับรองบุตรนะครับพื้นฐานผมก็พอทราบอยู่เบื้องต้นว่าต้องไปยื่นที่อำเภอยื่นกว่าปกครองแล้วขอรับรองบุตรแต่ทีนี้จะสรุปได้นั่นว่าฝ่ายผู้หญิงอ่ะฝ่ายแม่ของเด็กครับไม่ยอมให้ความร่วมมือนะครับทีนี้จะสรุปได้ถามว่าฝ่ายผู้เป็นพ่อเนี่ยรับรองบุตรฝ่ายเดียวมีโอกาสทำได้ไหมโดยที่แม่ของเด็กไม่มา
1: ครับ
0: เคสนี้ผมแจ้งอย่างนี้เลยว่าทำได้ครับทำได้ก็คือไปให้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับให้ศาลเป็นผู้สั่งมาว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของนายนี้นะครับทำได้ครับ
1: ทำได้ขั้นตอนการทำยังไงบ้าง
0: ขั้นตอนการทำเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับจะต้องไปเอาเอกสารอย่างเช่นพวกสูติบัตรพวกอะไรที่แสดงความสัมพันธ์กันก่อนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นำขาสิ่งเหล่านี้ในเคสนี้อาจจะต้องว่าจ้างทนายเพราะว่าจะต้องไปยื่นเป็นคำร้องต่อศาลนะครับเพื่อแล้วก็ดำเนินกระบวนพิจารณาแบบเหมือนทางแพ่งเลยเป็นทางแพ่งเป็นคดีแพ่งประเภทหนึ่งเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กคนนี้ เป็นบุตรของฝ่ายชายแค่นั้นเอง
1: ทำไมมันถึงต้องเกิดการรับรองบุตรขึ้นมา
0: เพราะว่าเด็กเนี่ยนะครับจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นในกรณีที่จะเป็นของพ่อด้วยเนี่ยหนึ่งก็คือจะต้องจดทะเบียนสมรสนะครับจดทะเบียนรับรองบุตรหรือว่าโดยคำสั่งศาลเด็กถึงจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนสิทธิประโยชน์เนี่ยก็คือถ้าหากว่าเป็นบุตรที่ไม่ชอบแต่ว่าบิดารับรองโดยพฤตินัยเนี่ยก
1: ็
0: คือจะรับแค่มรดกของบิดาได้เท่านั้นเองแต่จะไปเรียกร้องอื่นๆเนี่ยจะไม่ได
1: ้ดังนั้นต้องทำการรับรองบุตร
0: ต้องรับรองบุตร
1: กฎหมายกรณีนี้คุณปฐมอันนี้ฝ่ายชายก็คือญาติของคุณปฐมหรือลูกชายฮะ
12: ครับเป็นลูกชายของ
1: ลูกชาย
12: เป็นหลานปู่ครับหลาน
1: คุณปู่ร้อนใจเลยใช่ไหมจริงๆเราได้หลานมาแล้วนะจะทำยังไงจะสามารถรับรองบุตรได้ไหมรับรองได้นะรับรองได้นะ
12: ทีนี้รับรองเพื่อว่าบุตรจะได้มีสิทธิ์เบิกสวัสดิการจากพ่อเขามีสิทธิ์เบิกค่าเรียนค่ารักษาพยาบาลได้ทีนี้เด็ก3ขวบตอนนี้ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลเริ่มเทอมแรกครูบอกว่าเขาจะออกใบเสร็จเพื่อให้ใช้สิทธิ์เบิกได
1: ้ครับ
12: ถ้ามีสิทธิ์เบิกก็จะทำให้ครับแต่ทีนี้ยังไม่ได้รับรองบุตรก็ไม่สามารถเอาใบเสร็จไปเบิกจากสำนักงานได้ครับ
1: ก็คือลูกหรือหลานเราก็จะได้สวัสดิการนะตามที่คุณจะได้ตามสิทธิ์ที่คุณจะได้ว่างั้นเถอะ
0: ครับ
1: นะและตอนนี้อย่างที่คุณนันทิวบอกว่าต้องใช้ทนายความ
0: ต้องใช้ครับเพราะว่าต้องไปร้องต่อศาลแล้วก็อาจจะต้องมีการสืบพยานพิสูจน์กันด้วยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเอาง่ายๆก่อนเลยไปปรึกษานิติกรที่ศาลเยาวชนและครอบครัวก่อนก็ได้ครับเผื่อว่าทางนั้นเขาจะมีแนวทางอะไรบ้างอาจจะเรียกมาไกล่เกลี่ยก่อนก็ได้
12: ศาลเยาวชนและครอบครัวครับผมนึกออกครับ
0: นั่นแหละครับไปตามจังหวัดในพื้นที่ที่เขตอำนาจศาลนะครับ
1: นะครับ
12: ผมขอแทรก
1: เชิญครับ
12: ทะเบียนบ้านของเด็กอะสุทธิบัตรของเด็กอะมาอยู่ที่บ้านรวมกับปู่กับพ่อของเด็กอยู่เรียบร้อยแล้วเราไปยื่นศาลที่จังหวัดที่ทะเบียนบ้านอยู่ก็โอเคใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็ไปติดต่อที่นั่นเลยครับ
12: ครับ
1: แล้วตอนนี้จริงๆหลานอยู่ที่ไหนฮะหลานอยู่ที่จังหวัดอะไร
12: อยู่ที่อำเภอเมืองพัทลุงครับ
1: อ๋อแต่ว่าตัวคุณปฐมอยู่ที่สงขลา
12: ปูอยู่สงขลามาดูแลย่าอยู
1: ่
12: แยกกันแต่ว่าผมแต่มาดูแลย่าครับทีนี้แม่ของเด็กอ่ะอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียง
1: ครับ
12: พัทลุงครับ
1: ครับผมจริงๆก็นี่แหละฮะฟังแล้วเข้าใจแล้วเนาะคุณปฐมเน
12: า
1: ะ
12: ครับก็จะขอเพื่อนเรียนนะ
1: ได้
12: บุตรสองคนนะไอ้นี่คนโตอยู่อนุบาลแล้วคนเล็กก็ได้เกือบสองขวบแล้ว
1: ครับ
12: เรายื่นจะยื่นได้ทั้งสองคนได้ไหมครับ
0: จริงๆแล้วถามว่ายื่นได้ไหมยื่นได้ครับแต่ว่าคนเล็กเนี่ยคนเล็กจะมีปัญหา
12: ไหมครับคนเล็กอยู่กับแม่เขาไว้นั่นเองครับ
0: อ๋อจริงๆคืออยู่กับใครอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเท่าไหร่อาจจะต้องไปดูเรื่องพยานหลักฐานอย่างเช่นนามสกุลของใครจดในสูติบัตรเป็นชื่อใครมีการรับรองโดยพฤตินัยไหม
12: ก็ครับใช้นามสกุลพ่อทั้งสองคนเลยครับ
0: เนี่ยแหละครับแล้วก็ในอาจจะคือประเด็นที่มันต้องใช้ทนายเพราะว่ามันจะต้องนำสืบให้เห็นว่าในระหว่างที่กินอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่กันตั้งแต่เมื่อไหร่เวลาอะไรแล้วเด็กคนนี้คลอดออกมาเนี่ยในช่วงเวลาใดนะครับเขาถึงจะมาพูดได้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกหรือเป็นบุตรของผู้ชาย
12: ผมก็ฟังข่าวอยู่ครับเรื่องมาไทยเนี่ยเกี่ยวกับบุตรสวมสิทธิ์เนี่ยที่เขาโอ้ระเบียบมาก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าไม่ถือละเอียดเดี๋ยวพูดนอกเรื่องอาจจะได้บุตรเด็กต่างดาวมาอันนี้นอกเรื่องแต่ว่าไม่เป็นเลยคร
1: ับ
12: ที่กฎหมายละเอียดเนาะ
1: ดีแล้วใช่ไหมดีแล้วนี่หลานเราจริงๆนี่หลานเราจริงๆอ่ะนะคุณปฐมลองไปดำเนินการดูนะครับตามที่คุณนวินได้อธิบายไป
12: ศาลเยาวชนนะ
0: ใช่ครับศาลเยาวชน
1: ไปปรึกษาไปปรึกษาได้ปรึกษาได
12: ้ถ้างั้นไปเจอกันเลยถ้าว่ายื่นได้ก็ยื่นทั้งสองคน
1: ใช่ครับ
12: ถ้าได้ครับไม่เสียเวลา
1: แต่ว่าได้แหละได้อยู่แล้วเพราะยังไงลูกทั้งสองคนก็ใช้นามสกุลของพ่ออยู่แล้วนี่ใช่ไหม
12: ครับ มีหลักฐานการช่วยเหลือส่งเสียดูแลหมดค่าใช้จ่ายตั้งแต่คลอด
1: ไม่ยากหรอกนั่นแหละครับเอาเอกสารใบเสร็จได้ได
12: ้พ่อหมดนี่พ่อใจทั้งหมด
1: จะได้ช่วยเหลือหลานเราจะได้มีสิทธิ์ตามสิทธิ์ของคุณพ่อเนาะเออเอาละครับครับ
12: มีงานทำลำบาก
1: ได้ใช่ๆอ่ะนะคุณประถมนะมีความคืบหน้ายังไงกริ้งกลางมาบอกทีมงานเราหน่อยนะครับ
12: ขอบ
1: คุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีคร
13: ับโอ้น่ารักนะ
1: ครับ
13: ต้องเรียกว่าคุณปู่
1: ห่วงหลานห่วงหลานนะครับจริงๆอยากให้หลานได้รับสิทธิ์บวกเบิกค่ารักษาที่โรงพยาบาล
13: เบิกค่าเทอม
1: ครับได้ทั้งหมดละนะฮะจริงๆเดี๋ยวมีคุณป้าแดงนะฮะจะสอบถามเรื่องโฉนดที่ดินด้วยนะครับเห็นว่าได้รับมรดกจากหลวงพ่อได้รับมรดกจากหลวงพ่
13: อ
1: แล้วก็โฉนดที่ดินเสียหายปลวกกัดกินต้องไปทำใหม่มีค่าใช้จ่ายในการทำเท่าไหร่เอมรดกจากหลวงพ่อนี่คือยังไง
0: อาจจะเป็นมรดกอาจจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นที่ดินที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรพระนะครับหลวงพ่อท่านได้มาก่อนที่จะบวชก็จะเป็นสินส่วนตัวท่านสามารถยกให้ใครก็ได้ยกให้ลูกยกให้ใครก็ได้ครับ
1: คือพระทั่วไปพระทั่วทีครับพระสามารถที่จะถือครองที่ดินได้หลังจากที่ตัวเองจริงอยู่ก่อนที่จะบวช
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะบวชแล้วก็ให้ที่ดินนั้นกับลูกกับหลานไป
0: ใช่ครับ
1: ในตอนนี้แต่อยู่ๆพระที่บวชอยู่แล้วไม่รู้จักกับใครเลยหรือญาติโยมเรารู้สึกว่าญาติโยมคนนี้ใจบุญสุนทานเอาที่ดินไปทำกินอย่างนี้มอบให้ได้ไหม
0: จริงๆก็เป็นที่ดินคืออย่างนี้ถ้าทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างการบวชก็จะเป็นของสงฆ์นะครับคือพระท่านเองก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะยกที่ดินของสงฆ์ไปให
1: ้จะ
0: ยกไม่ได้จะยกไม่ได้
1: เดี๋ยวไปถามป้าแดงหน่อยละกันคุณป้าแดงอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค
1: ่
14: ะ
1: คุณป้าแดงไหนลองเล่าหน่อยซิเรื่องโฉนดที่ดินอะไรเป็นยังไงฮะเนี่ย
14: ผมได้รับมรดกจากหลวงพี่ซึ่งท่านมรณภาพไปแล้ว
1: ที่
14: ดินก็อันนั้นก็เป็นกลายเป็นของสงฆ์ดิฉันก็เก็บอย่างดี
1: ครับ
14: แต่ปลวกมันกินหมดก็จะไปทำใหม่เสียเท่าไหร่คะ
1: คือเดี๋ยวก่อนนะมรดกนี้มีการโอนแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเป็นของป้าแดงแล้วใช่ไหม
14: ไม่ได้โอนค่ะเป็นของสงฆ์ค่ะข
0: นาดนี้เป็นของสงฆ์เพียงแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือเป็นของสงฆ์เพียงแต่ว่าทางคุณป้าแดงเนี่ยเป็นผู้เก็บรักษาโฉนดเอาไว้ใช่ไหมครับ
14: ค่ะ
1: อ๋อแต่ไม่ได้โอนมาว่าป้าแดงเป็นเจ้าของ
0: ครับไม่ได้โอนทีนี้ประเด็นก็คือโฉนดตัวนั้นเสียหายถูกไหมครับจริงๆแค่ไปติดต่อที่กรมที่ดินนะครับแล้วกรมที่ดินเขาก็จะประกาศประมาณสัก30 วันแล้วก็ออกใบแทนให้นะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าการออกใบแทนเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะครับ
1: ผมว่าเป็นค่าธรรมเนียมทำใหม่อะเล็กๆน้อยๆไม่แพงนะป้าแดงจริงๆไม่แพงเลย
14: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: อ๋อแล้ว
14: ค่ะ
1: อ๋อแล้วโฉนดเนี่ยป้าแดงเก็บไว้ยังไงเนี่ยปลวกกินเนี่ยเก็บไว้ในตู้ยังไง
14: เก็บไว้ในถุงเก็บไว้ในถุงไม่ทราบมันกินได้ไง
1: แม่ไปกินของแพงซะด้วยเนาะเจ้าปลวกพวกนี้ใช่ไหมฮะ
14: กินปนหมดเลย
1: โอ้แล้วที่โฉนดเนี่ยมีเยอะไหมฮะหลายผืนหรือว่าหลายฉบับไหมครับ
14: ฉบับเดียวค
1: ่
14: ะ
1: อ๋อฉบับเดียวไม่ยากนะคุณธนวินแนะนำแล้วไปที่สำนักงานที่ดินได้เลยแล้วก็บอกว่ามันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับอาจจะเสียค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆครับผมว่าไม่เท่าไหร่หรอก
0: จริงๆถ้ามีเศษซากเนี่ยถือไปด้วย
1: เพราะว่า
0: ที่ดินเขาจะได้เห็นว่ามันชำรุด
1: ยังเก็บไว้อยู่ไหมคุณป้า
14: ตรงนั้นหลวงพี่ก็ทวงแล้วทวงอีกบอกให้ไปทำซะให
1: ้
14: ไปโอนซะไปทำเรื่องโอนซะ
1: ครับ
14: ดิฉันจะถวายเงินท่านไป30,000แต่ว่าเมื่อไหร่สากลยุคก็จะไปให้ท่านในครบแสนก็เกรงใจญาติพี่น้องเขา
1: ครับ
14: ก็เลยโชคไม่ดีค่ะกลายเป็นของสงฆ์เหมือนกันนะฮะ
1: หมายถึงกลายเป็นของสงฆ์นี้อะไรกลายเป็นของสงฆ์นะคุณป้า
14: โฉนดนั่นน่ะ
1: ฮะ
14: เก ที่ดินแปลงนี้ที่บ้านที่บ้านปลูกอยู่ก็เป็นของสงฆ์แล้วไว้แล้ว
1: ไม่เดี๋ยวก่อนนะผมเริ่มงงละที่ดินของป้าคุณป้าตั้งใจจะมอบให้เป็นที่ดินสงฆ์อยู่แล้วหรือเปล่าฮะ
14: ไม่ใช่ค่ะตั้งใจว่าจะปลูกบ้าน
1: ครับ
14: ของตัวเองอ่ะ
1: ครับ
14: บ้านก็ปลูกอยู่แล้ว
1: แต่
14: ไม่ได้ไปทำเรื่องสักทีจนหลวงพี่มรณภาพไปแล้วท่านก็ตั้งใจให้เราเนี่ยฮะ
1: หลวงพี่เนี้ยเป็นญาติของป้าแดง
14: เป็นลูกของลุง
1: เป็นลูกของลุงใช่ไหมแต่จริงๆโฉนดเนี้ยไม่ได้เป็นโฉนดวัดใช่ไหม
14: เป็นโฉนดของหลวงพี่แต่ท่านบวชจนกระทั่งท่านมรณภาพแล้วท่านก็ไม่มีลูกมีเมีย
1: ครับ
0: อ๋อโอเคก็คือพูดง่ายๆว่าไม่มีทายาทตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีทายาทตามกฎหมายเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็เลยตกไปเป็นของสงฆ์อ๋ออ
1: ย่างนี้นี่เองแต่จริงๆแล้วอ่ะหลวงพี่เนี่ยมอบให้กับป้าแดงมานานแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะอ๋อเอ๊ะอย่างนี้มันสามารถได้ไหมเพราะว่า
0: ต้องในทางกฎหมายเนี่ยโฉนดที่ดินหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามีการยกให้กันเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินถึงจะมีผลตามกฎหมาย
1: ถ้าตอนนี้มันยังไม่ได้จด
0: ถ้าไม่ได้จดแล้วเนี่ยก็แปลว่าก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์กันว่ามีสิทธิ์รับมรดกไหมถ้าไม่มีก็ตกเป็นของสงฆ์อยู่ดี
1: เออนี่ไงประแดงเขาเรียกว่าไม่ได้ไปทำไว้ตั้งนานแล้วไงอันนี้จะต้องไปพิสูจน์สิทธิ์กันต่ออีก
0: ดูไล่สายตามกฎหมายอะครับถ้ามีสิทธิ์ก็คือได้ถ้าไม่มีสิทธิ์ก็ตกเป็นของสงฆ์เลยหรือถ้าที่ดินแปลงนี้ได้มาระหว่างที่หลวงพ่อท่านบวชอยู
1: ่
0: ได้มาระหว่างที่ท่านบวชเนี่ยนะครับก็ตกเป็นของสงฆ์อยู่ดี
1: ที่ดินนี้หลวงพี่ได้มาเนี่ยนะครับโฉนดใบเนี้ยก่อนที่หลวงพี่จะบวชหรือเปล่าป้าแดง
14: ค่ะ
1: อ
14: ๋
1: อ
14: ขณะบวชอยู่ค่ะ
1: ฮะ
14: ขณะบวชอยู
1: ่ขณะหรือก่อนที่ดินฉบับโฉนดฉบับเนี้ยได้มาก่อนที่เฉพาะหลวงพี่นะก่อนที่หลวงพี่จะบวชเนี่ยได้ที่ดินฉบับนี้ครอบครองไว้ก่อนที่จะบวชหรือเปล่าครับ
14: อ๋อได้มาตอน
1: บวช
14: ลุงพ่อของท่านเสียท่านบวชอยู
1: ่ได้เหมือนกับได้รับต่อมาตอนที่ท่านบวชอยู
0: ่พ่อแปลว่าหลวงพ่อก็คือจะพูดไงดีก็คือทางบิดาของพระท่านนี้ก็คือเป็นพระอยู
1: ่
0: แล้วก็พอท่านมรณภาพไป
1: ก็ส่งต่อ
0: ก็ตกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มาก็ต้องไล่กลับไป
1: ไล่เป็นสายสาม
0: ใช่ครับว่าเป็นศีลส่วนตัวหรือเป็นศีลของสงฆ์แค่นั้นเอง
1: นะอันนี้ต้องเขาเรียกว่าสืบสิทธิ์กันต่ออีกนะคุณป้านะ
0: ครับ
1: ยังมีเรื่องแต่ว่ายังไงก็ตามไปที่ที่ดินก่อนแล้วกันนะครับเห็นบอกว่าค่าทําโฉนดใบแท้เนี่ย100บาทต่อแปลงนะ100บาทต่อแปลงค่าคําขอ5บาทค่าออกใบประกาศเมื่อสักครู่นี้ที่คุณธนวินบอกเนี่ย10บาทครับ
0: ประมาณ
1: แล้วก็ออกใบแท้เนี่ยฉบับละ50บาทเนี่ยแค่นี้เองนะฮะ
14: ไม่แพง
1: ค่าออกก็ไม่เท่าไหร่แต่ค่าตรวจสอบสินนี่แหละอันนี้แหละ
14: ทำใจแล้วฮะ
1: เออนะ
14: ครับบ้านกระโปงอยู่
1: นะเอาแต่ไงเชื่อว่ามันถ้าเผื่อมีการตรวจสอบกันจริงๆอ่ะคุณป้าก็ยังคงน่าจะมีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในที่ดินฉบับแปลงนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะใช่มั้ยฮะ
0: ก็ต้องลองไปไล่กันไล่สายกันดูละกันเพราะว่ามันมีโอกาสทั้งมีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นลองไปไล่สายกันดู
1: ไม่เอาแล้วอ๋อขอแค่เอาโฉนดกลับมาเท่านั้นเองตัวเองก็เสร็จแล้วไม่
0: ติดใจเรื่องนี้ละ
1: ไม
0: ่ติดใจเรื่องนี้ละ
1: โอเคนะคุณป้านะขอให้ดำเนินการเรียบร้อยนะคุณป้านะ
14: ขอบคุณ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าใจที่ผมงงใช่ไหมตอนแรก
0: เข้าใจ
1: เอ๊ได้มาตอนไหนฉบับโฉนดฉบับนี้เป็นของใครเป็นของพระมอบให้คารวาสได้หรือไม่ที่ผมถามตั้งแต่แรก
0: ครับคือประเด็นพวกนี้คือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการบวชเนี่ยจะกลายเป็นของทรัพย์สินของสงฆ์นะครับจะไม่สามารถส่งทอดสู่ทายาทหรือว่าอะไรได้นะครับส่งได้ก็คือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้นเลย
1: ครับ ครับผมนะเวลายังเหลืออยู่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเผื่อว่าใครมีปัญหาอะไรอย่าลืมฮะผมย้ำให้ทีนะครับ022769717แล้วก็022769721นะครับโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาได้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีคำถามอะไรจะส่งมาทางคอมเมนต์นะครับของไลฟ์ของเราในขณะนี้นะครับได้เลยนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนตอนนี้ใครที่กำลังติดตามชมนะครับผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะฝากไปได้ในขณะที่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ผมอยากจะชวนคุณคุยเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนหน่อย
0: ครับ
1: หลังจากกลุ่มมันเกิดเหตุติดกันเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: พอเกิดเหตุยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีมาแล้วนะครับวันเดียวกันตอนเย็นมีครูต่างชาติที่ถูก
0: ไล่ออก
1: ครูว่าจะเอาปืนไปยิงอีก
0: มีโพสต์
1: ภาพนะอาจจะไม่ได้บอกแน่นอนว่าฉันจะดำเนินการอะไรอย่างไรนะ
0: ครับ
1: ในวันเดียวกันมีคนเอาคลิปวิดีโอของเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่โรงเรียนสิงคโปร
0: ์ครับ
1: นะฮะถือปืนไปตบเพื่อน
0: ครูไปทำ
1: ไปครูไปทำร้ายต่างๆนะฮะอันนั้นก็มีการดำเนินการกันไปนะครับโอ้โหแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่อาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ทำไมมันครอบครองกันง่ายขนาดนั้นนะใบครอบครองอาวุธปืนมันออกง่ายอะไรขนาดนั้นเลยท่านโจ
0: จริงจริงๆต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนปืนเนี่ยปืนที่ถูกกฎหมายก
1: ับ
0: ปืนเถื่
1: อ
0: นนะครับคือถามว่าปืนถูกกฎหมายกับปืนเถื่อนอันไหนเยอะกว่ากันปืนเถื่อนเยอะกว่า
1: เยอะกว่าหรอ
0: เยอะกว่าครับเพราะว่าปืนเถื่อนเนี่ยเราไม่รู้จำนวนเลย
1: ครับ
0: และเราควบคุมไม่ได้เลยเพราะไม่รู้มาทางไหนก็ไม่รู
1: ้
0: ถูกไหมครับแล้วบางประเภทเป็นอาวุธร้ายแรงบางประเภทเป็นปืนยาวปืนสั้นที่เป็นปืนเถื่
1: อ
0: นนะครับเพราะฉะนั้นปืนเถื่อนรัฐต้องปราบ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเราควบคุมไม่ได้โทษหนักด้วย10ปีอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: 1ถึง10ปีปรับ 20,000 บาทแล้วยังไม่รวมข้อหาอื่นที่ตามมาน ะครับ
1: ปืนเถื่อนที่ว่าเนี่ยมันจะมีอีกคำหนึ่งคือปืนประดิษฐ์เองหรือปืนไทยประดิษฐ์
0: ไทยประดิษฐ
1: ์อันนี้ถือว่าเป็นปืนเถื่อนไหม
0: ไทยประดิษฐ์เนี่ยมีบางช่วงที่เขาอนุญาตให้ไปขึ้นทะเบียนได
1: ้
0: ถ้ามีขึ้นทะเบียนได้ปั๊บเนี่ยมีใบป.4ออกมาแปลว่าไม่เถื่
1: อ
0: นแต่ถ้าไม่มีเอกสารแสดงว่าปืนกระบอกเนี่ยเป็นของใครใครครอบครองอยู
1: ่ครับ
0: เถื่อนครับ
1: เถื่อนเลย
0: เถื่อน
1: คำว่าเถื่อนเนี่ยคืออาจจะมีผมว่ามันมีหลายๆปัจจัยที่ทำให้คำว่าเถื่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างปืนที่ไม่มีเลขทะเบียน
0: ปืนไม่มีเลขทะเบียนเถื่อนครับ
1: ปืนที่เอามาจากต่างประเทศลักลอบเข้ามา
0: เถื่อนครับ
1: เถื่อน
0: เถื่อนครับ
1: ปืนที่ทำเองประดิษฐ์เองอันนี้ก็เถื่อนเหมือนกัน
0: ก็เถื่อนเหมือนกัน
1: ไอ้พวกปืนปากกงปากกาอะไรอย่างนั้นนะ
0: เถื่อนแน่นอน
1: ก็ถือเถื่อนหมดกัน
0: เพราะว่าปืนพวกนั้นเป็นปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ด้วยปืนปากกาเงี้ยครับ
1: แล้วใบครอบครองต่างๆมีคนพูดถึงปอนั่นปอนี้มันแตกต่างอะไรยังไงบ้าง
0: โอเคเอาก่อนถ้าเราจะไปซื้อปืนหนึ่งกระบอกนะครับ
1: ครับ
0: ประเด็นที่หนึ่งเลยคุณจะต้องไปขอปอสามจากนายอำเภอนะครับหรือว่าถ้าเป็นในกรุงเทพก็ไปที่วังเขาเรียกวังเลยนะกลิ่นละวังชยานั่นแหละครับ
1: ครับ
0: ก็ไปยื่นขอ
1: ครับ
0: นะครับพอยื่นขอเสร็จแล้วเขาก็จะให้ป.3มาป.3เนี่ยก็จะระบุประเภทเป็นปืนสั้นขนาดเท่าไหร
1: ่
0: แปลว่าคุณซื้อได้แค่นั้นนะหมายความว่าถ้าสมมติว่าออกมาขนาด9มิลลิเมตร9มม.
1: ครับ
0: จะไปซื้อ357ไม่ได
1: ้ครับ
0: 380ไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องซื้อเท่านั้นซื้อขนาดนั้นเท่านั้น
1: ตาม
0: ที่
1: ระบุไว้ในป.3นั่นเลย
0: ใช่ครับพออ่ะเราได้เอกสารมาแล้วเราก็เดินไปที่ร้านขายปืนนะครับแล้วก็ไปเลือกซื้อปืนกลับมาพอซื้อปืนกลับมาเสร็จปุ๊บเราจะต้องไปเปลี่ยนจากป.3ไปเป็นป.4ป.4นี่ก็คือมีและใช้นะครับอาจจะ
1: แสดงว่าป.3นี้อนุญาตให้ซื้อครับผมป.4มีและใช้
0: เนี่ยมันก็มี2อย่างเพื่อป้องกันทรัพย์สินและเพื่อการกีฬาน
1: ักกีฬาสองกรณีนี้เท่านั้น ช่ครับป้องกันทรัพย์สิน
0: ใช่ครับ
1: และการกีฬา
0: และการกีฬาการกีฬาก็พวกนักกีฬายิงปืน ITSC ปั๊บยิงเป้าบินพวกนั้น
1: ที่เขาจะต้องมีปืนไปซ้อมยิง
0: ไปแข่ง
1: ไปแข่ง
0: ไปแข่งไปซ้อมของเขา
1: ครับ
0: ป้องกันทรัพย์สินก็คือปืนที่ประชาชนทั่วไปมีไว้ในครอบครอง
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ว่ากฎหมายเราเนี่ยไม่เคยอนุญาตให้ประชาชนติดอาวุธไม่เคยนะครับการที่จะพกพาอาวุธได้ปืนเนี่ยจะติดตัวไปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยจะต้องมีใบอีกใบหนึ่ง
1: มีอีกปอหนึ่ง
0: มีอีกปอหนึ่ง
1: ปออะไรอีกฮะ
0: ปอ12ครับ
1: 12
0: ครับปอ12นี่ก็คือใบอนุญาตพกพาแต่ถามว่าการที่คุณมีปอ12คุณสามารถใส่ซองพกนอกเหน็บเอวเดิน
1: ครับ
0: กาเลยอย่างนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได
1: ้
0: คุณจะต้องพกด้วยความมิดชิดนะครับใส่กระเป๋าต้องไม่ให้ประเจิดประเจิดอันเป็นที่หวาดเสียวแก่บุคคลทั่วไป
1: ครับ
0: นะครับป.12ณขนาดนี้นะปัจจุบันนี้ไม่ได้มีการอนุญาตให้ขอได้แต่ไม่เคยอนุญาตกลับมาย ื่นขอได
1: ้แทบจะไม่อนุญาตแล้ว
0: ณวันน
1: ี้มีใบให้ขอแหละแต่คนที่อนุญาตฉันไม่อนุญาตเธอแล้วแหละ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คนที่อนุญาตยังเป็นนายอำเภอยังเป็นเจ้าหน้าที่ใดๆไหมฮะ
0: อาจจะณปัจจุบันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะต้องให้รัฐมนตรีเซ็น
1: ระดับนั้นเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: การพกพาเนี่ยนะ
0: พกพา
1: ดังนั้นคนที่มีป.4ไม่สามารถที่จะพกพาไปที่ไหนใดๆได้เลย
0: ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเพื่อป้องกันทรัพย์สิน
1: ก็ต้องเก็บอยู่กับที่อยู่กับบ้าน
0: ทรัพย์สินเราอยู่ที่บ้านเราต้องเอาไปป้องกันที่บ้าน
1: หลายคนเอาไปไว้ในรถด้วยเนี่ยก็คือทรัพย์สินของฉัน
0: ทรัพย์สินคราวนี้พอรถมันเคลื่อนที่ได
1: ้
0: ก็ต้องถามหากลับมาว่ามีใบอนุญาตพกพาไหมป.12ถ้าไม่มี
1: ถ้ามีการเคลื่อนที
0: ่ถ้ามีการใช่ครับ
1: เคลื่อนที่ถือว่าเป็นการพกพา
0: พกพา
1: แม้ว่าคุณจะอ้างว่าอ้าวนี่ก็รถของฉันเขาฉันก็ไว้อยู่ในทรัพย์สินของฉันไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วรถเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่เป็นส่วนบุคคลด้วยพอรถวิ่งไปตามท้องถนนเคลื่อนที่ไปได
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยเดิมเขามีระเบียบเรื่องการแยกแม็กแยกอะไรต่างๆแต่ว่าถามว่าผิดไหมก็ผิดอยู่ดีนะครับเพราะว่าปืนก็คือปืนแค่นั้นเอง
1: การครอบครองปืนครอบครองกระสุนแค่ครอบครองกระสุนโดยที่ไม่มีปืนถือว่ามีความผิดไหมโดยที่ตัวเองไม่ได้มีใบอนุญาตใดๆเลย
0: เวลาใบอนุญาตเขาจะบอกว่าอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
1: อ๋อเครื่องกระสุน
0: ใช่ครับจะต้องมาพร้อมกันอย่างเช่นใบอนุญาตออกมาที่ขนาด9มิลลิเมตร9มมเนี่ย
1: ครับ
0: แต่เรามีลูกกระสุนปืนที่เป็นจุด380ซึ่งเราไม่มีใบอนุญาต
1: ไม่ใบอนุญาต
0: ก็ผิด
1: ก็ผิดไม่ตรงตามใบอนุญาต
0: ใช่
1: ว่าคุณครอบครองปืนชนิดนี้อยู่นะ
0: ใช่คร
1: ับ ถือว่าผิดด้วย
0: ผิดแน่นอน
1: โอ้
0: แล้วโทษพวกนี้หนักมากแล้วยิ่งประเภทแบบเคยสามีภรรยาสามีเป็นมีปืนอยู
1: ่
0: ให้ภรรยาไปพกอันนี้ถือว่าผิดนะ
1: ก็ผิดเลย
0: ก็ผิดเพราะว่าชื่อไม่ตรงเขาเรียกว่าอันนี้เขาจะเรียกว่าปืนผิดมือ
1: ก็เป็น
0: ก็ผิด
1: เป็นความผิดอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เด็กๆที่ไปนำปืนของญาติคนรู้จักหรือใดๆก็ตามที่เขาจะได้มาเนี่ยเด็กจะมีความผิดไหมถ้าถือว่าเป็นเด็กเยาวชนเป็นเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่รู้
0: คือจริงๆเนี่ยปืนไปอยู่ในคนที่ไม่ชื่อไม่ตรงเนี่ยผิดหมดแต่คำถามก็คือเยาวชนแล้วผู้ปกครองเนี่ยทำไมไม่ดูทำไมถึงปล่อยให้เด็กเข้าถึงอาวุธปืนได้โดยง่ายถูกไหมครับ มันก็เป็นความผิดอยู่ดีแล้วมันมาตามมาด้วยความรับผิดชอบอีกนะ
1: นะไม่รู้ว่าเขาจะนำเอาปืนไปใช้อะไร
0: ใช่ครับ
1: นะฮะอ่ะถ้าเผื่อว่าแค่เอาไปยิงนกไปซ้อมยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ทำให้ใครได้รับบาดเจ็บสูญเสียอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้ถามว่าปืนเนี่ยเอาง่ายๆนะครับปืนลั่นนอกสนามเนี่ย
1: อ
0: ันตรายทุกมีโอกาสเดือดร้อนหมดเพราะคำถามก็คือลูกกระสุนปืนเนี่ยตัวหัวเนี่ยวิ่งได้เป็นกิโลอ่ะแล้วคำถามก็คือมันเคยตกโดนศีรษะคน
1: ใช่ใช่
0: ทะลุหลังคาบ้านเนี่ยเขานอนอยู่ในบ้านหลังคาลูกกระสุนปืนตกใส่หลังคาบ้านแล้วทะลุเข้าไปโดนเขาเนี่ย
1: เลย
0: ถึงขั้นเสียใช่ครับเพราะฉะนั้นอาวุธปืนเนี่ยถ้าอยากจะยิงอยากจะนู่นนี่นั่นนะอยู่ในสนามอ่ะดีสุด
1: นะ
0: ไปซ้อมกันในสนามไปซ้อมในสถานที่ที่จัดไว
1: ้เก็บไว้ดีๆให้ลูกหลานเอาไปด้วยนะไม่อยากให้เกิด
0: อีกแต่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้นะฮะวันนี้เราใช้เวลาแบบ เบสเสร็จจริงๆคุ้มกันค่ามากขอบคุณครับขอบคุณที่มีสิริพรด้วยขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการมาจนถึงวันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
15: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโครงเทียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภาคใต้ยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณโรงพยาบาลระนองโดยกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดระนองว่าตอนนี้โครงการแลนด์บริดจ์ยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มเอาไว้คุ้มก่อนค่อยมาว่ากันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีระบบขนส่งเชื่อมส่วนที่ขาดไปรัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือที่เรียกว่าMissing Link โดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อให้ระบบขนส่งลงสู่ภาคใต้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นสำหรับจังหวัดระนองจะมีการพัฒนาท่าเรือให้มีความสำคัญและมีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยสินค้าจากยุโรปสามารถเข้ามาทางระนองและกระจายต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือรวมถึงเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนขณะเดียวกันสินค้าของไทยสามารถใช้เส้นทางระนองส่งออกไปยังประเทศอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปได้ทางนี้รัฐบาลจะพัฒนาระบบคมนาคมและท่าเรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางผ่านแผนรองรับ4ด้านพร้อมพัฒนาระบบเช็คลิสต์เป็นมาตรฐานบริการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
9: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัด มาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียน
10: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้กำลังใจเด็กครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลและเยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับผลกระทบจำนวน21รายสำหรับความเสียหายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนได้ประสานโยธาธิการจังหวัดสำรวจความเสียหายเพื่อจะทำงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนระหว่างนี้จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กการเรียนการสอนหรือให้เด็กเรียนที่บ้านเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานทีมแพทย์และบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและครอบครัวโดยเบื้องต้นสถานการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ได้ที่ผอมริสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
13: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดใช้ผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
14: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
16: ก่อนตัดติดล้อช่วยที่ให้ลูกคนนี้

0: งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
1: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วทีเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
3: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของวัยเก๋าซะบ้าง
2: วัยเก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
3: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
2: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
3: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
2: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
3: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
4: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
5: แผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแด่ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการ Teen Talk เสาร์อาทิตย์ครับ

0: เมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย
1: ์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับตอนนี้ครับท่านอยู่ในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ของเรานะครับพบกันทุกเสาร์อาทิตย์เวลา 17:15 น.เป็นต้นไปครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz ครับตอนนี้ท่านก็อยู่กับกระผมครับ DJ เฟรนยานุสวัยผู้ดำเนินรายการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกท่านในช่วงนี้นะครับผมเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับผม9สิงหาคมนะครับเป็นช่วงเริ่มต้นนั่นเองหลายๆคนก็รู้สึกว่าเออทำไมเดือนนี้มันไวจังเลยแป๊บเดียววันที่9แล้วนะครับผมเดินทางมา9วันแล้วนะครับกับเดือนสิงหาคมซึ่งในเดือนสิงหาคมครับก็มีวันสำคัญต่างๆมากมายรอพวกเราอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเราจะมาลงดีเทลกันในส่วนของวันที่9สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับเราจะมาลงดีเทลรายละเอียดกันต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันนี้นะครับผมวันเสาร์ที่8สิงหาคม2519เองนะครับเฟนได้ติดในส่วนของภารกิจนะครับทำให้ไม่สามารถมาจัดรายการที่สถานีได้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีวิทยุนะครับอยู่ที่สวท.ขอนแก่นแล้วนั่นเองนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังอยู่ FM 99.50 MHz นะครับถ้าท่านอยากเห็นหน้าตาของดีเจว่าหน้าตาเป็นยังไงคนพูดทำไมเสียงเพราะจังเลยนะครับก็สามารถมารับชมนะครับการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง Facebook Fanpage สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับในช่วงนี้ครับถือว่ามีข่าวที่น่าให้เราติดตามรับชมแล้วก็รับฟังหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับผมมีทั้งข่าวที่ดีและก็ข่าวที่ไม่ดีนะครับผมในโอกาสนี้นะครับในนามของผู้จัดรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์นะครับผมโดยกลุ่มดีเจเยาวชนจังหวัดขอนแก่นเองนะครับผมต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์สูญเสียบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งได้สูญเสียเยาวชนนะครับผมไปอีก1รายนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะครับผมจะไม่เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามนะครับอยากให้ทุกสถานที่เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอแสดงความเสียใจในส่วนของครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านนะครับผมในโอกาสนี้ด้วยนะครับในช่วงนี้ครับทุกท่านถือว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับผมเพราะว่าแทบจะอัปเดตกันอย่างเรียลไทม์เลยสภาพอากาศในประเทศไทยเราช่วงนี้นะครับก็น่าจะแปรปรวนนะครับผมวันไหนฝนอยากตกก็ตกวันไหนฝนไม่ตกก็คือไม่ตกเลยนะครับหรืออีสานเนี่ยเขาเอิ้นว่าอันแม่แรงตีน้ำพอแถนนะครับเนาะแม่แรงตีน้ำพอแถนพญาแถนเพิ่งก็อีกจังนึงแม่แรงเพิ่งก็อีกจังนึงนะครับเพิ่นตีกันเนาะจักสิตกจักสิบ่ตกจักสิแห้งจักสิท่วมบ่อันนี้ก็ต้องลุ้นเอาหน้างานนะครับก็ต้องลุ้นเอาหน้างานว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับผมพอแถนกับแม่แรงตีกันนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องติดตามนะครับสภาพอากาศเนี่ยไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ละวันเลยสภาพอากาศแต่ละวันเนี่ยอัปเดตกันตลอดเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยอยากให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ถือว่าอากาศของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นอากาศที่กำลังเย็นสบายเลยนะครับผมอากาศเย็นมากๆเลยนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ29องศาเซลเซียสครับโดยมีความชื้นสัมพัทธ์ครับอยู่ที่ 84% โดยมีกำลังความเร็วของลมนะครับผมจากทิศตะวันตกครับความเร็ว 4.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีในส่วนของฝนสะสมอยู่ที่0มิลลิเมตรนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ฝนเราเนี่ยแทบจะยังตกไม่ถึง1มิลเลยนะครับผมก็อาจจะมีตกบ้างเป็นบางพื้นที่นะครับผมในส่วนของอุณหภูมินะครับผมถือว่ากำลังเย็นสบายนะครับยังไม่ได้ร้อนมากเกินไปนะครับได้อากาศเรื่อยๆเลยก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับในวันนี้อุณหภูมิสูงสุดของเราก็จะอยู่ที่30องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดในช่วงเช้าครับคือ 24.5 องศาเซลเซียสพระอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้ครับเวลา 18:40 น.พระอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันถัดไปครับคือเวลา 5:55 น.นั่นเองนะครับและสำหรับพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้นะครับผมอาจจะมีฝนฟ้าคะนอง ขอไปครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40% ของพื้นที่นะครับผม ก็ขอให้ได้ติดตามพยากรณ์อากาศนะครับคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมีโอกาสฝนตกสูงมากเลยทั้งวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับคาดว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกก็ขอให้ท่านนะครับได้เตรียมพกร่มพกเสื้อกันฝนอะไรไว้ให้พร้อมเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับผมฝนสามารถเซอร์ไพรส์เรากันได้ทุกเมื่อเลยนะครับอย่างไรก็ตามก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเราต้องเตรียมที่จะรับมือกับสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็สามารถมาเซอร์ไพรส์เราได้ตลอดเลยนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะตกตอนไหนแต่กันไว้ดีกว่านะครับถ้ามีรถยนต์ก็พกเดินทางด้วยรถยนต์ดีกว่านะครับจะเซฟมากกว่านะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสำคัญอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เหมาะสมแล้วก็อย่าลืมกินยาเพื่อกันไว้นะครับผมและในช่วงนี้เราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันหน่อยแล้วกันนะครับสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเคยฟังกันนะครับเป็นผลงานเพลงที่แบบว่าก็เก่านะครับผมแต่ว่านำมารีเมคใหม่ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงนี้เรามีเป็นเบาๆหน่อยแล้วกันครับผลงานเพลงเก่าๆนะครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเจ็บนิดเดียวจากคุณนิตยาบุญสูงเนินนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นคอฟเวอร์นะครับผมเจ็บนิดเดียวเนี่ยเราเปิดต้นฉบับอาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเราจะเปิดเวอร์ชั่นคอฟเวอร์ให้ท่านได้ฟังเพราะๆนะครับผมเรียกว่าฟังสบายๆกันในช่วงนี้นะครับผมกับผลงานเพลงเจ็บนิดเดียวพักระหว่างเพลงกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

ครับเรากลับกันมาอยู่ในช่วงของทีนสาระนั่นเองครับวันนี้ทีนสาระน่ารู้ดีๆครับเรามีเรื่องดีๆมาฝากท่านนะครับเป็นเคล็ดลับเป็นความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเซลล์บอสแคทนั่นเองครับสำหรับเซลล์บอสแคทเนี่ยเป็นระบบที่เราใช้แจ้งเตือนในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินนะครับซึ่งจะเป็นการเตือนภัยที่เจาะจงเฉพาะในพื้นที่นั่นเองนะครับสำหรับหลายท่านครับที่สงสัยว่าเฮ้ยเซลล์บอดแคสต์คืออะไรเคยได้ยินมานานแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับผมในส่วนของรัฐบาลนะครับได้มีการชี้แจงการใช้ในส่วนของเซลล์บอดแคสต์ครับแจ้งเตือนในกรณีที่มีเหตุรุนแรงใช้ทั้งการเตือนภัยเงียบการเจาะพื้นที่การป้องกันผู้หลบซ่อนที่ตกเป็นเหยื่อในส่วนของลักษณะที่เป็นเป้าหมายหรือย้ำออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการเตือนภัยครับโดยเมื่อวันที่8สิงหาคม2519ครับนางสาวลยดาเพริศวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากกรณีการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2519ซึ่งกรมการปกครองและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้มีการใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์ครับเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นโดยทางรัฐบาลครับได้ขอชี้แจงแนวทางการใช้ระบบดังกล่าวหลังมีประชาชนครับได้สอบถามเป็นจำนวนมากว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนในครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนกับการทดสอบระบบที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าการเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนนั้นเป็นไปตามหลักด้านของความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เพิ่มความสุ่มเสี่ยงแก่ผู้ที่หลบขอไปครับเพื่อไม่เป็นการให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวอีกว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวทางปภ.ครับได้ใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่บริเวณโรงเรียนและบริเวณโดยรอบรัศมีประมาณ5กิโลเมตรเพื่อขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงบริเวณการสัญจรหรือเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุลดในส่วนของความเสี่ยงต่อประชาชนและอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำหรับการแจ้งเตือนในครั้งนี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่างปภ.และผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยระบบเซลล์บอดแคสต์ครับสามารถส่งข้อความโดยตรงไปยังโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เป้าหมายได้พร้อมกันเป็นจำนวนมากโดยไม่จำเป็นต้องทราบในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับล่วงหน้าและสามารถกำหนดพื้นที่รูปแบบและระดับการแจ้งเตือนให้เหมาะสมตามลักษณะของเหตุการณ์สำหรับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวว่าประเด็นที่ประชาชนได้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากคือเหตุใดข้อความการแจ้งเตือนในครั้งนี้จึงไม่มีการออกเสียงแจ้งเตือนเหมือนกับการทดสอบระบบที่ผ่านมาโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นการตั้งใจส่งข้อความแบบไม่มีเสียงเนื่องจากว่าโทรศัพท์ของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุอาจมีเสียงแจ้งเตือนอาจเปิดเผยตำแหน่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลจึงมีการแตกต่างในเรื่องของการแจ้งเตือนที่ต่างออกไปจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวสึนามิหรือเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่จำเป็นต้องใช้เสียงแจ้งเตือนเพื่อเร่งให้ประชาชนนั้นได้อพยพครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวว่าระบบเซลล์บอดแคสต์นั้นไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์การเลือกใช้การแจ้งเตือนเกินอยู่กับขอบเขตพื้นที่และการใช้หรือไม่ใช้เสียงซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมหากเป็นเหตุการใช้อาวุธหรือมีเป้าหมายที่แจ้งเตือนให้กับประชาชนภายนอกเพื่อไม่ให้เข้าสู่ในพื้นที่เราจะไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมให้แก่ผู้หลบซ่อนอยู่ภายในทั้งนี้ครับในส่วนของระบบเซลล์บอดแคสต์ครับถือเป็นเครื่องมือที่แจ้งเตือนภัยที่สามารถส่งข้อความได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมในส่วนของผู้อยู่ในพื้นที่เป้าหมายโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมทางรัฐบาลครับขอให้ประชาชนได้อ่านรายละเอียดในข้อความแจ้งเตือนอย่างรอบคอบปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและไม่เผยแพร่ภาพหรือการถ่ายสดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวในตอนท้ายว่าในกรณีดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการใช้การประยุกต์ระบบเซลล์บอดแคสให้เหมาะสมกับลักษณะของการทำงานในแต่ละประเภทในการแจ้งเตือนภัยโดยรัฐบาลครับจะนำเหตุการณ์จากการใช้งานจริงมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนมีประสิทธิภาพที่สูงสุดสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและรับรองสถานการณ์เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมในทุกกรณีต่อไปครับนี่นะครับก็เป็นในส่วนของเนื้อหาข่าวนะครับที่
จ้งเตือนนะครับจากทางในส่วนของรัฐบาลเองนะครับผมโดยขอบคุณข่าวนะครับผมจากทางกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาขยายความให้พวกเราได้เข้าใจถึงรูปแบบการใช้งานระบบเซียวบอดแคสต์ในครั้งนี้นะครับว่าเราใช้งานอย่างไรวางแผนกันอย่างไรในการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับและนี่ครับทุกท่านก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะครับช่วยให้พวกเราได้เตรียมตัวรับมือและป้องกันได้ถูกนะครับผมเรียกว่าเราได้รู้แล้วว่าเป็นอย่างไรและเราจะป้องกันอย่างไรนะครับพยายามเช็คมือสับโทรศัพท์มือถือนะครับผมว่ามีข้อความอะไรเข้ามาหรือเปล่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเกิดอะไรที่ผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนก็ตามบางครั้งอาจจะไม่ได้อัปเดตลงโซเชียลมีเดียตลอดเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะมีการอัปเดตลงในส่วนของเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนจากรัฐบาลด้วยเช่นกันนะครับที่สำคัญครับให้เชื่อถือข่าวสารที่มีน้ำหนักมีความน่าเชื่อถือเป็นข่าวสารที่มาจากทางการหรือว่าเป็นจากหน่วยงานที่ได้รับการรองรับแล้วนะครับเสพข่าวเสพสื่อต้องเสพอย่างมีสติเสพหลากหลายช่องทางเรื่องชั่งน้ำหนักที่เหมาะสมนะครับเช่นเดียวกันครับกับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นของเรานั่นเองนะครับข่าวสารแต่ละข่าวสารครับที่เราได้มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังผ่านทางวิทยุเองหรือว่าผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะครับที่ได้มีการเผยแพร่เองไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage สพท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ radio ขอนแก่น .prd.go.th รวมถึงแพลตฟอร์ม TikTok นะครับ radio kkprd1 นะครับผมก็ได้มีการคัดกรองเนื้อหานะครับผมที่เป็นข่าวสารเหมาะกับประชาชนนะครับผมและเป็นข่าวสารที่ผ่านการคัดกรองและตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของในช่วงของทีนสาระนะครับในช่วงถัดไปครับเราจะไปพักรับฟังเพลงกันสักครู่เดียวครับและเราจะมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆที่จะมาฝากทุกท่านนะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของการบูลลี่นะครับผมในช่วงของ Teen Secret เราจะมาพูดถึงกันครับว่าการบูลลี่เนี่ยมีด้วยกันกี่ประเภทมีแบบไหนเรื่องอะไรบ้างนะครับและในช่วงนี้เราไปพักระหว่างเพลง cover กันสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับผมจากคุณหมิวรัชดาพรนะครับผมกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแผลใหม่นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วช่วงนี้พักระหว่างเพลงสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

ครับการมาอยู่กันนะครับกับช่วงของ Teen Secret ครับในช่วงนี้นะครับมีเคล็ดไม่ลับดีๆมาฝากทุกๆท่านนะครับผมเคล็ดลับดีๆที่จะมาฝากทุกท่านเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับกับแคทแมสเซียมีทุกเคล็ดครับผมคอยคิดคอยโยกเคล็ดเหมือนกันนะครับผมก็พักผ่อนกันด้วยนะครับแหมก็ว่ากันไปนะครับทุกท่านครับในช่วงนี้ครับเหมือนกับที่เราได้เกริ่นกันไปนะครับว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของการบูลลี่นะครับการบูลลี่เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับและหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบูลลี่คืออะไรนะครับผมบูลลี่เนี่ยเป็นคำที่เราน่าจะได้ยินกันมาสักพักแล้วล่ะนะครับผมเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าบูลลี่กันนะครับผมคำว่าบูลลี่นะครับผมก็คือพฤติกรรมการกลั่นแกล้งการรังแกหรือว่าการใช้อำนาจที่เหนือกว่าเพื่อทำร้ายผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของทางด้านร่างกายด้านจิตใจหรือจะเป็นในเรื่องของด้านคำพูดนั่นเองครับโดยจะแบ่งเป็นการตั้งใจและการกระทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องแบ่งออกด้วยกันอยู่4ประเภทหลักได้แก่ทางร่างกายทางวาจาทางสังคมและทางไซเบอร์ครับโดยการรับมือนะครับผมเราสามารถรับมือได้ด้วยการตั้งสติการเก็บหลักฐานและการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญครับประเภทของการบูลลี่ครับบูลลี่อิงใช้นั่นเองครับทางด้านร่างกายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของฟิสิกอลนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตบตีชกต่อยผลักแย่งของหรือทำลายข้าวของนั่นเองครับทางด้านวาจาครับผม verbal ก็คือด้านของเรื่องของการล้อเลียนการดูถูกการด่าทอการเหน็บแนมหรือว่าการข่มขู่ครับทางด้านสังคมครับ social ก็คือเรื่องของการนินทาการปล่อยข่าวลือการกีดกันให้ออกจากกลุ่มหรือว่าการทำให้อับอายต่อหน้าผู้คนสาธารณะหรือต่อหน้าบุคคลอื่นนั่นเองครับและทางไซเบอร์ครับผมเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่ยิ่งนั่นก็คือการกลั่นแกล้งกันผ่านทางสังคมออนไลน์ครับเช่นในเรื่องของการโพสต์ประจานการส่งข้อความคุกคามหรือว่าการคอมเมนต์ด่าทอในโซเชียลมีเดียให้เกิดความเสียหายและอับอายนั่นเองครับโดยในส่วนของวิธีการรับมือการบูลลี่ครับข้อที่1ครับคือเราต้องตั้งสติและอย่าโทษตัวเองครับให้จำไว้ว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเราแต่เป็นปัญหาพฤติกรรมของผู้อื่นที่กระทำข้อที่2ครับคือเรื่องของการเก็บหลักฐานครับหากเป็นการบูลลี่ออนไลน์หรือว่าการเกิดขึ้นในที่ทำงานนะครับผมให้เราบันทึกภาพหน้าจอหรือว่าข้อความไว้เป็นหลักฐานนั่นเองครับหากเป็นข้อที่3ครับก็คือเดินเลี่ยงหรือว่าเลือกที่จะนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ครับเราจะพาตนเองออกไปจากสถานการณ์ตรงนั้นทันทีไม่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการโกรธหรือการตอบโต้อย่างรุนแรงที่อาจทำให้เรื่องนั้นบานปลายและแย่ลงกว่าเดิมครับการบอกคนรอบข้างครับเราอาจจะเล่าให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองครูหรือว่าเพื่อนสนิทที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจหรือจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่ที่เรารู้สึกว่าเขาสามารถรับฟังเราแล้วก็สามารถช่วยเหลือเราเพื่อหาทางออกได้นะครับอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวต้องเล่าให้กับคนที่เรารู้สึกสบายใจนะครับเขาอาจจะช่วยเราได้นะครับรวมถึงการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับหากรู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกวิตกกังวลมีอาการซึมเศร้านะครับผมก็ขอให้ได้ไปพบจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยานะครับเพื่อรับฟังในส่วนของคำแนะนำที่ถูกต้องนั่นเองนะครับถือว่าการบูลลี่ครับมีอยู่กับสังคมเรียกว่าเป็นสังคมที่เป็นของมนุษย์เนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับผมคนที่เหนือกว่าก็มักจะเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่านะครับอันนี้เราจะเห็นได้ตามทั่วไปในสังคมนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับการที่เราไปข่มเหงหรือว่าไปกดคนอื่นให้ต่ำกว่าเราและยกตัวเองขึ้นสูงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆเลยไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนหรือสังคมไหนนะครับก็ไม่ควรมีเหตุการณ์เหล่านี้หรอกเกิดขึ้นนะครับการบูลลี่เนี่ยมันเกิดได้ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ภายในครอบครัวหรือว่าจะเป็นสังคมวัยเรียนวัยทำงานไปจนถึงสังคมภายนอกเลยครับสังคมออนไลน์ครับยิ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เราต้องฝึกรับมือกับมันให้ได้นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะครับปัญหาอย่าเก็บไว้คนเดียวพยายามช่วยเหลือตนเองหากช่วยตัวเองไม่ไหวก็ให้ไปแบ่งเบาภาระปรึกษากับคนที่เรารู้สึกสบายใจไว้ใจผู้ใหญ่ครูผู้ปกครองหรือว่าจะเป็นในส่วนของนักจิตวิทยาก็ได้เช่นกันนะครับร่วมหาทางออกร่วมกันเพื่อสันติสุขนั่นเองนะครับในช่วงนี้ครับขอมอบหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆให้กับทุกๆท่านนะครับผมเป็นผลงานเพลงให้กำลังใจหิวใจตนเองนะครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าว่าไงคนเก่งจากไทยทศมิตร
นั่นเองนะครับเดี๋ยวทีนี้เราพักรับฟังเพลงกันสักครู่เดียวกลับมาในช่วงท้ายรายการทีมทอล์คครับ

ครับในช่วงท้ายรายการของเรานะครับกับช่วงของทีนออนทัวร์ครับมีข่าวสารดีๆมาประชาสัมพันธ์สั้นๆกับท่านผู้ฟังนะครับสำหรับงานขอนแก่นบุ๊กแฟร์ครั้งที่2นะครับผมโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันนี้วันสุดท้ายครับ9สิงหาคม2569ครับเวลา 10:00 นถึง 21:00 นครับณขอนแก่นฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย PUBBAT ครับขอบคุณครับ PUBAT ครับหรือว่าภูบาทครับโดยรายละเอียดการจัดกิจกรรมนะครับผมมีกองทัพหนังสือรวมจากสำนักพิมพ์และร้านค้าชั้นนำมาจำหน่ายออกบูธภายในงานครับในราคาที่สุดแสนพิเศษโซนหนังสือหลัก7โซนเช่นหนังสือทั่วไปนิยายและวรรณกรรมหนังสือนิยายวายหรือ Wonder Why การ์ตูนและวัยรุ่น Book Wonderland หนังสือเด็กและการศึกษาหนังสือเก่าและหนังสือต่างประเทศกิจกรรมภายในงานครับมีทั้งการประกวดวาดภาพกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานกิจกรรมบุ๊กคลับและการประกวดอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองครับโดยในส่วนของวันนี้ครับวันสุดท้ายแล้วนะครับผมที่ขอนแก่นฮอลล์นะครับผมในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับศูนย์การค้าชั้น5นั่นเองนะครับอย่าลืมไปช็อปใช้เลือกจับใช้สอยหนังสือที่ท่านถูกใจนะครับมี1ปีครั้งเดียวนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วถึงเวลา 21:00 นหรือ 20:00 นนั่นเองครับทุกท่านครับสำหรับสัปดาห์นี้น่าเสียดายว่าเวลารายการของเราได้หมดลงแล้วนะครับผมแหมน่าเสียดายจริงๆรถเดียวมามากเลยนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับผมในรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:15 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และการถ่ายทอดสดครับผ่านทาง Facebook Fanpage Facebook สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับกระผมดีเจเฟรนยานวุฒิสวัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นพูดเหมือนรายการขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปครับ

0: เอ็มกัสการ์ดท่าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าว
7: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้อบจ.ขอนแก่นคว้ารางวัลใหญ่กองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นภาคอีสานปี2569ตอกย้ำความสำเร็จการพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนอย่างยั่งยืนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดอบรมพัฒนาระบบดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนครูหมอพ่อแม่ผ่านแอปพลิเคชันแคร์และ AI แชทบอทข้าวเหนียวขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ2027พร้อมเปิดศึกประกาศดีเดย์สมัคร8เดือน8พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ5วันแรกพยากรณ์อากาศประจำวันและสุภจีเร่งบริหารทุเรียนภาคใต้ส่งเสริมการตลาดไลฟ์คอมเมอร์สสร้างรายได้ผู้ประกอบการลดค่าครองชีพประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวอบจ.ขอนแก่นคว้ารางวัลใหญ่กองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นภาคอีสานปี2569ตอกย้ำความสำเร็จการพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ในประเภทการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ซึ่งสะท้อนความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากการขับเคลื่อนศูนย์ยืนคืนอุปกรณ์ในชุมชนและศูนย์ฮักแพงอบจ.ขอนแก่นที่มุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานมหกรรม20ปีกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นภายใต้แนวคิดภาคอีสานอยู่ดีมีแฮงสร้างสุขภาพชุมชนสู่คนอีสานปลอดโรคพยาธิใบไม้ในตับไม่ตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขทั่วภาคอีสานเข้าร่วมรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณและนวัตกรรมด้านสุขภาพของอบจ.ขอนแก่นเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดนิ่งในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการรับบริการทางสาธารณสุขศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ในชุมชนช่วยให้ผู้ป่วยระยะฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการฟื้นฟูร่างกายได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายศูนย์ฮักแพงอบจ.ขอนแก่นเป็นกลไกสำคัญในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาวะของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอบจ.ขอนแก่นยืนยันที่จะมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวขอนแก่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาวะที่แข็งแรงและสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกมิตินายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดอบรมพัฒนาระบบดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนครูหมอพ่อแม่ผ่านแอปพลิเคชันแคร์และ AI แชทบอทข้าวเหนียววันนี้ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครูหมอพ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นประจำปีการศึกษา2569โดยมีนายบุญยฤทธิ์พานิชรุ่งเรืองรองนายกเทศมนตรีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพร้อมมีประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนักกองส่วนพร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะวิทยากรและครูเข้าร่วมอบรมสำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพจิตและพฤติกรรมของเด็กในยุคปัจจุบันซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจครอบครัวเทคโนโลยีและสังคมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินทร์และกองยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่นในการพัฒนาแนวทางดูแลเด็กผ่านแอปพลิเคชันแคร์และ AI แชทบอทข้าวเหนียวเพื่อคัดกรองให้คำปรึกษาและส่งต่อเด็กที่มีปัญหาการเรียนหรือพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วโดยครูและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเด็กได้สะดวกยิ่งขึ้นเทศบาลนครขอนแก่นมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นต้นแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างครูแพทย์และผู้ปกครองเพื่อให้เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเข้าถึงบริการได้มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ2027พร้อมเปิดศึกประกาศดีเดย์สมัคร8เดือน8พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ5วันแรกมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่นและภาคีเครือข่ายประกาศความพร้อมจัดงานวิ่งยิ่งใหญ่ระดับตำนานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ2027ภายใต้แนวคิด Grit, Glory and

0: ในปีนี้จัดเป็นความเข้มข้นและรางวัลเกียรติยศเพื่อต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกโดยมีรายละเอียดไฮไลท์สำคัญดังนี้รางวัลไทยสเปเชียลมอบรางวัลพิเศษเฉพาะสำหรับนักวิ่งปอดเหล็กสัญชาติไทยจัดกลุ่มอายุแบ่งกลุ่มอายุทุกๆ5ปีครอบคลุมถึงรุ่นวัย60ถึง64ปี65ถึง69ปีและ70ปีขึ้นไปรางวัลท็อปเสื้อ100ตัวของรางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าเส้นชัย100อันดับแรกในประเภทมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอนรุ่นอีลิตและฟันรันแบ่งกลุ่มอายุทุก10ปีพร้อมเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศและคิสลันเปิดสนามให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพพร้อมเงินรางวัลและถ้วยรางวัลส่งเสริมการเล่นกีฬาสำหรับนักวิ่งที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ2027สามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัครได้ที่เว็บไซต์ทางการ registration.khonkanmarathon.com จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอนฟิวบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ๋อเซี่ยงประเทศจีนในคืนวันนี้9สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับประเทศไทย12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: นโยบายรัฐบาลเด็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: ข่าวสารนโยบายรัฐบาลสุภศรีเร่งบริหารทุเรียนภาคใต้ส่งเสริมการตลาดไลฟ์คอมเมอร์สสร้างรายได้ผู้ประกอบการลดค่าครองชีพประชาชนนางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้โดยขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการทั้งตลาดในประเทศและการส่งออกต่อเนื่องจนจบฤดูกาลในระดับราคาที่เหมาะสมจังหวัดชุมพรเป็นจุดสำคัญในการรวบรวมผลไม้ของภาคใต้หากบริหารจัดการผลผลิตในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยระบายผลไม้จากจังหวัดโดยรอบได้ด้วย

0: ยตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้ประมาณ 300,000 ตันขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 200,000 ตันส่วนการส่งออกทุเรียนไทยล่าสุดส่งออกทุเรียนแล้ว 1,116,559.92 ตันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 127,220.52 ล้านบาทอีกทั้งยังเร่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านการส่งออกและการขนส่งสั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัดทำปฏิทินผลไม้ของแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อให้ทราบว่าผลไม้ชนิดใดจะออกสู่ตลาดในช่วงใดและจัดทำข้อมูลราคาให้เกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดสำหรับแนวทางการบริหารผลไม้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและเกษตรกรเพื่อผลักดันให้ชุมพรเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการผลไม้ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนผลผลิตการทำตลาดการขนส่งการแปรรูปไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากของเหลือสำหรับการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จโครงการ e-com restart roadshow เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการจากภาคเหนือและภาคใต้กว่า120ร้านค้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบไลฟ์มาราธอนจำหน่ายสินค้าผ่านการไลฟ์สดระหว่างวันที่8ถึง17สิงหาคม2569บน Shopee และ Live with Influencerจากผู้ประกอบการ20ร้านค้าขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการไลฟ์สดเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยเพื่อร่วมสนับสนุน SME ไทยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันสินค้าไทยเติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์คาดว่าตลอดเดือนสิงหาคม2569จะสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้โครงการค้าภายในโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เตรียมจัดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยในพื้นที่ในราคาถูกกว่าท้องตลาดและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนจบข่าวจันทิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาจันเต็มอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนสวัสดีค่ะพบกับดิฉันจิรางามนุรัตในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043338076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัญจรานันนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเป็นคำนาม หมายถึงพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่ได้สงวนรักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชนโดยมีพระราชกฤษฎีกาประกาศกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาธิไทยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่งพุทธศักราช2494สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชนสาได้7เดือนทั้งสามพระองค์จึงเสด็จนิวัตประเทศไทยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

ประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่ออุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้อุปการีของตนเองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดฟ้องผู้อุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้อุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้ที่สายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเลนห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้อุปการีนะคะผู้อุปการีหมายถึงผู้ที่สายโลหิตลงตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการมีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องมีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน2เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นผู้ที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง2เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่3กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นผู้ที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามไม่ให้ฟ้องตามมาตรา562กฎหมายห้ามไม่ให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาเนี่ยค่ะผู้นั้นญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้อุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมาย

0: Happy Time ขอนแก่น FM 99.5 สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ้ไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปย้ายทิพย์บัตรทองพอดีพึ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะค้อนตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: โอ้เฮ้ยดีเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อซั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์กันว่าจากกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องประชุมก่อนเพื่อที่จะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้มีการถอดถอนก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน31สิงหาค
5: ม
4: นะคะส่วนกรณี97คนที่สอบผ่านเกณฑ์แต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นก็ยังจะมีชื่ออยู่ในการประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขคือให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไขเพื่อที่สอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงประสานข้อมูลกับปปช.และก็ตำรวจหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะดำเนินการต่อไปในขั้นต่อไปซึ่งยังไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้แต่ก็จะทำให้เร็วที่สุดเพราะแต่ละที่จะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการไม่เหมือนกัน
5: นะก็คือไม่ว่าจะใหญ่มาจากไหนก็ถึงไงก็ไม่พ้นผิดก็อย่างนั้นนะคะทีนี้มาในส่วนของทางรองแซมเบ้กันบ้างนะคะคือท่านก็โหคือผ่านศึกมาแบบเยอะแยะมากมายนะท่านนิรัตน์พงษ์สิทธิ์ถาวรเนี่ยนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตอนนี้หลังจากเกิดเรื่องเกิดราวเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นมารักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยนะคะวันนี้เองท่านก็ได้โพสต์ข้อความถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยมีการระบุค่ะบอกว่าความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นต้องไม่สูญเปล่าเพราะการทุจริตนะคะแล้วก็บอกว่าจากนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ความจริงใจของนายกอนุทินในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังเนี่ยคือมันนำมาสู่หลักสำคัญมาสู่หลักการสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียว
4: ค
5: ือถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดเนี่ยก็ต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นคือใช้คำพูดแบบนี้เลยคือเป็นคำที่นายกพูดตลอดปิดชื่อถือพฤติกรรมตรงนี้นะคะไม่มีข้อยกเว้นปิดชื่อถือพฤติกรรม คือทุกอย่างนี่จะตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงใจและความจริงนะคะโทษเถอะและความจริงนะไม่ได้ดูที่ตัวบุคคลนะคะใครสอบได้ก็ต้องได้บรรจุคือเป็นการคืนความชอบธรรมให้กับคนเก่งคนดีนะได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิใจความเด็ดขาดจากนโยบายนี้เนี่ยมันนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่โปร่งใสแล้วก็ตรงไปตรงมานะโดยทางกสทกแล้วก็กกลางแล้วก็สทเนี่ยนะคะซึ่งก็มีการประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงแล้วนะไม่มีการแก้คะแนนไม่กันแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบนั้นจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
4: ค่ะ
5: นี่อันนี้คือท่านก็ได้โพสต์ไว้นะรักษาการที่บดีกรมปกครองท้องถิ่นนะคะ
4: ค่ะ
5: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4: ค่ะก็คงต้องจับตาดูต่อไป
5: ใช่ค่ะ
4: ไม่น่าจะเป็นมวยล้มมั้งสู้กันมาขนาดนี
5: ้โอ้คือคนจับจ้องมองกันสักขนาดนี้ก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะคะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็วันนี้ในส่วนของฝ่ายค้านเองคุณพักขมลหน
4: ุ
5: นอนันต์นะหรือว่าคุณลิซ่านะที่รู้จักกันดีแล้วก็เป็นโฆษกพรรคประชาชนด้วยก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันในเรื่องนี
4: ้
5: หลังจากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทเขาได้มีการประกาศเพิกถอนรายชื่อข้าราชการท้องถิ่นหลังจากมีการตรวจรายชื่อเรียบร้อยแล้วในคือตรวจในกระดาษที่มีการแก้คำตอบอ่
4: ะ
5: โดยพบว่ารายชื่อของบุคคลที่ถูกประกาศในรอบแรกนั้นมีสายสัมพันธ์หรือว่ามีนามสกุลใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจแล้วก็นักการเมืองหลายรายนั้นหลุดหายไป
4: ค่ะ
5: นะไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อใหม่อย่างน้อยๆเนี่ยคือเห็นบอกว่าที่คุณลิซ่าโพสต์บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ย1พี่ผู้ว่านครศรีธรรมราชตกหมด2คือลูกของอดีตเลขานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่จริงเราออกไปก่อนแล้วทั้ง2คนตกหมด3ก็คือน้องของคนใกล้ชิดคุณตีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีสทส่งตรงจากสายจังหวัดยะลาตกไปอีก1ถูกเลื่อนลำดับลงอีก1คน
4: ค
5: ำถามคือจะจบแค่เอารายชื่อออกเหร
4: อ
5: แล้วจะได้เห็นการสืบสาวต่อหรือไม่ว่าเด็กใครหรือว่าเอเจนซี่ไหนยัดมาต่อหรือไม
4: ่
5: นะซึ่งทางคุณลิซ่าก็ยังแชร์ข่าวที่คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าพบบ้านใหญ่ในบางพื้นที่พัวพันกับการทุจริตสอบแข่งขันครั้งนี้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าใหญ่แค่ไหนก็ฟันไม่เลี้ยงโดยคุณพักกมลก็บอกเลยบอกว่าเอาเลยนะอย่าให้มาว่าได้ว่าอย่าให้ใครมาว่าท่านได
4: ้
5: เราก็บอกว่าให้เริ่มที่สตูลก่อนเลยนะ
4: ค่ะ
5: เอ๊ะคุณลิซ่าอยู่ที่สตูล
4: อยู่สงขลาไหมคะดิฉันก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นคนใต้
5: ใต้ใช่
4: ทราบแต่เป็นคนใต้ส่วนทางด้านพลตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรร
5: ค
4: ประชาชาติอันนี้ก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนา
5: ะ
4: ก็ได้ออกมาแฉมหากาพย์ทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งใหญ
5: ่
4: บอกว่าไม่ใช่แค่การโกงสอบแต่เป็นอาชญากรรมเพื่อช่วยเหลืออาชญากร
5: โอ้
4: โห
5: มีทั้งกรรมทั้งกรเลยนะ
4: มันโจรกับโจรเลยทีเดียวนะคะก็ปกปิดความผิดย้อนหลังเรียกร้องรัฐบาลกล้าตรวจสอบบาดแผลต้นน้ำตั้งแต่ล้มมอบุรพาเปลี่ยนผู้จัดสอบสาวเส้นทางการเงินแล้วก็คำสั่งให้ถึงผู้บงการก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะเพราะว่าคุณทวีบอกว่าเรื่องโกงสอบเนี่ยกำลังเปิดให้เห็นสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าก็คือเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดผลไปแล้วกลับปรากฏการณ์กระทำอีกชั้นหนึ่งก็คือต้องสอบสวนว่ามีขึ้นเพื่อแก้ไขพยานหลักฐานย้อนหลังปกปิดความผิดเดิมช
5: ่
4: วยเหลือผู้กระทำผิดหรือไม
5: ่
4: นะคะบอกอันนี้ก็เรียกว่ารุนแรงเหมือนกันถ้อยคำแต่ละถ้อยคำ
5: นะคะ
4: ค่ะ
5: เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะดูเรื่องของต่างประเทศกันหน่อยนะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเราด้วยนะเรื่องของสงครามนะเห็นตอนนี้คนกำลังจับตาว่าตกลงคือข้อตกลงอิหร่านกับสหรัฐนี่คือจะมีอีกครั้งนึงไหม
4: โอ้โห
5: นะคะ
4: ยังไม่เบื่อกันอีกเหรอคะ
5: นั่นน่ะสิคือเราอาจจะแบบติดตามจนเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวยิงเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวยิงอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้าอีกนิดนึงนะคะเห็นทางมีข่าวออกมาว่า สถานการณ์ที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุดนั้นยังคงเป็นศูนย์กลางของการเจรจาเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐหลังจากที่ทางอิหร่านนั้นก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับข้อตกลงเส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุดนั้นมีความคืบหน้าอย่างมากแล้วก็ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงแล้วแต่ว่าก็มีการย้ำค่ะว่าไอ้ข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะคะที่จะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซนั้นกลับมาเปิดได้ตามปกติ
4: ค่ะ
5: นะคะรอยเตอร์เนี่ยบอกว่าอิหร่านแล้วก็โอมานนั้นกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซนะซึ่งก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะต่อการส่งออกพลังงานของโลกแล้วก็อย่างไรก็ตามเองเนี่ยฝ่ายอิหร่านก็มีการระบุเหมือนกันว่าการเปิดช่องแคบนั้นยังขึ้นอยู่กับการตอบสนองของสหรัฐต่อข้อเรียกร้องของอิหร่านด้วยนะคะซึ่งข้อเรียกร้องสำคัญของอิหร่านเนี่ยก็อย่างเช่นต้องการให้สหรัฐนั้นยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านนะแล้วก็การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสงครามรวมถึงการยุติการโจมตีอิหร่านแล้วก็พันธมิตรในภูมิภาคด้วยนะโดยเจ้าหน้าที่ของอิหร่านระดับสูงเนี่ยเขาบอกว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสหรัฐนั้นยอมรับเงื่อนไขเหล่านี
4: ้
5: นะขณะที่กองกำลังของพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC เนี่ยยังคงยืนยันจุดยืนในทำนองเดียวกันค่ะว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบนั้นจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อข้อเรียกร้องของเตหะรานนั้นได้รับการตอบสนองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานจะมีความคืบหน้าไหมแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ยากที่สุดนั้นมันยังคงอยู่ที่สหรัฐนั่นเองว่าเขาจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เส้นทางเดินเรือใหม่นั้นเห็นบอกว่าอาจจะให้อิหร่านนั้นมีบทบาทควบคุมเรือขาเข้าด้วยนะซึ่งรอยเตอร์เขาเคยรายงานบอกว่าข้อเสนอในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจทำให้อิหร่านนั้นมีอำนาจในการที่จะควบคุมการเรือขาเข้าซึ่งเป็นประเด็นที่สหรัฐนั้นเคยแสดงท่าทีไม่ยอมรับมาแล้วก่อนหน้านี
4: ้
5: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันว่าในเรื่องของการจะเปิดหรือไม่เปิดอะไรยังไงเนี่ยอันนี้คือต้องติดตามด้วยเหมือนกันเนาะ
4: ค่ะก็ดูแล้วว่าข้อตกลงน่าจะอยู่ที่ประเด็นของการควบคุมการเดินเรือผ่านช่องทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซนี่แหละโดยทางอิหร่านเองเขาก็อยากจะเป็นผู้ควบคุมในจุดนี้
5: ใช
4: ่โอ้โหแล้วข้อตกลงข้อเจรจานี้มันจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าก็คงจะลุ้นกันทั่วทั้งโลก
5: คือบางทีเป็นข้อตกลงที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะตกลงกันได้แต่บางทีมันก็ตกลงเงียบโอเคเงียบพอสักพักเนี่ยเอามาอีกแล้ว
4: เอาอีกแล้ว
5: ตกลงก็ไม่ได้อีกแล้ว
4: ยิงกันอีกแล้ว
5: ยิงกันแล้วมันไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะคะเอาเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาติดตามท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ
4: ค่ะ
6: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
7: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
7: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
6: พวกเราจะเป็นย
7: ัง
6: ไงคะ
7: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: กลับมาช่วงสุดท้ายของทันข่าวเสาร์อาทิตย์กันนะก็ดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลกันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ท่านก็เดินทางคือนำคณะแล้วก็นำส่วนราชการด้วยรวมถึงประชาชนไปทอดพระป่าเป็นพระป่าสามัคคีเพื่อที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย
4: ์
5: ของโรงพยาบาลระนองคือยอดเงินเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะคุณพลศิริ20ล้านบาท
4: โอ้นะคะคุณอนุทินก็บริจาคไป19ล้าน
5: ขนาดนั้นเลยอ่ะ
4: ก็คือบ้านเกิดของภรรยา
5: ใช่ค่ะก็ตั้งแต่10โมงเช้าแล้วล่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีที่โรงเรียนโทษค่ะที่โรงพยาบาลระนองนะคะเพื่อที่จะสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย
4: ์
5: โรงพยาบาลระนองก็โดยมีคุณธนนท์ชาญวิรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีแล้วก็ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแล้วก็ยังมีท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่1ด้วยค่ะท่านพลเอกเกรงไกรศรีรักษ
4: ์
5: แล้วก็มีท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน
4: ์ค่ะ
5: แล้วก็มีเลขานุการรมว.มหาดไทยค่ะพี่นายและคุณชัยวัฒน์จุนธีรพงศ
4: ์ค่ะ
5: นะแล้วก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยท่านอังสิทธิ์นะคะ
4: ท่านเลขากวางไปด้วยไหมคะ
5: เลขาไม่ได้ไปนะคะเลขาอยู
4: ่พักบ้าง
5: หลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีสสมีอะไรในพื้นที่ไปกันเยอะแยะในจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะ
4: คะ
5: เห็นบอกว่ามีประชาชนไปเยอะทั้งภาครัฐเอกชนเครือข่ายพื้นที่จังหวัดระนองพังงาสุราษฎร์แล้วก็ในภาคใต้เนี่ยหลายจังหวัดพันกว่าคนเลยทีเดียวไปร่วมพิธี
4: ค่ะ
5: นะคะก็คุณอนุทินก็ได้ร่วมรับชมการรำต้อนรับชุดลูกสาวชาวเลนะโดยทีมโดยเป็นทีมเขาบอกทีมยังแข็งแรงลีลาดไลท์แดนซ์นะของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนองนะคะเนี่ยก็มาทำบุญทอดพระป่ากันนะคะเห็นบอกว่ามีเจ้าคณะจังหวัดระนองนะคะแล้วก็มีพระราชละชังคะวชิระมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองแล้วก็มีเจ้าวาดวัดสุวรรณคีรีวิหารพระรามหลวงนะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยนะคะคนไปเยอะแยะมากมาย
4: งานบุญใหญ่เลยครั้งนี้
5: ใช่ท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยมาอยู่ท่ามกลางญาติสนิทมิสหายก็ต้องบอกว่ามีความคุ้นเคยกันนะเป็นผู้มีจิตศรัทธามีใจบุญสุนทานมาร่วมกันทอดพระป่าจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองแห่งนี
4: ้
5: นะไม่ต้องท่านนายกบอกไม่ต้องรอบุญในชาติหน้าเครื่องมือแพทย์เหล่านี้เนี่ยจะมาเป็นประโยชน์กับพวกเราเองด้วยในยามที่เรามีอาการเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งญาติมิตรของเรามีอาการเจ็บป่วยก็ต้องรักษาและต้องดูแลจากบรรดาแพทย์หรือว่าเครื่องมือแพทย์ที่เราจะทำบุญกันในวันนี้นะจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะได้รับอานิสงส์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ชุมพรอะไรพวกนี
4: ้
5: นะคะท่านยกเลยบอกว่าก็ขอให้มาร่วมกันนะคะถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วก็ท่านนายกนั้นก็บอกว่าทุกส่วนทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองผู้ว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวนะคะพี่น้องชาวระนองเป็นพยานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบ
4: เ
5: พราะนี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองและที่สำคัญคือห้ามเอาไปเลี้ยงอาหารกลางวันรัฐมนตรีสาธารณสุขเด็ดขาดต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนนะแซวท่านพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็ท่านนายกยังให้คำมั่นว่าเงินก้อนนี้จะได้ซื้อของที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวระนองทุกคนอย่างแน่นอนนะคะ
4: ค่ะ
5: นี่แหละ
4: นอกจากไปทอดพระป่าแล้วเนี่ยก็ยังเห็นท่านนายกนะคะได้ไปพูดถึงเรื่องของทบทวนแล้วก็การปรับแผนแลนด์บิดชุมพรระนองมูลค่า1ล้านล้านบาทนี่แหละโดยท่านนายกบอกว่าตอนนี้ยังไม่
5: ม
4: ีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มเอาไว้คุ้มก่อนค่อยว่ากันแต่นโยบายแลนด์บิด
5: เขาสร้างท่าเรือที่ระนองแล้วไงน่าจะเป็นอย่างนั้น
4: รู้สึกว่าจะใช้นโยบายนี้หาเสียงมา2รอบแล้วนะแลนด์บิดระนองเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีการยับยั้งในหลายฝ่ายยังไม่คุ้มนะ
5: แล้วประชาชนเขาก็คัดค้านเยอะอยู่ที่มา ปิดอยู่หน้าทำเนียบ
4: ที่มาอยู่หน้าทำเนียบนี่คือแลนด์บิดเหรอคะ
5: ช่วงก่อนหน้านี้นะช่วงใหม่ๆนะ
4: ล่าสุดมี
5: ล่าสุดพีมูฟเนี่ยคือ
4: พีมูฟเรื่องทำมาหากิน
5: พีมูฟเนี่ยคือทุกยุคทุกสมัย
4: ค่ะก็แสดงว่าปัญหาของเขายังไม่ได้ถูกตอบแก้ไข
5: ไม่ได้รับการแก้ไข
4: ค่ะนายกก็ยังคงพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่ามันมีเรื่องของเทคนิ
5: ค
4: ของในการประชุมเรื่องการวางแผนพัฒนาประเทศเขาบอกว่าใช้คำว่า missing link นะคะซึ่งระนองเนี่ยสามารถทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยได้เพราะว่ามีชุมพรสุราษฎร์ตรงนี้ก็จะทำเป็น missing link ต่อไปไอ้คำว่า land bridge เนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูแล้วจะมี missing link เข้ามาแทนให้เกิดขึ้นนะคะก็จะมีการพัฒนาท่าเรือระนองนะคะให้มีความสำคัญสามารถรับสินค้ารับคอนเทนเนอร์ต่างๆได้มากขึ้นในช่วงที่มีจำนวนปริมาณยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่หรือว่าขนาดแลนด์บริดจ์นี่แหละนะคะแต่ว่าจะเริ่มสร้างหัวเชื้อไว้ก่อน
5: อ
4: ันนี้ก็ยังก็ถือว่าเป็นการหล่อเลี้ยงน้ำใจคนละนองไว้ก่อนนะเพื่อที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจฝั่งอันดามัน
5: อันนี้ก็ดู ความตั้งใจด้วยนะที่แบบอาจจะไม่ได้มีโครงการนี้อาจจะมีโครงการใหม่ที่มันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า
4: ค่ะ
5: นะคะพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เห็นมีในเฟซของท่านเนาะ
4: ค่ะ
5: คือหลายคนก็แบบตกใจคือมันเป็นพื้นดำเนาะแล้วท่านนายกก็โพสต์บอกว่าอะไรนะวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกหมายความว่าอะไรอ
4: ่
5: ะ
4: ก็หลายคนก็คิดว่าน่าจะสอดคล้องกับถ้อยคำของ
5: คุณใหม่เหรอ
4: คุณใหม่สิริกัญญา
5: ค่ะ
4: ของพรรคประชาชนที่มีการไปพูดในเวทีหนึ่งในเรื่องกำพงกำแพงอะไรต่างๆนี่แหละเท่าที่ฉันอ่านมานะคะก็น่าจะเป็นการแซะกันไปกำมาในทางการเมือง
5: ค่ะ
4: ก็เรียกว่าท่านนายกเองก็ช่วงนี้ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าลูกห้ามเล่นคือมีช่วงหนึ่งที่ใช้โซเชียลมีเดียตอนนี้มีคนแซวท่านนายกด้วยนะว่าเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ขยันโพสต์ ขยันโพสต์มากแล้วก็
5: ท่านนายกหรือว่าแอดมินก็ไม่รู้สิ
4: อันนี้ฉันเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ไม่มีแอดมินอนุทินแน่นอนถ้าคุณจะดูจากถ้อยคำสำนวน
5: ค่ะ
4: คุณอนุทิน88ล้านเปอร์เซ็นต
5: ์โอ้ขนาดนั้นเลยนะ
4: แน่นอนอยู่แล้วยิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นทั้งมวลดิฉันว่าคุณอนุทินนี่แหละเป็นคน
5: โพสเองเหรอ
4: เป็นคนโพสเองอยู่แล้วไม่น่าจะมีแอดมินหรืออาจจะมีคนที่คอยส่องเพื่อที่จะบอกว่าเหมือนมอนิเตอร
5: ์
4: ท่านนายกมีประเด็นนี้นะ
5: ม
4: ีคนพาดพิงถึงเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งเมื่อวานถ้าคุณแสงระวีดูโซเชียลมีเดียก็คือเรื่องของภริยาท่านไปทาบสร้อยเส้นละเท่าไหร่นะ
5: ล้าน 200,000
4: ไอ้บ่อเซียงบ่อเซิงอะไรเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีมูลค่าขนาดนั้น
5: เพิ่งได้ยินคำนี้แล้วเนี่ย
4: ค่ะแล้วก็มีสำนักข่าวเอามาลงสำนักข่าวใหญ่ด้วยนะเนี่ยต้องไปสอบถามบก.นะที่ไปลงเนี่ยท่านนายกมีการไปคอมเมนต์ใต้ภาพนั้นด้วยตัวเองว่าข้อมูลเนี่ยไม่จริงนะภรรยาไม่ได้ซื้อให้ภรรยานะเพียงแต่เจ้าของร้านเขาให้ไปทาบ
5: ขอมาทาบ
4: ดูหน่อยใส่คอคนสวยแล้วเป็นยังไง
5: คือ
4: มันขึ้นไหมเอาไว้เป็นโปรโมทได้นะภรรยาท่านนายกเดิน
5: ระด
4: ับบูธนี
5: ้ใช่ระดับท่านภรรยาคือแค่ทาบอ่ะยังไม่ต้องซื้ออ
4: ่ะ
5: ค
4: ือ
5: มันภาพมันขายได้
4: ก็คิดดูว่าแอดมินอนุทินจะกล้าทาบหรือคะถึงขนาดบอกว่าท่านบก.ตรวจสอบข้อมูลหน่อยนะข้อมูลคาดเคลื่อนนะนี่ไปตอบเองเลยทีเดียว
5: ใช่
4: และเรื่องของหมายสิริกัญญาเนี่ยที่โพสต์ขึ้นอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไม่มีทางเป็นแอดมินเป็นคุณอนุทินแน่นอน และก่อนหน้านั้นคุณเนวินชิดชอบใส่กางเกงขาสั้นแล้วคุณคิดว่าแอดมินอนุทินจะมาใส่กางเกงขาสั้นแล้วขึ้นโพสต์ในทำนองแซะเหร
5: อ
4: ใส่ขาสั้นสบายดีทำนองนั้นไม่มีทางเป็นคุณอนุทินแน่นอนตอนนี้นี่ก็ต้องบอกว่าท่านแม่ทีมงานโฆษกนี่ต้อง
5: แต่บางที
4: ตระหนักไหมต้องตระหนักไหม
5: คือบางทีบางครั้งเวลาท่านเดินทางไปไหนเนี่ย ภารกิจจะไม่มีตามกำหนดวาระงานจะไม่มีใช่ไห
4: ม
5: แต่บางทีท่านก็แบบเออไปที่นู่นที่นี
4: ่
5: แล้วแบบนักข่าวไม่รู้ไงพอเห็นทีอ้าว
4: โพสต์ขึ้นโซเชียลตัวเอง
5: โพสต์แล้วอะไรเงี้ย
4: ก็เหมือนกับว่าเนี่ยทีมงานโฆษกต้องหวาดหวั่นแล้วนะว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยท่านนายกถึงกับต้องมาชี้แจงด้วยตัวเองที่จริงของเราเนี่ยยกหูขึ้นเอ้ยคุณชี้แจงหน่อยสิเรื่องนี้มันเป็นยังไงแต่นี่ท่านนายกเล่นมอนิเตอร์โซเชียลมีเดียแล้วก็ชี้แจงด้วยตนเองเลยทางหนึ่งมันก็ดีเป็นการสื่อสารทางตรงหรือมีกรณีของคุณสุทธิชัยยุนก
5: ่
4: อนหน้านี้คุณนทินก็ไม่ได้ปล่อยผ่านก็ถึงกับลั่นหน้าเพจเหมือนกันเป็นการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาก็คือทุกคนมีอินเทอร์เน็ตในมืออย่างเท่าเทียมกัน
5: พูดถึงท่านนายกที่เมื่อวานไปงานโอท็อปศิลปาชีพอ่ะ
4: ค่ะ
5: คือดูแล้วเนี่ยยันว่าหลายคนคงคิดเหมือนกันนะท่านนายกชอบงานแบบโอท็อปมากเลยนะ
4: ท่านสวมหมวกใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
5: ก็ใช่คืออันนี้คือมองด้านเมื่อวานท่านไปเนี่ยไป
4: ทุกครั้งที่มีโอท็
5: อปไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมพอเดี๋ยวจะเปิดวันที่10ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
5: ก็เมื่อวานไปวันนี้ไปอีกนะคะวันนี้ไปอีกเห็นบอกกลับจากที่ระนองก็ไปเนี่ยบอกว่าคือที่โอท็อปศิลปาชีพเขาแสดงที่เซเลนเจอร์1-3ใช่ไหม
4: ค่ะ
5: นั่นแหละก็ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ประกอบการด้วย
4: ค่ะ
5: นะคืองานนี้งานชื่องานเต็มๆเขาคืองานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะอันนี้ก็
4: เลยต้องไปตรวจงานด้วยตัวเอง
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วพอระหว่างงานเดี๋ยวก็จะไปเดินอีกแล้วก็จะมีรัฐมนตรีต่างๆไปเดินด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพรีเซนเตอร์เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโอท็อปได้เลย
5: คือจะบอกว่าเป็นตัวดึงดูดที่ให้ประชาชนให้ความสนใจไปดูงานมันก็มีส่วนนะ
4: ถ้าอยากเจอนายกอาจจะต้องไปเดินงานโอท็อป
5: หรือแบบอุ้ยท่านนายกยังไปเลยงานนี้อะไรอย่างเงี้ย
4: มันดีแน่นอนมีของน่าสนใจ
5: ต้องมีของที่น่าสนใจแน่นอนแต่ว่าเมื่อวานที่ไปทำข่าวท่านนายกอะคนเยอะอยู่นะ
4: ค่ะ
5: แล้วร้านก็เยอะ
4: ดี
5: ของกินก็จะเยอะ
4: ไทยช่วยไทยพลัส
5: ใช่เขามีไทยช่วยไทยด้วยนั่นแหละ
4: แล้วก็พูดถึงไทยช่วยไทยนี่ก็ยังกังวลกันอยู่นะว่าถ้าหมดสิงหาคมนี้จะมีต่ออีกหรือเปล่าม
5: ันเหลือเงินจากเงินกู้200,000แรกที่เอามาทำไทยช่วยไทยเนี่ยมันเหลืออยู่40,000ใช่ไหมเห็นบอกว่าไม่แน่อาจจะต่อเพราะ200,000หลังนี่เขาเอาไว้ทำไอ้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานใช่ไห
4: ม
5: แต่ว่าไอ้นี่ไอ้200,000แรกที่เอามาไทยช่วยไทยเนี่ยมันเหลืออยู่40,000คือจริงๆอ่ะมันจะเขาจะต้องทำไอ้เรื่องของไทยเที่ยวไทยด้วยไทยเที่ยวไทยเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะใช้ประมาณ1-2,000 ล้าน
4: ค่ะ
5: 1,700-2,000 ล้านประมาณนั้นแหละที่เขาดันดูก็ต้องรอดูแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วน่าจะต่อในฉันว่าท่านนายกไปที่งานไปเดินงานแม่ค้าก็บอกอุ้ยแบบอยากให้ต่อไหมคือเขาขายได้ไง
4: แล้วทำไมพักหลังได้ยินว่าอยากได้เป็นคนละครึ่ง
5: เนี่ยอันนี้คือคนงงมากนะดิฉันยังงงเลยว่าพี่อยากรู้ว่าแนวคิดใครคือเขาให
4: ้ชาวเน็ตหรือเปล่าอะไรก็โยนชาวเน็ต
5: ไม่ใช่
4: เปล่า
5: คือกำลังงงว่าคิดได้ยังไงว่าจะเอาคนละครึ่งคือเขาให้60-40คุณไม่เอาคุณจะเอา50-50คือก็งงอ่ะ มันไปได้ยังไงอ่ะ
4: เ
5: ขาบอกแล้วมาบอกว่าคิดยากใครคิดน่ะคนซื้อก็ไม่ได้คิด
4: บอร์ดคิดคนเราไม่เคยคิดอยู่แล้ว
5: แม่ค้าก็ไม่ได้คิดคนซื้อก็ไม่ได้คิดAI คิดไงคือเขาคิดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะมา50-50เดี๋ยวฉันก็งง
4: น่าจะคนที่บอกว่าคิดยากนี่แหละนะอยากกลับไป50-50
5: หรือว่าจะแบบเอ้ยมันเรียกยากไง60-40หรือว่าไทยช่วยไทยก็เรียกคนละครึ่งอะไรอย่างงี้แต่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามถึง
4: ใคร
5: ก
4: ็ตรงกัน
5: เขารู้ทั้งคนขายคนซื้อเขารู้แล้ว
4: แค่เพียงถามว่ามีไหมมีอันนั้นไหมมีจ่ายทางแบบนั้นไหม
5: แค่ใช้คำว่าไอ้นั่นเนี่ยก็แบบ
4: ไอ้นั่นไอ้นี่สื่อโทรจิตบลูทูธถึงกันแล้ว
5: ก็เลยงง
4: แม่ค้าก็กดแอปเราก็กดสแกนเลย
5: วันนั้นยังคุยกันกับเพื่อนว่าใครเนี่ยแนวคิดใครอยากจะรู
4: ้ใครพูดคนแรกแหละแนวคิดคนนั้น
5: พอให้60-40ไม่เอาจะเอา50-50ฉันก็งงนะ
4: ค่ะเสียงประชาชนนี่ไม่น่ามีนะเสียงประชาชนเนี่ยยังเป็น60-40นะคะท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกค่ะ
5: อ่ะดูนี่กันหน่อยดีกว่าข่าวดีๆของเราบอกว่า กรุงเทพเกาะสมุยพัทยาติดอันดับเมืองยอดนิยมในฤดูร้อนที่ชาวยุโรปให้ความสนใจเลย
4: โอ้ ดีค่ะด
5: ีกรุงเทพนี่เป็นอะไรที่แบบตลอดเลยนะ
4: ค่ะ
5: คือถ้าเกิดคุณไปดูในแอป Agoda เขาบอกชาวยุโรปเนี่ยสนใจเดินทางสู่เอเชียในช่วงฤดูร้อน
4: ค่ะ
5: ที่บ้านเราที่กรุงเทพที่เกาะสมุยแล้วพัทยาติดอันดับ5เมืองยอดนิยมอันนี้มันแสดงเห็นถึงความน่าสนใจของนักเดินทางโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะที่มีต่อประเทศไทยนะญี่ปุ่นแล้วก็
4: จีน
5: ยุโรปจ
4: ี
5: นใช่ค่ะคือตอนนี้ก็หลายชาติที่เดินทางมาบ้านเรา
4: ค่ะเราในฐานะเจ้าภาพก็ทำให้มันดีเนาะข่าวอะไรที่มันไม่ค่อยดีก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องของการประทะกันหรือการก่ออาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ย
5: ภูเก็ตเนี่ยโหนักท่องเที่ยวไปเยอะ
4: ค่ะ
5: นะคะอ่ะเวลาหมดแล้วต้องลากันก่อนเราสองคนและน้องทีมงานลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
9: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเชื่อว่าอียิปต์จะเข้าร่วมขับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะร่วมกับตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยอ้างอิงข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขณเวลา 10:00 น.ว่าขณะนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด36รายแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ27รายและผู้เสียชีวิต9รายโดยจำนวนผู้เสียชีวิตคงเดิมไม่มีรายงานเพิ่มเติมส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บ27รายขณะนี้กลับบ้านแล้ว13รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล14รายและไม่มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากทุกรายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อติดตามอาการและประสานการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าผู้บาดเจ็บทุกรายจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายและสิทธิการรักษานอกจากการรักษาด้านร่างกายกระทรวงสาธารณสุขยังจัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือMCATลงพื้นที่ดูแลนักเรียนครูบุคลากรครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตร่วมถึงผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์1เดือนและ3เดือนพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนติดเลี่ยงการเผยแพร่ภาพความรุนแรงภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่สร้างความสะเทือนใจซ้ำปฏิณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำอีกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกันของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือแผนเปิดโรงเรียนตามมาตรการฉุกเฉินระยะสั้นด้วยการเปิดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศเช่นสายด่วน1300 1323และส่งทีมอาสาสมัครลงพื้นที่เยียวยาจิตใจทันทีในวันเปิดเรียนปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวจัดพื้นที่ลงทะเบียนให้ผู้ปกครองสังเกตการอนุญาตให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงย้ายโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตลอดสัปดาห์หน้าและให้อำนาจกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้ตรวจค้นกระเป๋าสิ่งของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อสกัดอาวุธทันทีส่วนต่อมาคือการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเน้นคัดกรองสุขภาพจิตครูและนักเรียนสม่ำเสมอพร้อมระบบส่งต่อแพทย์และอบรมครูแนะแนวที่ปรึกษาในการปฐมพยาบาลทางใจใช้หลักไม่เพิกเฉยต่อการบูลลี่และเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเชื่อมข้อมูลกับสายด่วน1300ตลอดจนตรวจคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุมพร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบจุดเสี่ยงนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนพร้อมมอบแนวทางการทำงานโดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจากข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ประกันตนและผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวรวม6รายและผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานอีก3รายจึงกำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้ครบถ้วนส่วนความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบแล้วส่วนสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและเด็กมีพฤติกรรมเสพสื่อที่มีความรุนแรงมาเป็นเวลานาน
3: พลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่สภ.ปลายบางภายหลังประชุมเสร็จพลตำรวจตรีอัตพลเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกคุณครูยึดก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อน
4: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขนาดเนี้ยเราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
3: พลตำรวจตรีอัศพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์เหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมหลังที่อดีตชาวครูต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนและข้อความข่มขู่
5: จากกรณีอดีตครูชาวแอฟริกาใต้โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความและภาพอาวุธปืนในลักษณะสร้างความวิตกกังวลล่าสุดตำรวจสภ.หัดใหญ่ตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2569เวลา 14:39 นผ่านด่านประดังเบซาขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยยังคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปิดประตูทางเข้าออกและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่พร้อมให้ตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามสภ.หัดใหญ่ลาดตระเวนโดยรอบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกรณีเผยแพร่ภาพอาวุธปืนและข้อความที่สร้างความวิตกกังวลส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารงานค่าจ้างและสิทธิแรงงานที่อดีตครูได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยโรงเรียนได้ออกประกาศชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายประเด็นธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
6: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่าสิบตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮาคีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำหนดแผนรองรับควบคู่กับการพัฒนาระบบเช็คลิสต์ให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
7: ายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1ครับ2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นม

0: การกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
1: คือหลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
0: ด้านนายพีรพัฒน์ คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบของกฎหมายปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาน้ำและการดูแลช้างป่าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินพร้อมกล่าวว่ามารับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลปะตงและตำบลทรายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มีน้ำทำการเกษตรและมีความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวโดยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่7รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขงและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้น
4: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 571.53 ล้านลูกบาศก์สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 78.87 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายในวันนี้โดยมีข้อความว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนวาปีขณะที่จังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจากยังมีกลุ่มฝนตกหนักปกคลุมบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น3เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ปภ.ยังส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประ

0: าชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีข้อความว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน่านแม่น้ำสาขาและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลในเวียงตำบลดู่ใต้ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลนาปังตำบลท่าน้าวอำเภอภูเพียงและพื้นที่ข้างเคียงทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่พรรคประชาชนติดตามคดีหัวเลือกสว.โดยเจาะลึกรูปแบบการลงคะแนนโพยความสัมพันธ์ของผู้สมัครและเส้นทางการเงินในหลายจังหวัดพบว่ามีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาล
1: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์บัตรลงคะแนนและผลการเลือกสว.ระดับประเทศในการแถลงข่าวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ภาค4โดยระบุว่าพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันในหลายกลุ่มอาชีพทั้งการเลือกผู้สมัครชุดเดียวกันและการเรียงหมายเลขในลักษณะคล้ายกันรวมถึงความสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างรอบเลือกกันเองกับรอบเลือกไข้ซึ่งอาจสะท้อนการกำหนดเป้าหมายผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มในส่วนของเส้นทางการเงินนายพฤฒิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลธุรกรรมที่พบในอย่างน้อย6จังหวัดได้แก่ลำพูนนครพนมหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีและสงขลาโดยยกตัวอย่างการโอนเงินระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.การออกค่าเดินทางให้ผู้สมัครและธุรกรรมในช่วงใกล้เคียงกับการเลือกสว.รวมถึงกรณีจังหวัดนครพนมที่นายสิทธิกรซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สมัครและปัจจุบันเป็นสว.ชำระค่าตั๋วเครื่องบินให้ผู้สมัครอีก7คนและกรณีจังหวัดลำพูนที่นายอาทรโยธาโอนเงินให้ผู้สมัครสว.7คนทั้งนี้เมื่อนำข้อมูลรูปแบบการลงคะแนนโพยคำให้การของพยานคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของผู้สมัครตลอดจนเส้นทางการเงินมาพิจารณาประกอบกันอาจมีน้ำหนักเพียงพอให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกสว.จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมารวมถึงพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลสวิสาประทุมมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต๊อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่ เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหวังว่าอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะซึ่งตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามร่วมกันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายฟีดานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อว่าในขั้นตอนต่อไปอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเนื่องจากตุรกีและอียิปต์ปฏิบัติต่อกันราวกับเป็นพันธมิตรอยู่แล้วทั้งนี้ข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างการป้องปรามร่วมในการยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบและยังถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดในวันนี้หลังคาดการณ์ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศตั้งแต่มณฑลเจ้อเจียงไปจนถึงมณฑลฟูเจี้ยนในช่วงเย็นวันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์ด้วยความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้ในพื้นที่มณฑลฟูเจี้ยนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลซานตงนครเซี่ยงไฮ้นครเทียนจินและกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250ถึง500มิลลิเมตรขณะเดียวกันทางการจีนสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศรวมทั้งสั่งระงับการดำเนินงานของท่าเรือและงดให้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งนอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือพายุใต้ฝุ่นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่12โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ฟังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะมาตามนัดค่ะเป็นประจำทุกปีนะคะที่คนไทยจะได้ชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีการสมัครแล้วก็คัดเลือกนักแสดงโขนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดม่านการแสดงปีนี้จะยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยรายละเอียดกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ในช่วงต่อไปฝากกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุริยาวันสุวรรณวงศ์จากจังหวัดนครราชสีมาจากโคราชนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักก่อนแล้วก็ช่วงที่2ไปเปิดม่านโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปี2569กันค่ะ
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะเราจะมาเปิดม่านโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปี2569ตอนสีดาพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนสินค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เห็นบอกปีนี้ยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจมากแต่ว่าต้องถามก่อนว่าเป็นการแสดงครั้งที่เท่าไหร่ทำไมจึงเลือกเป็นตอนสีดาค่ะอาจารย์
2: ก็19ปีแล้วจะยี่เข้าปีที่20แล้วก็โขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับในปีนี้ก็กลับมายิ่งใหญ่คือตอนสีดาตอนสั้นๆนี้เลยเป็นตัวของตอนของนางสีดาน
1: ะ
2: ก็ด้วยเหตุที่ว่าต้องบอกว่าเป็นวาระที่1นะสีดาก็คือตัวนางเอกในเรื่องรามเกียรติ์ใช่มั้ยครับคู่กับพระรามนะครับถ้าเราพูดถึงการเคียงคู่กันก็คือในหลวงก็เปรียบเสมือนพระรามนะครับสมเด็จพระราชินีก็เปรียบเสมือนพระลักษมีก็คือเรียกลักษมีสีดานั่นแหละครับก็มีการเปรียบเทียบก็เป็นปีมงคลระลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงในพระบรมโกศที่ทรงเป็นผู้ที่ทำให้เกิดโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นนะครับพระบรมราชินีนาถในรัชกาลก่อนและในรัชกาลปัจจุบันปีนี้ก็ถือว่าเป็นวาระมงคลที่สมเด็จพระบรมราชินีนะครับมีพระชนมายุครบ4รอบนะครับคณะกรรมการก็พิจารณากันเลือกตอนที่มีเกี่ยวข้องกับนางสีดามาแสดงนะครับในตอนที่ชื่อง่ายๆสั้นๆนี่นะว่าสีดาครับผมครับอัน
1: น
2: ี้
1: ก็เป็นที
2: ่
1: มาทำไมถ
2: ึ
1: งเลือกเป็นตอนสีดา
2: ใช่ใช่ครับเป็นวาระพิเศษครับผม
1: ค่ะเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงด้วยนะคะก็เลยอยากจะชวนง
2: ั
1: ้นเราไปทำความรู้จักกับนางสีดากันสักหน่อยนะคะอาจารย์สุรัตน์ว่าเป็นใครมีประวัติมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องรามเกียรติ์คะอาจารย์
2: ต้องบอกว่าสีดาเป็นตัวเอกสำคัญของเรื่องเป็นนางเอกของเรื่องนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ที่เมื่อกี้ทบทวนกันนิดหนึ่งว่าในคติเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากรามายณะของศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนพระนารายณ์เนี่ยอวตารลงมาเป็นพระรามนางสีดาก็คืออวตารของมเหสีของพระนารายณ์ที่เป็นเทพเจ้าคู่กันลงมาคือพระลักษมีนะครับพระลักษมีเป็นมเหสีของพระนารายณ์ก็อวตารลงมาทำไมก็จะมาช่วยพระรามในการทำให้เกิดสงครามระหว่างธรรมะและอธรรมถ้าเราเปรียบพระรามเนี่ยเป็นธรรมะแล้วก็ฝ่ายยักษ์หรือฝ่ายทศกัณฐ์เนี่ยเป็นอธรรมสีดาก็จะมาเป็นชนวนเหตุของสงครามครั้งนี้ครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะอันนี้คือที่มาก่อนส่วนประวัติของนางสีดาเนี่ยเป็นเหตุถ้าของเรื่องไทยก็จะสนุกสนานกันหน่อยนึงว่านางสีดามาเกิดเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์กับนางมนโทแต่เมื่อครั้งที่นางสีดาลงมากำเนิดเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์และนางมนโทเนี่ยเมื่อคลอดออกมาปั๊บเนี่ยนางสีดาร้องขึ้นมาว่าผานราบผานราบผานราบ3ครั้งผานราบคำนี้ใช่ผานก็คือการทำลายล้างราบประร้ายราบพระเนี่ยจริงๆทศกัณฐ์เขาคือเท้าราบพนาศูนย์นะเป็นชื่อจริงเนี่ยชื่อเล่นเขาคือทศกัณฐ
1: ์อ๋อโอเคมีชื่อเล่นชื่อจริงเหมือนคนไทย
2: ใช่ชื่อทศกัณฐ์เนี่ยเป็นฉายาเพราะเขามี10หน้าก็เลยทศกัณฐ์แต่จริงๆเนี่ยในชื่อจริงเขาชื่อเท้าราพนาศูนย์หรือในภาษาสันสกฤตคละราวณะเขาออกมาเป็นเสียงราบราวณะเนี่ยเราออกบอเป็นพอแล้วก็เลยเป็นเท้าราพนาศูนย์หรือเท้าราบครับผมแปลว่าผู้ที่จะมาผ่านตัวผู้เป็นพ่อนี่เห็นไหมได้ความรู้ขึ้นมาแล้วว่าทศกัณฐ์ก็มีชื่อจริงว่าราวณะหรือเท้า
1: ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะไม่ได้ไปศึกษา
2: ว่าใครรู้อ่ะทศกัณฐ์เป็นฉายาเพราะเขามี10หน้า
1: ค่ะ
2: หรือบางทีแล้วก็เรียกเท้าทศศรีเท้าทศพักเท้า20กรหมายถึงเขามี20มือเจ้ากรุงลงกาไปว่าเจ้าเมืองลงกาเขาจะไม่เรียกชื่อจริงไงก็มีบางตอนเขาว่าเท้าราพนาศูนย์ยักษ์สาก็ความหมายในนั้นคือเรียกชื่อจริงของทศกัณฐ์เขา
1: ค่ะ
2: นะครับผมทีนี้ทศกัณฐ์ก็เลยให้พี่เพกมาทำนายพี่เพกก็บอกว่าเอ๊ะพระธิดาองค์เนี้ยเกิดมาพร้อมกับความพินาศของวงสกุลนะของบิดาก็เลยให้เอาไปลอยน้ำเสียเอาทิ้งไปซะทศกัณฐ์ก็ให้เอาธิดาน้อยเนี่ยไปลอยใส่พระอกไปพอดีสีดาเนี่ยก็ลอยตามแม่น้ำไปจนถึงอาสมของเท้าชนกฤาษีเท้าชนกเป็นกษัตริย์เมืองมิถิลาหรือเมืองชนะเ ของในปัจจุบันเนี่ยท
1: ้
2: าวชนกเนี่ยมาบวชเป็นฤาษีพอได้เห็นพระอกขึ้นมาก็เปิดพระอกเอ๊ะเห็นเป็นเด็กผู้หญิงมาลอยกับพระอกแต่ด้วยความเป็นพระฤาษีเนี่ยจะทำยังไงดีจะเลี้ยงได้ก็เลยอธิษฐานจิตว่าขอฝากนางสีดาไว้กับพระแม่ธรณีให้เลี้ยง
1: ค่ะ
2: ครั้นต่อมาเนี่ยท้าวชนกเมื่อบำเพ็ญตบะเป็นฤาษีได้สักระยะหนึ่งประมาณ10กว่าปีเนี่ยก็เลยจะกลับไปครองบ้านครองเมืองก็เลยคิดถึงเด็กที่ตัวเองเก็บได้แล้วฝากพ่อแม่ธรณีเลี้ยงท้าวชนกก็จะนำกลับบ้านกลับเมืองไปด้วยเลยทำพิธีไถหานางสีไถเพื่อจะหาเอาเด็กกุมารขึ้นแล้วไถลงไปเนี่ยก็ได้พระอบขอพระแม่ธรณีเนี่ยก็ได้พระอบขึ้นมาสีดาคำนี้จึงแปลว่ารอยไถสีดาแปลว่ารอยไถนะฮะ
1: ค่ะ
2: ก็เลยเป็นชื่อของนางสีดาที่เรารับทราบมาจนถึงทุกวันนี้แหละแปลว่ารอยไถนะครับสีดาฉันจำเริญวัยก็อยู่ในเมืองมิถิลานะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูในปัจจุบันเขามีเมืองที่ชื่อว่าเป็นเมืองสีดาจริงนางสีดาจริงนะชื่อเมืองชนะปู
1: ่ค่ะ
2: ชนะปุระที่อยู่ในเนปาล นะในทุกปีเนี่ยเขาจะมีพิธีเฉลิมฉลองกันพระรามมายกศรที่เมืองชนะปู่นี่แหละฮะ
1: ค่ะ
2: มีคนชวนเหมือนกันว่าจะเอาไปร่วมสถานทูตไทยที่เนปาลเคยคิดว่าจะเชิญไปร่วมฉลองพระรามอภิเษกกับนางสีดาที่เมืองชนะปู่ที่เนปาลเหมือนกัน
1: เพราะมีประวัติที่นั่นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แต่ทีนี้ที่เมืองมิถิลามีศรคันหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นศรของพระอิศวรตั้งมาไว้แล้วก็ไม่มีใครยกได้ท้าวชนกก็เลยประกาศว่าถ้าผู้ใดยกศรได้นี่จะยกนางสีดาให้เป็นคู่ครอง
1: ค่ะ
2: ข่าวนี้ก็ล่ำลือไปจนถึงเมืองอโยธยาของพระรามนะพระสวามิตรกับพระวสิทธิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระรามก็ไปเชิญพระรามพระลักษมณ์มายกศรขึ้นที่เมืองมิถิลาก็มาถึงเมืองมิถิลาพระรามเนี่ยก็ดันไปเห็นนางสีดากำลังเปิดพระบัญชรเนตรต่างเนตรศพเนตรกันอยู่รู้ความในกันนะครับทีนี้พอวันยกศรเนี่ยพระลักษมณ์เนี่ยซึ่งตามพระรามไปด้วยเนี่ยยกขึ้นนะแต่พระลักษมณ์รู้ว่าพระรามกับนางสีดามีใจหมายต่อกันอยู่พระลักษมณ์เนี่ยก็เสียสละให้พี่เป็นผู้ยกพระรามถึงยกศรขึ้นมาได้ครองนางสีดาและพานางสีดากลับมาที่กรุงศรีอยุธยา
1: ค
2: ่ะนะครับว่าด้วยความรวดรัดต่อมาเนี่ยพระรามก็ถูกขอร้องให้ออกบวชให้เดินป่าซะเพราะว่านางกายเกศีต้องการให้พระพจน์ผู้เป็นลูกน้องพระรามเนี่ยขึ้นครองราชแทนก็เลยขอท้าวทศรถนะครับผู้เป็นพ่อเนี่ยให้พระพจน์ขึ้นครองราชพระรามเลยจำเป็นจะต้องเสียสละตามคำที่พ่อขอก็เลยต้องไปออกบวชนางสีดากับพระลักษมณ์ก็ขอตามไปด้วยครับผมมาตามไปด้วยก็เดินทางเดินดงเพราะเขาเรียกพระรามเดินดงไปในป่านางสีดาก็ถูกทั้งยักษ์นะพี่ราบมาอุ้มนางไปพระรามก็ตามช่วยขึ้นมานางสีดาก็ตามพระรามไปด้วยความซื่อสัตย์จนสุดท้ายนางสีดาก็ถูกทศกัณฐ์มาลอบลักไปกรุงลงกาด้วยการหลอกวางทองมาให้พระรามตามนั่นแหละครับ
1: ที่
2: เป็นตอนพระรามตามกวางนะครับแล้วก็พระรามก็ได้ยกกองทัพไปตามนางสีดากลับมาแต่เมื่อฆ่าทศกัณฐ์ได้แล้วเสร็จศึกลงกาและนางสีดาเนี่ยต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองก็คือการลุยไฟแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่พระรามกลับมาครองกรุงศรีอยุธยาจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องอีกนะครับนางสีดาก็จะถูกพระรามเข้าใจผิดอีกจะต้องถูกเนรเทศไปอยู่กลางป่าแล้วไปคลอดลูกเป็นพระมงกุฎแล้วก็มีพระลบขึ้นมาก็จะมีการปล่อยม้าอุปการพระรามได้พบนางสีดาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อภิเษกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นย่อๆกันนะถ้าเล่าอะไรลงรายละเอียด
1: จะยาว จะจบรายการเลยทีเดียวนะคะ ไม่จบได้ซ้ำนะคะอาจารย
2: ์รวบลัดให้แล้วนะ
1: ว่ามีความสำคัญอย่างไรตอนสีดาเป็นใครประวัติความสำคัญในรามเกียรติ์ของนางสีดาทีนี้พอเราเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยอาจารย์ในรามเกียรติ์เนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนางสีดากี่ตอนคะอาจารย์สุรัตน
2: ์โอ้โหมีเยอะมากเลยไล่ตั้งแต่พระลักษมีลงมาเกิดจนเป็นนางสีดาจนถึงวัยเยาว์ยกศรขอติดตามออกไปติดตามออกไปถูกยักษ์ถูกพี่ราบรักนางสีดาพระรามตามไปช่วยนางสีดามาถูกทศกัณฐ์หลอกไปสีดาเข้าไปอยู่ในทศกัณฐ์ลงไปเกี้ยวสีดาโดนนางยักษ์บังคับขู่เข็นสีดาผูกศรสีดาผูกคอตายอะไรเงี้ยจนถึงสีดาจะต้องออกไปดูศพพระรามพระลักษมณ์ในตอนพรมมาก
1: หลายตอนเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นกี่ตอนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าก็จะสืบเอาตอนใหญ่ๆถ้าเป็นตอนในการแสดงนี่คงจะยกมาตอนใหญ่ๆตอนอะไรนะตอนสยุมพรพระรามสีดา แล้วก็ตอนปล่อยม้าอุปการที่พระรามได้พบกับลูกกับแม่พ่อแม่ลูกกลับมาพบกันอีกครั้งอะไรเงี้ยครับผมภายใน2ชั่วโมงก็ยกตอนสำคัญสำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยสีดา
1: ก็เป็นตอนคือเฉพาะนางสีดาไปเลย
2: ใช่ครับ
1: สีดาลุยไฟมีไหมอาจารย์อย่างไรท่านจะคุ้นกับสีดา
2: ลุยไฟครับมีสีดาลุยไฟเนี่ยเกิดเป็นโกสุมปทุมทองเนี่ยแล้วก็แถมตอนท้ายให้ก็คือสีดาพระรามพระลักษพระรามได้ไปพบพระรบพระมงกุฎที่เป็นโอรสกับนางสีดาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละครับ
1: อือฮึอ๋อนี่แถมตอนท้ายให้ด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าเลือกหลายตอนเลยเกินปีนี้ต้องใช้นักแสดงกี่คนการคัดเลือกนักแสดงจะต้องเข้มข้นหรือเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์โอ้การคัดเลือกผ่านไปแล้วนะครับ
1: บรรยากาศเป็นยังไง
2: ตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงเยาวชนนักแสดงมาสมัครเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 1,000 กว่าคนครับผมปีนี้
1: เด็กสนใจเยอะมากนะ
2: เพราะว่าสนใจกันเยอะแล้วเด็กภายนอกที่มาตั้งแต่โขนศิลปาชีพเนี่ยเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วต้องคาดหวังว่าเขารอชีวิตนึงต้องมาออดิชั่นโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ได้ตอนนี้ปีหน้าเขาก็มาใหม
1: ่เขาจะมาจนได
2: ้มาจนได
1: ้ตั้งใจแล้วอะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วใช้กี่คนคะสรุปจากพันกว่าคน
2: อยู่ใช่ประมาณจากพันกว่าคนใช้อยู่ประมาณสัก300กว่า
1: โอ้มาสมัครพันกว่าคนคัดเหลือ300กว่าคน
2: ใช่ครับผม
1: ทำให้คิดนะสีดานี่เฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่มันต้องมีหลากหลายใช่ไหมจ๊ะ
2: หลากหลายครับสีดาเป็นตัวเอกแค่ตัวเดียวเองแต่ว่ามันจะต้องมีตัวองค์ประกอบอื่นๆด้วยจะเป็นผู้หญิงก็จะเล่นเป็นนางมนโทนางอะไรเนี่ยมีมาหมดเทวดานางฟ้าอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะ
1: คนที่เป็นตัวเด่นชื่อสีดานี่จะต้องคัดแบบเข้มมากเลยจ๊ะนะเพราะเขาเป็นตัวเด่นนะ
2: คนถูกต้องเป็นตัวเอกของเรื่องนะต้องเด่นไปครับ
1: ค่ะมาสมัครเยอะไหมคะสำหรับแค่ตัวเอกนางสีดาเนี่ยค่ะ
2: เขาจะเป็นเรียกว่าละครนางคนที่เป็นละครนางเขาก็หวังแหละว่าจะต้องได้มาเป็นตัวเอกคือนางสีดาก็มาประมาณสัก200กว่าคน
1: มีสำรองไหมคะอาจารย์
2: มีสำรองครับสีดาอย่างน้อยๆต้องมีประมาณสัก5ตัวไว้ก่อน
1: อ๋อต้องมี5ตัว
2: เพราะมีสำรองเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันจะมีตามต้นตามไม่ก็จะไม่ได้ยืนเดียวตลอดอาจจะมี2คนในองค์ที่1องค์ที่2อะไรเงี้ย
1: ค่ะอาจารย์คัดเลือกจากอะไรคะสีดาถ้าสมมติว่าเข้มแบบนี้อ่ะ
2: ก็1รูปร่างหน้าตา
1: อันดับแรกเลยเห็นปุ๊บโอ้ต้องมีเสน่ห
2: ์มีเสน่ห์ปุ๊บ2กระบวนการรำ
1: กระบวนการรำก็สำคัญนะคะ
2: กระบวนการรำก็สำคัญและบุคลิกภาพก็สำคัญมันต่างกันคืออย่างนี้เพราะว่าเวลาเราเห็นเด็กนักศิลป์ถ้าเราเรียนเป็นเนี่ยรำสวยเหมือนกันแต่อย่างน้อยๆตัวเนี่ยป้อมเตี้ยไปเนี่ยก็เรียกเป็นนางสีดาไม่ได้ก็จะต้องจับยัดเป็นตัวอื่นอย่างนี้เป็นต้นสองบุคลิกภาพในการแสดงเหมือนกันมันดูออกว่าใครรำสวยใครรำไม่สวยใครรำสง่าใครรำไม่สง่าเนี่ยสวยสง่าดูแล้วมีเสน่ห์ต่อผู้ชมไหมอะไรเงี้ยครับของโขนเราก็มีว่ากระบวนเชิดฉิงลุยไฟนี่นะก
1: ็
2: จะต้องเป็นกระบวนนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านออกแบบไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
1: ทีนี้มีนักแสดงของรุ่นที่แล้วบ้างไหมคะหรือว่าคัดเลือกใหม่หมดเลยจ้ะ
2: มี
1: เอามี
2: ด้วยแต่ว่าจะเป็นผู้เหมือนรุ่นครูนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเน้นรุ่นใหม่จะเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะนักแสดงที่จะแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยทำทุกปีเลยเหมือนกันเผื่อว่าคนที่ฟังอยู่เขาก็สนใจยังไม่เคยเลยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์1ตอนนี้คือคุณสมบัติอายุเขาก็กำหนดอายุ15ถึง25ปีที่กำหนดอายุเพราะอะไรเพราะถ้าเด็กเกินไปเนี่ยทักษะยังไม่ถึงพี่ๆเขา2กับการดูแลเพราะว่าเราต้องไปซ้อมกันนานกับจะต้องไปอยู่ร่วมกันนานก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงสำหรับที่เด็กต่ำกว่า15ลงมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: 2อายุไปก่อนนะ2ทักษะการรำ
1: ค่ะ
2: ทักษะการรำต้องได้ระดับที่ระดับมาตรฐานนะฮะ
1: อันนี้สำคัญ
2: เพราะเขาขึ้นเวทีใหญ
1: ่
2: เขาขึ้นเวทีใหญ่แล้วจะต้องไปมีตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่เรียนตรงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์นะยังมีเด็กมัธยมเด็กมหาลัยต่างๆอีกด้วยนะฮ
1: ะ
2: ที่มาร่วมคัดเลือกแต่ว่าครูบาอาจารย์เขาต้องเที่ยวเข็นฝึกหัดกัน
1: หมายถึงว่าโรงเรียนนั้นเขาก็จะนำเด็กที่เขาคัดเลือกมาแล้ว
2: ใช่มาร่วมเลยมัธยมก็มีเด็กพิเศษก็มีนะครับที่เขาใช้โขนเป็นบำบัดนี้ปัจจุบันเนี่ยโขนเนี่ยไม่ได้เข้าเฉพาะเด็กธรรมดาด้วยแต่ว่า เด็กพิเศษนะครับที่เป็นเหมือนกับออทิสติกหรือสมาธิสั้นเนี่ยผู้ปกครองเขาใช้โขนเป็นนัตยะบำบัดด้วยถ้าเราพูดถึงด้วย
1: ค่ะ
2: แต่เขาสามารถทำได้นะเขาสามารถนิ่งหรืออะไรได้
1: เคยมีไหมคะอาจารย์ที่ผ่านมาม
2: ีครับตอนพิจารณาก็ให้เขาไปเล่นตัวประกอบตัวอะไรได้พ่อแม่เขาก็มีความภูมิใจ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาสามารถใช้โขนที่ดึงสมาธิเด็กๆไว้ได้
1: ค่ะ
2: อันนี้แยกไปนะไม่ได้เกี่ยวกับโขนศิลปาชีพนะอันนี้คือโขนเนี่ยก็เวลาเราทำรายงานโขนต่อยูเนสโกเนี่ยครับว่าโขนเนี่ยมันมีบทบาทอะไรต่อสังคมป
1: ั
2: จจุบันเราพูดถึงโขนเนี่ยเป็นเครื่องช่วยรักษาเด็กด้วยที่ช่วยให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันสองสุขภาพสามโขนยังเป็นสิ่งที่บำบัดความผิดปกติของเด็กได้ด้วยเช่นสมาธิสั้นการพูดไม่ชัดเปล่งเสียงพูดได้ชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้นอกเรื่องนะ
1: อันนี้ดิฉันก็ไม่เคยทราบเลยนะคะผู้ฟังฟังจากอาจารย์สุรัตน์นี่แหละว่าช่วยได้นะ
2: ช่วยได้เพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเด็กที่เขาสามารถคือเขาจะได้มีความจดจ่อย้อนกลับมาโขนเราดีกว่า
1: ค่ะครั้งนี้จะไม่ถามอาจารย์สุรัตน์แล้วว่ากระแสคนนิยมโขนปัจจุบันเป็นยังไงเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังรับรู้รับทราบเป็นอย่างดีเลยอาจารย์ว่ากลับมาได้รับความนิยมอย่างยิ่งใหญ่แค่ดูมาสมัครสิกระแสไม่แผ่วเลยอาจารย์ในฐานะผู้สืบสานรู้สึกยังไงบ้างพอภาพคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาให้ความสนใจแล้วก็ไม่แผ่วแบบนี้ค่ะอาจารย
2: ์มีความปลื้มใจและดีใจมากฮะแล้วเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยเขาได้ดูสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีเขาจะมีความชอบโขนมากยินแล้วก็เขาดูโขนแล้วเขาอินกับความเป็นโขนมากมันมีอิทธิพลต่อเด็กเพราะว่ามันเหมือนกับเขาได้ดูเรื่องของแฟนตาซีพ่อแม่ได้เล่าเรื่องวรรณกรรมที่สนุกสนานให้ฟังผมไม่อยากจะบอกเสมอว่าทำไมเด็ก4ขวบ5ขวบเนี่ยก็ชอบโขนเพราะโขนมันเหมือนกับการ์ตูน
1: มันเหมือนการ์ตูน
2: ม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: การใส่หน้าตามันมีความเป็นแฟนตาซีแล้วเวลาในวรรณกรรมรามเกียรติ์เขาเอาไปผลิตสิ่งที่เป็นแอนิเมชันเป็นการ์ตูนเป็นภาพเขียนต่างๆเนี่ยเด็กเขาก็เลยอินกับความเป็นโขนนะครับเนี่ยก็เลยทำให้มันต่อยอดมาจนถึงโขนมูลนิธิศิลปาชีพด้วยเขาได้เห็นความจริงเขาได้เห็นผลงานที่สวยงามเขาอยากจะใส่เครื่องเขาอยากจะใส่หน้ากากเขาอยากจะใส่หัวโขนอะไรเงี้ยเนี่ยในทิกตอกในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นเด็กบางโรงเรียนไม่มีครูสอนเขาก็เรียนจากทีวีเองทำท่าไปบอกถ้าบ้างมาที่ลูกใกล้ๆเนี่ยบางทีเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยยกตัวอย่างเพิ่งกลับมาจากนครศรีธรรมราชที่นาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกับนาฏศิลป์พัทลุงเขาทำโขนสัมพันธ์ทางภาคใต้เชื่อไหมว่าปัจจุบันเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสก็มีการแสดงโขน
1: ค่ะเรามาดูส่วนของการแสดงตอนสีดากันหน่อยรายละเอียดกำหนดการแสดงเป็นยังไงบ้างคะการแสดงนานไหมปีนี้
2: แสดงนานมากก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกานะครับรอบเสด็จพระดำเนินเนี่ยคือวันที่1พฤศจิกานะครับแล้วก็วันที่3แล้วก็วันที่5แล้วนั่นก็เป็นรอบประชาชนยาวไปถึงวันที่10ธันวาคมครับ
1: โอ้ยาวเลยนะคะ
2: และใครภาพมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็จะไปเล่นในงานสมโภชพระเมรุมาตรด้วยในวันที่16ธันวาคมครับ
1: ค่ะ16ธันวาคมอันนี้พิเศษใช่ไหมคะ
2: เมรุมาตรสนามหลวงใช่ครับผม
1: ค่ะอยากให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนไปชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
2: ต้องบอกว่ากำหนดการจองบัตรโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะเริ่มจองบัตรในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับของทุกปีเป็นการเริ่มต้นจะต้องบอกว่าต้องรีบจองนะครับไปจองใกล้ๆเนี่ยบัตรจะหมดเร็วมาก
1: เพราะว่าโรงเรียนในบางทีเหมามาหมดเลยใช่ไหมอาจารย์
2: เหมามาหมดเป็นพันที่นั่งเนี่ยโรงเรียนมาที่มา500 200อะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะไฮไลท์ที่ห้ามพลาดอาจารย์บอกหน่อย
2: บอกเลยก็คือสีดาลุยไฟนะแล้วก็จะมีหนุมานชูกล่องดวงใจด้วยปีนี
1: ้
2: ครับผมเนี่ยไฮไลท์สำคัญเลย
1: อันนี้แย้มๆไม่ฟังนะ
2: คร
1: ับแย้มไม่ฟังก่อนใครเพื่อนเลย
2: ได้ใช่ครับ
1: ท้ายนี้มีอะไรฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะเชิญเลยค่ะ
2: ต้องฝากอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับต้องรีบจองบัตรจองตั๋วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมากันใกล้ๆแล้วก็จะมาบ่นกันทุกทีเลยโทรมาบางทีผมก็ไม่มีบัตรจะให้ เพราะว่าบัตรเขาจะต้องจองในระบบไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา อย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าผู้สูงอายุเราบางทีก็จองไม่เป็นก็รบกวนบอกลูกหลานให้เตรียมจองให้เลยนะครับ
1: แต่บางคนนี่เก่งนะอาจารย์พอจองครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็จองเองเลย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ต้องรีบนิดนึงนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์
2: ครับครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ เราพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะคุยเรื่องโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะในช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวนะคะมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินค่ะให้1รางวัลส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายๆหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริณเมรุวัดธาตุทองประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักนันทการและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วยวันที่9สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:23 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริจอพอณเมรุวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เวลา 19:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกุนซุนใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกุนซุนใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัชยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัชยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณัฐหลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณัฐหลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชภพมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชภพมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกออนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกออนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสอนลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมายังจุดคัดกรองโถงอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนายกฤษกรรักพวกจากจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และพระกรณียกิจด้านการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ของสมเด็จพระพันปีเนี่ยจะชื่นชอบพระองค์ที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นอุปถัมภ์ในเรื่องของผ้าเรื่องผ้านะครับส่วนตัวก็ชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วก็ผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นคนไทยของเราครับพระองค์พาเนี่ยเห็นพระองค์ในเรื่องของการดูแลแม่และเด็ก

0: อยู่ในใจตลอดไป
1: อย่างพระพันปีหลวงเราสัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจที่งดงามของท่านที่ท่านห่วงใยประชาชนคือบางทีแค่ท่านเสด็จไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตรงนั้นจะร่มเย็นรู้สึกเป็นบุญบารมีมากๆค่ะพระองค์พาท่านน่ารักท่านน่ารักแล้วก็ท่านได้ไปวิ่งที่บุรีรัมย์อะค่ะแล้วพี่ได้ร่วมวิ่งกับท่านก็เลยรู้สึกปลาปื้มมาตลอด
0: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 18:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 นชวิสาปทุมปารายงาน
2: ประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
3: ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมและอาหารท้องถิ่นจากทั่วภูมิภาคกว่า 2,000 บูธมาไว้ในที่เดียวพร้อมทั้งสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้โดยนางจตุพรอินทรโสภาประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทองจากจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของร้านหมี่กรอบสมุนไพรเปิดเผยว่าการจัดงานโอท็อปในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทองที่ช่วยเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสร้างรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มการจ้างงานให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงยิ่งประกอบกับนโยบายที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยิ่งทำให้ประชาชนตัดสินใจอุดหนุนสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลดีต่อเม็ดเงินที่หมุนเวียนกลับสู่ชุมชน
1: จัดงานโอท็อปเนี่ยเป็นเต็มตัวที่สร้างรายได้มากๆให้กับชุมชนค่ะตัวนี้คือทำให้เราเปิดช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเราขายดีเนี่ยเราก็สามารถจ้างแรงงานได้มากขึ้นด้วยแล้วมีการซื้อวัตถุดิบในธรรมชาติในท้องถิ่นมากขึ้นตัวนี้สำคัญมากเลยต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มีการจัดงานโอท็อปให้กับกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปทั่วไป
3: ขณะที่นางสาวราวินันชอบดีประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีสะท้อนให้เห็นถึงข้อดีและความสะดวกสบายของงานว่าการนำสินค้าเด่นจากทุกจังหวัดมารวมไว้ที่เมืองทองธานีช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทางได้อย่างมหาศาลเพราะมาแค่ที่เดียวก็สามารถเลือกซื้อของดีได้ครบถ้วนนอกจากนี้ยังประทับใจกิจกรรมนาทีทองที่นำสินค้าคุณภาพดีมาลดราคาช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นประกอบกับมาตรการใช้ช่วยไทยพลัส60/40ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
4: ถ้าใครอยากที่จะได้มาซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดอยากให้มาเดินที่งานนี้รับรองได้ว่าคุณได้ของกลับไปที่ถูกใจและอย่างน้อยคุณได้ช่วยผู้ประกอบการในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็จะได้รับสินค้าที่ดีงามกลับไปค่ะ
3: นอกจากนี้ภายในงานยังมีไฮไลท์สำคัญ4โซนใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูเอาใจสายมูหรือผู้ชื่นชอบและศรัทธาเครื่องรางวัตถุมงคลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อในแต่ละภูมิภาคโซนโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์หัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานกับยุคใหม่โอท็อปลักชัวรี่นำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้มาร่วมงานพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทและเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook O-Top ศิลปาชีพปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรัก เพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดเผยในวันนี้ว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ในเมืองจาซานริมชายฝั่งทะเลแดงทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียขณะที่กระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งที่มีกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางและเสริมสร้างการป้องปรามร่วมโดยถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แท็บลอยบินอัมซอนทาร์กของเยอรมนีที่ตีพิมพ์ในวันนี้ที่ระบุว่ามหาอำนาจต่างชาติต้องการเอาชนะเยอรมนีทั้งทางการเมืองและทางสังคมด้วยการปลุกปั่นให้เกิดความกลัวในเยอรมนีพร้อมเน้นย้ำว่าแม้เยอรมนีไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่กลับตกเป็นเป้าโจมตีด้วยสงครามลูกผสมรายวันทั้งการจารกรรมการก่อวินาศกรรมการโจมตีทางไซเบอร์หรือปฏิบัติการลับของมหาอำนาจต่างชาติที่มุ่งบั่นทอนเสถียรภาพของเยอรมนีหรือก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงซึ่งถือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบทสัมภาษณ์ดังกล่าวมีขึ้นภายหลังมีรายงานพบโดรนติดตั้งวัตถุระเบิดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไลฟ์ซิกฮัลเลอร์ทางตะวันตกของเยอรมนีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีบางคนกล่าวหาว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวทางการรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังไฟป่าบอลเรนลุกลามอย่างรวดเร็วและยังไม่สามารถควบคุมได้โดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 59,300 ไร่ทำให้ต้องออกคำสั่งอพยพประชาชนกว่า 20,000 คนในเขตซัมเมอร์แลนด์เขตพิชแลนด์และอีกหลายเขตทางตะวันตกของทะเลสาบโอคานากันซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบียนายเดวิดเอบีมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบียเตือนว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอันตรายอย่างมากทางนี้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ทำให้ทางการของรัฐบริติชโคลัมเบียมีอำนาจพิเศษโดยทันทีซึ่งรวมถึงการจำกัดการเดินทางการคุ้มครองอุปทานสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและยังเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือในภารกิจกู้ภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการโคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการแพ้หลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนไปอย่างสนุกสูสี1-2เกม21-17 19-21 และ14-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนซีวีครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนาม3เซตรวด 25-20 25-10 และ 25-15 ทำผลงานชนะ3นัดรวดคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปีศึกคอร์ตดินในรายการ2026 World Tennis 14 and Underจูเนียร์ทีมไฟนอลรอบจัดอันดับ13และ14ทีมไทยพบกับทีมอียิปต์โดยในคู่แรกเดี่ยวมือ2ปันนภัทรนิ่มนวลสกุลแพ้เดวิดฟาดีนาบิน0-2เซต1-6และ3-6ส่วนเดี่ยวมือ1วริศเลิศศิลป์ทภานนท์แพ้ยูเซฟนาบิน1-2เซต6-4และ3-6และซุปเปอร์ไฮเบรก4-10ขณะที่ประเภทคู่ไม่มีการแข่งขันทำให้ทีมไทยแพ้ทีมอียิปต์0-2คู่จบอันดับที่14ของโลกขณะที่ทีมอียิปต์ ได้อันดับ13ส่วนแชมป์รายการนี้เป็นของสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะบราซิลในรอบชิงชนะเลิศ2-1คู่ด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกเพื่อคัดเอานักกีฬาชาย8คนและหญิง8คนผ่านเข้าสู่รอบเมนรอในประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกฟาโรโกวิทวัฒนชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันซึ่งยังไม่มีอันดับเยาวชนโลกเอาชนะฮิวโก้เบลี่จากเนเธอร์แลนด์มือ 3,825 เยาวชนโลกและมือวางอันดับ6ของรอบคัดเลือก 2-0 เซต 6-1 และ6-4 ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปพบกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์มือวางอันดับ10ของไทย6-3ทั้ง2เซตการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ World Youth Champion 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมในรุ่น11ปีทีม JB League Selection ตัวแทนจากประเทศไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าอันดับ3จากทั้งหมด18ทีมโดยในรอบแรก JB League คว้าชัย3นัดรวดเอาชนะ GNG จากฮ่องกง58-9คะแนนอิสลายูไนเต็ดจากฟิลิปปินส์77-15คะแนนและ SBA จากสิงคโปร์50-23คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศดิวิชั่น1โดยในรอบรองชนะเลิศ JB League แพ้ให้กับ ACC Junior Dragon จากฟิลิปปินส์44-57คะแนนก่อนลงเล่นรอบชิงอันดับที่3พบกับซาเบียอีก1ตัวแทนจากฟิลิปปินส์และสามารถเอาชนะไปได้อย่างสนุก46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศคว้าตัวธนาสิทธิ์สิริพลาปีกตัวจี๊ดวัย31ปีอดีตลูกหม้อของทีมกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อลุยศึกฤดูกาล2026ถึง2027สำหรับธนาสิทธิ์ถือเป็นผลผลิตของ BG ปทุมยูไนเต็ดโดยเริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพเมื่อปี2012จนถึงปี2016ก่อนจะย้ายไปเล่นในหลายทีมทั้งสุพรรณบุรี FC การท่าเรือ FC PT ประจวบ FC และพลังการ FC ในฤดูกาลที่แล้วทางด้านความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเฟรันตอเรสกองหน้าทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่เจรจาค่าตัวกับเจ้าบุญทุ่มเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ50ล้านยูโรขณะที่ The Atlantic สื่อกีฬาชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคว้าตัวเกโรนิโมดูยี่ผู้รักษาประตูชาวอาร์เจนตินาวัย34ปีกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อเป็นมือ2หลังปล่อยเจมส์แทฟฟอร์ดไปร่วมทีมลีดยูไนเต็ดโดยทัพเรือใบสีฟ้าจะจ่ายเงินให้หมากเซยราว2ล้านปอนด์ขณะที่ลูยี่เคยอยู่กับแมนซิตี้มาแล้วเมื่อ10ปีก่อนและเคยเฝ้าเสาให้เรอัลโซเซดาดเบียร์ริอัลและอาแจก่อนย้ายไปหมากเซยในฤดูกาลที่ผ่านมาปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
7: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมาก ก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีมองดูสถานการณ์รอบโลกแล้วต้องหันกลับมาตั้งคำถามในประเทศไทยเราเศรษฐกิจเป็นอย่างไรทางรัฐบาลคุณอนุทินกำลังเร่งที่จะบอกว่าต้องเพิ่มเครื่องยนต์เศรษฐกิจนะ GDP ต้องสูงกว่านี้นะเราต้องโตได้มากกว่า 2% นะศักยภาพเราอยู่ที่ 3% ใช่ไหมแต่ผมจำได้นะคุณวิกรมเนี่ยเราบอกว่าต้อง 5% เว้ย 2% อยู่ไม่ได้ 3% ก็ไม่ได้ไม่พอวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมคุยว่าเออนี่เราจะเกิน 2% ได้ยังไงแล้วเป้าหมายที่คุณวิกรมตั้งให้ประเทศต่อย 5% เนี่ยจาก 2% ถึง 5% เนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงมันต้องลุยกันยังไงมันต้องแก้กฎกติกาต้องเปลี่ยนต้องแปลงอะไรต่างๆนานาฉะนั้นวันนี้ได้โอกาสแล้วครับต้องชวนคุณวิกรมมาถกกันเรื่องนี้เพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลท่านได้ยินได้ฟังข้อเสนอแนวทางจากคุณวิกรมเนี่ยจะได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในฐานะเสียงเอกชนฐานะประชาชนอย่างพวกเราสวัสดีครับคุณมิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน 2% ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำล่ะคุณวิกรมคือเคยบอกว่าต้อง 5% ทำไมเราถึงโตเกิน 2% แล้วต้องทำยังไงบ้างคุณวิกรม
2: คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุนของเศรษฐกิจเป็นหลักก
1: ่อ
2: นในการมองภาพนะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแต่ก็มามองว่าเอ๊ะถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โตไปถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุนก็ต้องยึดต้นทุนก่อนต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกด้วยดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20 ปี 10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก 1% เศษดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้
1: อ
2: ะมันก็ได้อย่างมากก็สัก 2% แต่นั้นถือว่าสูงแล้วนะดังนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง 3-4% ในเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โตเราก็จะต้องโตมากกว่าไอ้สองตัวเนี่ยบวกกันใช่ไหมคราวนี้คุณฤชัยดูสิในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตแค่ 1.95%
1: ใช่ใช่
2: ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่
1: อ
2: ่ะเห็นไหมเราดู GDP ต่อหัวเราก็ยังประมาณ 7,000-8,000 อยู่ตรงเนี้ยต่อแต่แต่ไปดูจีนสิจีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งแต่คุณสุริชัยตอนนั้นยังออกอยู่เนี่ยไปที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณ100 เหรียญนะร้อยเหรียญ นะ
1: แล้วดู
2: เ
1: ออ
2: ไม่มีอะไรนั่นน่ะไอ้ทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไง
1: เออ
2: ใช่ไหมตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวเนี่ยเท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ13,000-14,000 เหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ย มันต่างกันกี่เท่าอ่ะจากร้อยเหรียญมาเป็นพันหมื่นสามหมื่นสี่
1: ใช่คนละเรื่องคนละโลก
2: อันที่สองไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไห
1: ม
2: แต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะตอนนี้มันเกิน3-4 หมื่นเหรียญต่อหัวต่อปีไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้นทำไมวันนี้มี รายได้มี GDP ต่อหัวมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนไงอันนี้ก็ต้องมาจากท่านตึ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเนี้ยมาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ยังจะโตได้ก็นิดนึงคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน 1.5% โอ
1: ้ทั้งปีเนาะ 1.5
2: โอ้อันนี้หนักเข้าไปอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ยเวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผมเจอรัฐมนตรีไม่ใช่ผมไปเจอเลขาธิการของฮาลองเขาบอกผมว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าที่ฮาลองปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวก็คือ10,000 เหรียญ
1: ว้าวว้าว
2: ผมบอกผมมองนะเลขานั้นผมก็ยังมองเลยนี่โม้เปล่าว่า
1: ใช
2: ่แต่ผมเห็นฮาลองเนี่ยคุณที่ชัยต้องไปนะ
1: ฮาลองเบย์เนี่ย
2: ไปเที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยวันที่มันสวย
1: ไปหลายสิบกว่า20 ปีแล้วสวยยังสวยอยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
2: การลงทุนเนี่ยตั้งโชว์พิงอะเอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามาเพราะตั้งเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกินแล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเรื่องสายการผลิตโรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปตั้งเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นตั้งกลับมาเนี่ยตั้งรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแ
1: อ
2: ทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ตั้งก็เลยอ่ะอย่างนั้นกูเอาที่สักแปลงนึงนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
1: ใช่
2: ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนแต่ 100% ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที
1: ่
2: ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วเมืองอุตสาหกรรมนั้นก็ทำให้ไอ้ที่เป็นหมู่บ้านประมงเมื่อก่อนเนี่ยมันกลายเป็นเมืองนะพัฒนาเศรษฐกิจอันใหม
1: ่
2: ตึ้งก็เห็นว่าไอ้โมเดลเซินเจิ้นเนี่ยทำให้คนจีนเนี่ยเขาได้ไปเห็นได้ไปดู
1: อ
2: ันที่สองตึ้งเฉาผิงเขาก็มองลีกวนยูเนี่ยตึ้งเขาก็ไปแวะเยี่ยมนะประเทศไทยแล้วก็มีสิงคโปร
1: ์
2: ไปสิงคโปร์เนี่ยไปคุยกับทางลีกวนยูลีกวนยูเนี่ยเขาพูดภาษาได้เยอะนะลีกวนยูนี่ก็คุยให้ตึ้งฟังถึงวิสัยทัศน์แค่ตึ้งได้ฟังลีกวนยูแค่ตรงนั้นน่ะตึ้งบอกกับลีเลยบอกให้หรือมาช่วยอัวเรื่องหนึ่งได้ไหมวะหรือเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาอัวหน่อยได้ไหมลีก็บอกอ้าเพราะลีเขาก็เป็นคนจีนนะ
1: ใช
2: ่แล้วเขาก็มองว่าสิงคโปร์นี่มันเล็กยังไงยังไงเขาก็ต้องอาศัยจีนเพราะว่าใหญ่อะไรทุกอย่างมีพร้อมลีก็รับปากปี1993เนี่ยถ้าไม่มีลีกวนยูประเทศจีนก็ยังไม่ได้ตบตัวเลือดเร็วถึงขนาดนี
1: ้
2: เพราะว่าไอ้นิคมนะของซูโจเนี่ยมันเริ่มที่70 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเนี่ยมันได้ขยายไปถึง350 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีโรงงานอยู่ประมาณ 5,000 โรงฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นแม่เหล็กตรงนั้นมันเป็นภาพที่ทำให้เกิดการลงทุนอันนั้นก็คือประเทศจีนส่วนประเทศสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์มีอะไรหลังจากที่ออกมาจากสหพันธรัฐมาเลยาไม่มี
1: ไม่มี
2: แม้กระทั่งน้ำก็ยังต้องอาศัยมาเลเซีย
1: ใช่
2: เขาบอกว่ามีน้ำทะเลกับหินนะที
1: ่
2: ลีกวนยูก็ร้องห่มร้องไห้นะตอนที่ถูกอาเปฮีออกมาใช่ไหม
1: ใช
2: ่เอ้ยอ้วนสงสัยคนอ้วนนี่สงสัยแม้แต่น้ำกินก็ยังไม่มี
1: ใช
2: ่แต่ลีกวนยูเนี่ยไปเหมือนตึ้งอีกเหมือนกันไปเรียนที่อังกฤษที่เคมบริดจ
1: ์
2: แล้วลีกวนยูเนี่ยมีภรรยาที่เก่งที่สุดเพราะว่าเป็นนักเรียนคนแรกในมาเลเซียนะที่ได้ทุนรัฐบาลได้ทุนควีนอลิซาเบ
1: ธใช
2: ่ไปเรียนที่เคมบริดจ์แล้วใช้เวลาแค่สองปีครึ่งนะก็เรียนจบแล้วลีกวนยูนี่สู้อาซอไม่ได้
1: ใช
2: ่
1: ไม่ได้ใช่ไม่ได
2: ้ลีกวนยูนี่ต้องสี่ปีนะเออเนี่ยลีกวนยูก็เอาไอ้สิ่งที่เป็นแบ็กกราวด์ที่ไปอยู่ในยุโรปก็มาแบบเติมอ่ะก็เอาสิงคโปร์เปิดเต็มสูบเลยกลายเป็นสวรรค์ของนักลงทุนใช่ไหมไม่มีภาษีสามารถจะลงทุนได้ 100% สามารถซื้อที่ดินนั่นน่ะทำให้วันนี้ GDP ต่อหัวของสิงคโปร์นะตอนนี้คือ 90,000 กว่าเหรียญ US ดอลลาร
1: ์
2: ต่อหัวต่อปี
1: แ
2: ล้วมาเปรียบไทยล่ะไทยเราตีว่า 8,000 ก็แล้วกันเอาทำไมมูลค่า GDP ต่อหัวต่อปีสิงคโปร์ทำไมโตมากกว่าประเทศไทยถึง11เท่าคนไทยเนี่ยได้รับนะได้สร้างเศรษฐกิจเนี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยน้อยกว่าสิงคโปร์ตั้ง11เท่าเพราะอะไรก็เพราะเม็ดเงินนักลงทุนเข้าไปในสิงคโปร์โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เกิดสงครามยูเครนสงครามตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งประเทศจีนที่เขาสตริกวันนี้เงินเนี่ยเข้าไปในสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเยอะมากคุณวิชัยลองคิดดูคนสิงคโปร์จริงๆเนี่ยมีแค่ 3.3 ล้านคนนะ
1: ใช่ใช
2: ่แต่อีก 2.2 ล้านคนเนี่ยมาจากต่างประเทศแน่นอนมีทั้งแรงงานมีทั้งคนมีตังค์แต่ตอนนี้สิงคโปร์ที่มันแพงมากคนที่จะไปสิงคโปร์นะไปทำอะไรในสิงคโปร์ได้ต้องมีเงินเอ้าดูประเทศที่สามประเทศที่สามนี่ก็ลีกวนยูอีกแหละนะไปที่เวียดนามตอนนั้นท่านวัววันเกียรตินะก็คุยกับลีกวนยูบอกเฮ้ยหรือมาเอ้าว่าให้ที่หรือ
1: ลิ
2: วกันยูลิวกันยูก็ไปชอบที่แปลงหนึ่งเขาบอกเนี่ยที่แปลงเนี้ยเขาชอบแต่ปรากฏว่าอมตะไปเอามาก่อนไง
1: โอ้ยไปแย่งโอ้โหนี่วิกรมแซงหน้าลิวกันยูเลยวะ
2: เฉพาะใกล้ที่แต่ตอนหลังก็แพ้หลุดมหาราชเพราะว่าไอ้นิคมสิงคโปร์ที่เขาทำอยู่ในเวียดนามเนี่ยทั้งเงินทุนทั้งภาพลักษณ์แล้วมันเป็น G2G มันก็โตหูดับตับไม่คราวนี้เวียดนามก็เช่นกันรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยตั้งแต่ในนายกฟาร์มวันจินแหละก็บอกมาบอกว่าเอางี
1: ้
2: ตอนนี้นะไอ้เรื่องโครงการอะไรต่างๆเนี่ยอ้วเฉยๆนะแต่อ้วจะสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมเพราะไอ้นิคมอุตสาหกรรมมันไปทำหน้าที่แทนรัฐบาล
1: ใช
2: ่ที่จะให้นะเกิดการลงทุนและช่วยเหลือ
1: ใช่
2: เขาก็ส่งเสริมมาตอนนี้ปัจจุบันนี้ในเวียดนามมีนิคมประมาณสัก500แห่ง ในประเทศไทยมีประมาณสัก70แห่ง แล้วเวียดนามนี่ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาอยู่เนี่ยประมาณ800,000ไร
1: ่
2: ประเทศไทยเนี่ยทำอยู่แล้วก็ทำแล้วเนี่ยประมาณ 200,000 ไร
1: ่
2: ฉะนั้นการพัฒนาประเทศเวียดนามก็มีนักลงทุนมาเนี่ยก็กลายเป็นเอกชนไปดูแลแทนรัฐบาลมันก็ทำให้อะไรอ่ะไอการที่เขาทำไมเอ่ยบอกว่าจะเติบโตเนี่ยมันก็เติบโตอย่างมหาศาลเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยนะวันนี้ที่เวียดนามเขามีนักลงทุนนะครึ่งปีนี้ครึ่งปีนี้ ึ่งปีนี้เนี่ย มีอยู่ประมาณตอนเนี้ยประมาณสัก 38,000 ล้านเหรียญนะครึ่งปีนี้38,000 ล้านเหรียญเนี่ย
1: 38,000 ล้านเหรียญ
2: มันมากกว่าปีที่แล้วประมาณเกือบทั้งปีเนี่ยก็เท่ากับมันโตแบบก้าวกระโดดแล้วการเติบโตทางด้านส่งออกของเขาอ่ะมันมากกว่า30กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์ใช่
2: ฉะนั้น GDP ของเวียดนามก็ได้อานิสงส์จากนักลงทุนนะที่เป็นโรงงานและสายการผลิตแล้ววันนี้เวียดนามเขาบอกว่าเขาไม่อยากสนใจเรื่องโรงงานละเขาสนใจไปทางด้านไฮเทคละเพราะเวียดนามเนี่ยผลิตไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยมากเป็นอันดับสองของโลกนะต่อจากจีนนะ
1: ว้า
2: วเพราะว่าซัมซุงไปลงทุนนะประมาณ 25,000 กว่าล้านเหรียญ Foxconnก็ไปลงทุนอยู่ 20,000 กว่าล้านเหรียญพวกนี้ไปทำสมาร์ทโฟนทั้งนั้นเลยฉะนั้นเวียดนามก็บอกเฮ้ยเขาไม่เอาละไอ้ที่จะไปทำเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกเนี้ยเขาจะไปทำไฮเทคละฉะนั้นการที่เขาทำอย่างนั้นได้เขาเพราะมีเม็ดเงินในการลงทุนที่มาในภาคอุตสาหกรรมมาในภาคไฮเทคฉะนั้นอันนี้เป็นประเทศที่สามละวิโดโดคุณสุธิชัยจำได้ไหม
1: ประเทศที่สี
2: ่สิบปี
1: วิโดโด
2: สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เมื่อก่อนนี้นะอินโดเนี่ยจนนะ GDP ก็โตกระตี้หนึ่งแต่พอวิโดโดไปสิบปีผ่านมาเสถียรภาพการเมืองดีต่างชาติก็ไปลงทุนในช่วงที่วิโดโดอยู่เนี่ยปรากฏว่า GDP ของอินโดนีเซียโตมากกว่า
1: 6%
2: เห็นไหมเพราะอะไรเอ่ยนโยบายแล้วนโยบายก็มีเรื่องอะไรการลงทุนเห็นไหมที่เขาบอกว่าการที่มีเม็ดเงินในการลงทุนให้เป็นสายการผลิตเนี่ยมันไม่มีฤดูร้อนฤดูฝนหรืออะไรเพราะมันอยู่ในโรงงานใช่ไหม
1: ไม่ใช่ซีซันอล
2: เอ้าคุณวิชัยดูเกษตรท่องเที่ยวนะหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยมันมีฤดูไห
1: ม
2: แต่โรงงานเนี่ยอย่างที่ในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานที่เขาทำ24ชั่วโมงนะแล้วก็ทำกันแบบทั้งปีเลยปีหนึ่งหยุดก็แค่ปีใหม่กับสงกรานต์เนี่ยคุณวิชัยลองคิดดูว่าเขาทำ24ชั่วโมงแล้วก็ทำทั้งปีอันนี้เท่ากับว่ามันโตเป็นยังไงโ
1: อ
2: ้มันเข้มแข็งไหมล่ะฉะนั้นอมตะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่อยู่พัฒนาไปแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก 70,000 ทั้งหมดเลยนะ70,000 ไร่อ่ะแต่ปรากฏว่ามีผลิตภัณฑ์มวลรวมอะอยู่ที่ในอมตะเนี่ยกว่า1ล้านล้านอะ
1: 1ล้าน
2: บาท
1: บาท
2: เออ GDP ไทยวันนี้10น่าจะ13ล้านล้านบาทเห็นไหมอมตะเองเนี่ยวันนี้มีเล่นเข้าไปขนาดนี้ในพื้นที่ที่กระติดนึงและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไห
1: ม
2: วันนี้ประเทศจีนเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะสิงคโปร์เอ้ยเวียดนามเอ้ยบอกเฮ้ยไอโรงงานหรือไอนิคมเนี่ยหรือห้ามปล่อยน้ำเสียออกไปดังนั้นสิ่งแวดล้อมก็ดีแต่ในสายการผลิตของเกษตรเนี่ยคุณวิชัยยังใช้อะไรเอ้ยยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีใช่ไหมแล้วถามว่าพวกเนี้ยเวลาที่ฝนมันตกลงมาแล้วเนี่ยมันไหลไปไหนเอ่ยมันก็ไหลลงคลอง
1: นั่นแหละ
2: แล้วคลองแล้วไหลไปไหนอ่ะแก้แม่น้ําแล้วแม่น้ําไหลไปที่ไหนอ่าวไทย
1: ค
2: ุณวิชัยรู้ไหมว่าอ่าวไทยเนี่ยเป็นอ่าวปิดนะไม่ใช่อ่าวเปิดอย่างกับ อย่างกับคัมบรานหรืออะไรต่างๆที่ของที่เวียดนามใช่ไหม
1: ไม่ใช
2: ่แต่วันนี้เนี่ยคุณทวีชัยเห็นไหมว่าน้ำเป็นน้ำทุกสายนะในประเทศไทยมันไหลไปไหนอะเอาไทยผมเนี่ยเคยจ้างกรีนพีซนะไปศึกษาเรื่องของไอ้เฮฟวี่เมทัลในที่อ่าวไทยเนี่ยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยมันสูงกว่ามาตรฐานนะไม่20ปีกว่าที่แล้วสูงกว่ามาตรฐานตั้ง10เท่าฉะนั้นคุณทิชัยกินอ้อส่วนใช่ไหม
1: อ้อส่วนใช
2: ่โอ้แต่อ้อส่วนแถมด้วยเฮฟวี่เมทัลฉะนั้นวันนี้เห็นไหมโรงงานในอมตะคุณวิชัยเห็นไห
1: ม
2: เราเอาน้ำเสียเนี่ยเอาไปรีไซเคิลเอาไปใช้ใหม่หมดเลยเรามีผลิตภัณฑ์มวลรวมตั้งสูงขนาดนี้แล้วเราดูแลสิ่งแวดล้อมนี่คือประเทศจีนนี่คือสิงคโปร
1: ์
2: นี่ก็คือเวียดนามที่เขากำลังทำเราเอาเฉพาะใกล้บ้านเราไม่ไปพูดสแกนดิเนเวียนะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาทำให้ยังไงให้เราได้โตมากกว่า
1: 2%
2: มีอยู่แค่3ข
1: ้อ
2: ข้อแรกเราต้องตั้งนโยบายใหม
1: ่
2: ในการที่จะดึงดูดนักลงทุนไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศเนี่ยให้เอาเงินเนี่ยมาลงทุนพร้อมกับเทคโนโลยีเพื่อจะให้เกิดเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสองเนี่ยเราต้องสร้างความพร้
1: อม
2: เหมือนกับที่จีนก็ทำนะว่าเอ้ยเมื่อมีนโยบายเนี่ยไอ้เรื่องความพร้อมทางด้านนิคมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคเรื่องถนนหนทางคุณวิชัยลองคิดดูถ้าประเทศจีนไม่มีรถไฟความเร็วสูงที่มีคุณภาพอย่างวันนี้หรือมีถนนไฮเวย์ทอลเวย์นะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สถูกอย่างนี้เนี่ยประเทศจีนสามารถที่จะพัฒนาและเติบโตได้ไห
1: ม
2: ข้อที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องคอร์รัปชันวันนี้ดูสิสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่คอร์รัปชันต่ำที่สุด
1: ใช
2: ่ประเทศจีนก็บอกว่าจับหรือทุกคนนะ
1: จับ
2: หรือโกงกินผมว่าน่าจะสัก 3-4 ล้านคนแล้วนะที่อยู่ในสังเตเนี่ยเวียดนามล่ะประมาณ 4,000 คนได้มั้งแล้วถามที่ไทยเราล่ะข้อที่3ถ้า3ข้อเนี่ยคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างที
1: ่
2: ผมเอ่ยมาเนี่ยถามว่าประเทศไทยมีหรือจะไม่โตเกินกว่า 2% แล้วควรจะโตเกินเท่าไหร่ก็โตมากกว่าต้นทุนดอกเบี้ยแล้วเงินเฟ้อบวกกันแล้วถามว่าจะทำก็ทำแค่3ข้อนี่เองแล้วถามว่าทำได้ไหมทำได้
1: ต้องได้สินะ
2: แต่ทำไมไม่ทำอันนั้นเป็นประเด็น
1: อันนั้นเวลาเราหมดพอดีแต่ว่าอาทิตย์หน้าต้องคุยลงเจาะรายละเอียดว่าทำไมเราโตได้แค่ 2% แล้วผมจะเล่าให้คุณนิกรฟังว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณเอ็งนิติได้ประกาศยุทธศาสตร์ที่จะให้ GDP ต้องโตถึง 3% แล้วมียุทธศาสตร์อะไรบ้างอาทิตย์หน้าเราจะมาเล่ากันให้คุณวิกรมวิเคราะห์สังเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นำเสนอแนะนะว่ามันต้องโตกับ2แล้วถ้ารัฐบาลบอก3นี่ยังไม่พอถ้าประเทศจีนตอนตั้งเสี่ยวผิงเริ่มมีเซินเจิ้นวันนี้เรามี EEC เนี่ยเทียบกันได้ไหมเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวอย่างนะเราก็พยายามทำแบบเขาแต่ปัญหาของเราคืออะไรดังนั้นสัปดาห์หน้าต้องมาว่าต่อนะคุณมิโก
2: ชื่ออะไรชื่อรายการชื่อหัวข้ออะไร
1: หัวข้อว่าต้องโตกว่า 2% ต้องโตกว่า 2% ให้ได้
2: หัวข้อต้องโตกว่า 2% ให้ได้นะ
1: ไทยต้องโตกว่า 2% ให้ได้วิธีการทำคู่มือวิกรมที่จะให้เศรษฐกิจไทยโตเป็นกว่า 2% ให้ได้จาก 2-5% มียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์อย่างไร นะผมว่าเรื่องนี้ใหญ่สำคัญเพราะว่าถ้าเราติดอยู่กับดักไอ้ 2% แล้วต่ำกว่า 2 อีกนั่น 1.5 1.8 ไม่เอาไม่เอาเราต้องรอดไม่ใช่รอดอย่างเดียวเราต้องรุ่งด้วยครับเพราะว่านี่คืออนาคตของประเทศชาติเลยทีเดียวครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับอย่าหยุดครับสวัสดีทุกคนครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
0: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
9: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
0: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลบางกรวยโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นต้นเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครูรุสภาเตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณแก่5ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อเชิดชูคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อลูกศิษย์
10: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวรรณวีระธรรมโมเลขาธิการครูสภาเปิดเผยว่าครูสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูธีรคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจำนวน5คนผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเลขาธิการครูสภากล่าวว่าแม้ครูทั้ง5ท่านจ ะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและเสี่ยงต่อชีวิตพร้อมยืนยันว่าครูสภาจะร่วมเชิดชูคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูต่อไปอิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569เป็นวันที่2ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าในช่วง1วันครึ่งกว่า92ล้านบาทโดยวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆทั้งศิลปินโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชูรี่พร้อมทั้งชื่นชมผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 2,000 ร้านค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และร้านภาคีเครือข่ายของกระทรวงต่างๆโดยตั้งแต่วันที่8สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกจนถึงวันนี้มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 92,516,066 บาทโดยโซนโอท็อปชนชิมยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดทางนี้จะมีพิธีเปิดงานดังกล่าวยังเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนด

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ผลิตโชว์มันเป็นยังไงบอกไม่ถูกใช่ไหมฮะหัวใจมันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ได้บอกยังไงอธิบายไม่ได้ไม่ถูกแล้วก็เสียงของเมาแกนที่พี่ฟุตบาทได้มาถ่ายทอดให้กับเพลงนี้ก็ได้เล่าให้ฟังเมื่อวันคอนเสิร์ตอำลาทนทน

ฮะได้นานได้เจอมีเรื่องราวถ่ายทอดกันมาเนิ่นนานถึง30ปีแล้วก็ได้ทำงานเคียงข้างกันมาเลยกับทนดนตรีแล้วก็มาริโอน่านะฮะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะโด่งดังมากมายอะไรขนาดนี้ก็ประสบความสำเร็จก็ได้แหละครับเขาก็เป็นเหมือนในสิ่งที่เราได้มีบุญต่อกันและกันนะฮะปีฟุตบาทเหมือนกันนะครับที่ได้กรุณาได้วาดภาพมาให้เพื่อประมูลแล้วก็ผู้ที่ได้ประมูลไปภาพนั้นก็นอกจากได้ภาพแล้วก็ได้บทกวีของจีดพี่จีดจิรนันท์พี่ปีชาอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับกวีสิบไร่ที่มาถ่ายทอดด้วยแล้วก็ได้เขียนบทกวีให้กับนะฮะการอำลาท่อนดนตรีไปด้วยต้องขอบคุณทั้งมากเลยรวมไปถึงเลวัตพันวิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะฮะที่ก็เขียนบทกวีมาให้โดยพี่เจนสงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนในประเทศไทยและผู้ที่ก่อตั้งสำนักพิมพ์นาครและก็การทำงานของการทำงานของกนกพงศ์สงสมพันธ์นะครับทั้งเรื่องราวของนักเขียนหนุ่มตลอดกาลแล้วก็เรื่องราวของทางหุบเขาฝนโปรยไพรนะฮะก็นี่ก็เป็นผู้ที่แบบเหมือนมีบุญต่อกันและกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบได้เจอแล้วก็ทำงานร่วมกันมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้ที่ทนดนตรีได้นะครับรับความกรุณาจากผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยก็ฟริตโชหัวใจมันเป็นอย่างไรก็บอกไม่ถูกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์9สิงหาคมผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบรินควบคุมเสียงวันนี้วันเกิดนะครับวันสถาปนาโรงเรียนของผมวัดนวลนรินทร์ผู้ที่ให้ประสิทธิ์ประสาทวิชาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็ให้นะครับการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงให้หลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของการให้เรานะฮะให้เรามีทิศทางที่ถูกต้องเดินทางที่ถูกต้องแม้กระทั่งการเก็บเกะกะเกมเลยเป็นโรงเรียนเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายมันก็อย่างนี้นะฮะสมัยก่อนเราเรียกอะไรบูลลี่แหละไม่ได้เรียกบูลลี่ใช่ไหมสมัยก่อนเขาไม่ได้บูลลี่แล้วครับเขาเรียกด่ากันเลยนะฮะผมที่โดนประจำเลยไอ้มืดบ้างไอ้เข้มไอ้ดำบ้างเพราะว่าเราก็ผิวเข้มแล้วก็ชอบออกไปเล่นกลางแดดกลางแจ้งนะฮะเพื่อนบางคนไอ้เม้นไอ้อ้วนไอ้อะไรเหลือไอ้เถิกอะไรเนี้ยฮะเราก็โดนกันมากันมากแต่ในความเข้มแข็งของจิตใจสมัยก่อนเราต้องมีกันนะครับโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนชกต่อยกันลุมก็มีหรือว่าทางสถาบันก็โดนวิวาทกันแล้วก็มีเรื่องมีราวกันในระหว่างต่างโรงเรียนต่างถิ่นกันก็เป็นประจำโดนปิดซอยคว้าปืนพ่อไปออกไปข้างนอกฟาดกับเด็กช่างกลมาก็เยอะเหมือนกันนะฮะรอดกลับมาได้กลับบ้านโดนพ่อตบกระบาลเขาอีกนะฮะเพราะว่าเอาปืนไปใช้ปืนผ่าหน้าไม้ห้ามแตะต้องเด็ดขาดนะครับเราก็พยายามเล็ดรอดเขาเก็บตรงไหนซ่อนไว้ตรงไหนเราก็พยายามไปหาไปดูแล้วก็ไปทดลองไปใช้แล้วก็เวลาที่มีเรื่องมีราวเราก็ออกไปก็จะต้องโดนนะฮะโดนรู้ว่ามันผิดมันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเวลามันคือเหมือนจิตใจของวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนโดนทำร้ายอะไรเนี่ยนะแต่พอเวลาจะกลับมาเนี่ยทั้งหัวทั้งแข้งทั้งเท้าทั้งมือทั้งอะไรต่างๆครับก็โดนเต็มที่เลยนะฮะทั้งที่บ้านนะฮะเพราะว่าถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรที่จะได้ไปแตะไปต้องหรือว่าถ้าจะใช้พ่อก็บอกว่าต้องใช้ให้เป็นและควบคุมมันให้ได้นะฮะต้องควบคุมมันให้ได้เพราะว่าคนที่เขาอยู่ในเครื่องแบบหรือว่าอยู่ในอาชีพหรือว่าเรื่องของงานต้องใช้อาวุธปืนผ่าหน้ามาจะต้องควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการควบคุมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะการโรงเรียนห้ามอย่างเด็ดขาดแต่ว่าทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกเล็ดลอดเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าจะหากันง่ายมากขึ้นแล้วก็มีการที่จะควบคุมค่อนข้างจะไม่ได้เข้มงวดมากเหมือนสมัยก่อนนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องดูแลกันแล้วก็เข้มงวดหลายเรื่องนะครับแล้วก็ทางสิ่งต่างๆที่แค่พูดอย่างเดียวคงไม่ได้อยากจะทำส่วนของทนดนตรีหรือคนทำงานศิลปะถ้ามีโอกาสที่จะทำให้กล่อมเกลาจิตใจของผู้คนที่เป็นเด็กเยาวชนวัยรุ่นได้ในเรื่องของการถ่ายทอดงานศิลปะทางดนตรีกวีวรรณกรรมนะฮะหรือแม้กระทั่งรวมถึงเรื่องของวาดภาพศิลปะต่างๆเราก็จะพยายามทำให้ได้เริ่มต้นกันตั้งแต่ของชุมชนของเราเล็กๆตรงนี้ที่วันนี้ก็พอดีเขามีการเรียกคนในชุมชนไปช่วยกันเก็บกวาดตัดต้นมงต้นไม้กันผมก็เลยเกิดความคิดว่า

ลังจากเสียแล้วจะขออยู่ในชุมชนทำชุมชนให้มีทั้งงานศิลปะและก็การดูแลเรื่องของจิตใจผู้คนแล้วก็เรื่องของการเข้าไปดูสอดส่องพวกปัญหาเรื่องยาเสพติดที่เด็กๆวัยรุ่นกันเข้าไปร้านกระท่อมกัญชานี่อยู่หน้าบ้านเนี่ยนะครับไอ้มอเตอร์ไซค์สายตรวจผ่านไปผ่านมามันไม่เห็นยังไงเราเห็นกันอยู่ดังๆจนทนโทษนะฮะก็นี่แหละครับว่าเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอะไรมันบังตาอย่างที่ว่า0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีที่ผมออกอากาศอยู่ที่บ้านเพชรเกษม79หนองแขมทางบ้านทางเข้าวัดอุดมทางสี่ครับก็ตั้งฐานที่มั่นตรงนี้แล้วและพร้อมที่จะได้จัดรายการกันต่อไปสำหรับทนดนตรีที่จะเดินทางต่อในปีนี้และก็ปีต่อๆไปกันนะครับบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับบรรดาจิโก้ครับในคืนวันนี้ก็แล้วกันครับแค่นั้นและหัวใจสะอ้อน

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่มครึ่งก็ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีปกติจะเป็นช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนิลทุกวันอาทิตย์อันนี้ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เธอไม่ได้มาพบกันก็หลายสัปดาห์แล้วนะฮะเห็นวันนี้วิ่งตั้ง50โลใช่เหรอโอ้โหแล้วก็แจ้งว่าวันนี้เจอวงระบัดใบด้วยนะฮะที่สุพรรณแล้วครับอ๋อครับฟัง AM 891ชัดเจนดีค่ะคุณพุทธงามดำเนินสะดวกราชบุรีติดตามอยู่ค่ะบอกว่าเสียงวันนี้แกว่งๆสัญญาณกระตุกกระตุกนะฮะก็เสียงกระตุกกำแพงเพชรคุณเพชรน้ำเอกคุณตุ้มพัทยาคุณตั้มขอโทษคุณตั้มพัทยาแล้วก็วันที่จัดทนดนตรีหลายท่านก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยยังมีอยู่ท่านนึงก็นั่งเครื่องบินมาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะอำลามาให้กำลังใจกับทนดนตรีด้วยขอบคุณมากๆนะครับก็ขอบคุณทางพี่สมจิตด้วยนะฮะพอดีไม่ได้ลงไปทักทายกันเลยเพราะว่าติดเรื่องทั้งช่วงของการซ้อมคิวต่างๆแล้วก็เรื่องของคือวันนั้นอาจารย์ไข่ต้องคือแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือเราก็กลัวอาจารย์จะแสดงไม่ได้เพราะว่าวันนั้นเนื่องจากคุณแม่ของอาจารย์ไข่ล้มนะฮะก็ปรากฏว่าไม่เป็นไรมากนะฮะตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะอาจารย์จะแสดงได้ไหมเพราะว่าก็พอจะเริ่มต้นเลยนะฮะแต่อาจารย์ก็เข้มแข็งมากแล้วก็นิ่งมากมุ่งมั่นมากพอถึงก็เรียกทีมงานนักดนตรีกำลังกินข้าวกันอยู่เลยรีบซ้อมด่วนเพื่อที่ซ้อมเสียงเรื่องของการประสานแล้วก็เสียงต่างๆใครมีเสียงกลางเสียงสูงเสียงอะไรเนี่ยไล่กันมาให้เสียงในบทเพลงที่มีชื่อว่าชุ่มฉ่ำในดวงใจเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วก็ไม่เคยได้เล่นเลยก็ต้องซ้อมฮะซ้อมสดวันนั้นในนะผมได้ปริ้นให้น้องแนนน้องแนนแล้วก็ทีมงานเนี่ยปริ้นเป็นเนื้อเพลงของเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจว่าอาจารย์ว่าคุณหนุ่มมาริโอนาบอกว่าอาจารย์ขอด่วนเลยนะครับก็เป็นหลายๆแบบแผ่นเพื่อจะให้ท่านดนตรีทุกคนได้เอามาร้องนะครับมาร้องซ้อมก่อนที่จะไปซาวด์เช็คนะครับก็ซ้อมกันในห้องรับรองกันแหละแล้วก็สดเลยตรงนั้นแล้วก็พอซ้อมได้ก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ซาวด์เช็คในเวลาจำกัดเพราะว่ารีบซาวด์แล้วก็รีบส่งสคริปต์เพื่อให้คุณวิรัลักษ์เขาได้นะครับตั้มสคริปต์นั้นนะฮะคุณวิรัลักษ์รุ่นสมัยเนี่ยนะครับสคริปต์นั้นเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับทีมงานทั้งหมดด้วยเลยเราต้องทำซีเควนซ์ทำสคริปต์ก่อนที่จะออกอากาศกันนะครับเรื่องก็เลยยุ่งวุ่นวายอยู่บนด้วยเลยข้างบนด้านวิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างชั้น2ชั้น3ระหว่างการเตรียมการก่อนคอนเสิร์ตโดยปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกครั้งผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงมาข้างล่างอยากจะลงมาพบปากกันเพราะเห็นว่าข้างล่างนั้นบรรยากาศก็สนุกสนานนะฮะได้มาพบแพ้แป๊บเดียวก็ต้องรีบขึ้นไปอีกแล้วนะครับไม่มีเวลาแล้วต้องดูทุกอย่างนะฮะต้องดูหน้างานทุกอย่างเลยตั้งแต่ช่วงก่อนจัดงานแล้วก็เตรียมจัดงานแล้วก็ในระหว่างงานแล้วก็หลังงานด้วยก็ผ่านไปได้ดีนะครับก็เรียบร้อยทุกอย่างทุกคนก็คงจะมีความสุขแล้วก็เสียงเพลงของอาจารย์ไข่ที่ได้ถ่ายทอดในวันนั้นและบันทึกไว้ซึ่งก็จะออกอากาศทางทนดนตรีไลฟ์สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยโทษฮะสถานีใช่ครับสถานีวิทยุประเทศไทยในวันเสาร์ส่วนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็จะวันเสาร์เช่นเดียวกัน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มก็รอคอยการออกอากาศตอนนี้กำลังออกอากาศ ศิลปินที่ยังค้างๆอยู่ยังบันทึกไว้แล้วก็ยังไม่ได้ออกอากาศอยู่เสาร์หน้าจะเป็น70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชานนท์จะเป็นรูปแบบของการจัดรายการจะมีผมนั่งพูดถึงเรื่องของเพลงแล้วก็พี่อาสุนทรีแล้วก็ศิลปินที่มาแสดงนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนเสื้อยืดยังไม่แจกนะครับตอนแรกก็จะแจกในรายการทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ตอนนี้ยังไม่ขอแจกนะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะปวดหัวกับเรื่องการทำงานนะครับเดี๋ยวยุ่งกับอีกเพราะว่ามีเรื่องที่ว่าจะต้องส่งเรื่องข้อความความเห็นอะไรต่างๆเข้ามานะฮะเดี๋ยวจะกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของการทำงานอยู่ตรงนี้ส่วนวันนี้ก็บรรยากาศของทั้งงานที่ชาปนกิจศพของพระธานเพลิงศพของครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จริงแล้วก็รวมไปถึงของยังไม่พระธานเพลิงโทษเป็นงานสวดพระพิธรรมนะครับในหลายท่านที่ตอนนี้ก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็รวมไปถึงของเด็กที่เสียชีวิตทั้งเด็กที่ก่อเหตุแล้วก็เด็กที่ถูกเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะครับก็เศร้าใจนะฮะแล้วก็มีข้อความที่หาสาเหตุกันอยู่ตลอดแต่อันนี้เขียนไว้ดีทีเดียวนะครับ The Master Coach โดยโค้ชอะไรเนี่ยผมไม่เห็นแต่ขอเลือกนำมาฝากกันโดยโค้ชสถิตอยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอเกริ่นสั้นๆก่อนบทความนี้ใช้เหตุการณ์เป็นจุดตั้งต้นเพื่อใคร่ครวญธรรมชาติของมนุษย์และสังคมไม่ได้สรุปสาเหตุหรือแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุซึ่งยังต้องอาศัยผลการสอบสวนและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไม่มีเด็กคนใดเกิดมาเพื่อเป็นปีศาจเมื่อเสียงปืนดังขึ้นเพราะหัวใจดวงหนึ่งค่อยๆดับลงทุกคนถามว่าเขาทำไปทำไมแต่แทบไม่มีใครถามว่าเขาเจ็บปวดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกครั้งที่เกิดโศกนาฏกรรมผู้คนต่างรีบหาคำตอบราวกับว่าความชั่วร้ายสามารถอธิบายได้ด้วยประโยคเดียวบางคนโทษตัวเด็กบางคนโทษพ่อแม่บางคนโทษเกมบางคนโทษโรงเรียนบางคนโทษอาวุธปืนแต่ความจริงแล้วโศกนาฏกรรมที่พรากชีวิตผู้คนจำนวนมากแทบไม่เคยเกิดจากสาเหตุเดียวมันคือแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาบรรจบกันจนกลายเป็นกระแสเชี่ยวกรากที่ไม่มีใครหยุดได้ทันมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมศักยภาพสองด้านด้านหนึ่งคือความรักอีกด้านคือความเจ็บปวดเด็กทุกคนล้วนเคยหัวเราะเคยวิ่งเล่นเคยฝันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีใครถือกำเนิดมาพร้อมความคิดจะปลิดชีวิตผู้อื่นแต่จิตใจของมนุษย์มีใช่หินผามันคือกระจกเมื่อถูกกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระจกย่อมแตกร้าวคำดูถูกเพียงประโยคเดียวอาจไม่ทำให้ใครพังแต่คำดูถูกนับพันครั้งการถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเงียบของคนในครอบครัวความโดดเดี่ยวในห้องเรียนการถูกกลั่นแกล้งความรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าความสิ้นหวังที่ไม่มีใครมองเห็นสิ่งเหล่านี้อาจค่อยๆกัดกร่อนจิตวิญญาณทีละน้อยจนวันหนึ่งเจ้าของหัวใจเองก็จำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่รู้สึกว่าตัวเองมีความหมายคือเมื่อไรจากข้อความ The Master Coach โดยโค้ชสถิตเล่นนำมา

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: สามทุ่ม46นาทีนะครับช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกของประโยชน์ร่วมสมัยและคุณบุญประกอบอบเรียนควบคุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองฤกษ์ด้านการจัดงานวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาวันนี้บอกเสียงไม่ค่อยดีเลยครับแตกต่างจากเมื่อวานนี้ครับขอบคุณมากครับที่ได้แจ้งมาแล้วก็ทางไลน์ก็ส่งภาพกันมาตลอดเลยทั้งความประทับใจในภาพต่างๆที่มาถ่ายภาพในนะฮะเช็คอินตั้งแต่ทางเข้ามีป้ายที่คุณจอกวสันต์วงสว่างเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์รุ่น89มอที่ออกแบบมาให้ถนนดนตรีไลฟ์ใน3ปีแต่ถนนดนตรีนั้นก็30กว่าปีที่ทำงานด้วยกันมานะฮะก็มีข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ทั้งแบนเนอร์อะไรต่างๆที่คุณมาถ่ายภาพแล้วก็รวมไปถึงป้ายอำลาด้วยแล้วก็มีกองฟางให้นั่งถ่ายภาพกันเพราะว่าอยากให้เข้าบรรยากาศว่านี่คือเหมือนกับเราล่ำลากันจากกันแต่ว่าในถนนดนตรีไลฟ์อำลากันแต่เราจะไปพบกันใหม่ในงานของศิลปินที่ผมต้องไปช่วยงานเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ไข่อริวนาที่จะจัดงานที่หุบกระพงครับที่แคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าที่หุบกระพงเพชรบุรีวันที่5ธันวาคมส่วนน้ำหมูพงเทพก็วันที่10ตุลาคมก็จะต้องไปช่วยงานเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็อะไรอ่ะพฤศจิกาเราจะไปที่กาญจนบุรีนะฮะก็งานอะไรมโหฬารด้วยนะครับคอนเสิร์ตเฟสติวัลอีกเหมือนกันก็ไล่ไปเลยนะครับมีทุกเดือนเลยครับแล้วอาทิตย์หน้านี่ก็ไปนู่นนะฮะไปเจ็ดสาวน้อยโมกเหล็กสระบุรีไปเป็นพิธีกรวันที่16เป็นพบไปเจอได้ไปปลูกป่าแล้วก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็งานในวันแม่ โทษก็ไปปลูกป่าของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติที่เจ็ดสาวน้อยนะครับแล้วก็เยาวชนที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียงวันนี้มีคุณโดมคนสวรรค์ส่งมาเนี่ยนะครับมีงานที่บางลำพูบลูใช่ไหมผมเห็นแบบเดียวกันนะครับคนคาร์บอยไม่มีบัตรมีแต่ค่าเบียร์ธนบุรีคาร์บอยคาร์บอยไหนตรงไหนเนี่ย คืนนี้พบกันที่บูบรานะบูบานะบูบาสองทุ่มเป็นต้นไปตอนนี้ก็คงจะเริ่มนัวเนียนัวเนียชุลมุนกันแล้วนะครับคุณปอชิตาส่งมาคำคมที่สะท้อนถึงการทุ่มเทจิตใจกับการทำงานหรือเป้าหมายในชีวิตนะครับความหมายหลักคือการมีความสุขกับปัจจุบันและการสร้างคุณค่าในสิ่งที่ทำดีครับอาจารย์เสกใช่ไหมฮะเสกสรรประเสริฐกุลครับตราบใดที่รักในสิ่งที่ทำตราบนั้นจะได้ทำในสิ่งที่รักต่อให้ชีวิตต้องแตกหักก็ยังมีความหมายให้จดจำดีครับเดี๋ยวจะส่งต่อให้เพื่อนเอาไปเป็นข้อคิดใต้เตือนใจนะฮะในสิ่งที่ได้ทำแล้วก็ในทำในสิ่งที่เรามีความรักนะฮะในการที่จะทำแม้จะต้องแตกหักถือว่านี่นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายครับกับเพลงที่มีผู้ฟังขอมาทาง0816346452วันนี้ยามนี้หัวใจละเอียดจริงๆนะครับจากปทุมธานีก็ได้ยิ่งอ่านข้อความของคุณพ่อน้องที่สูญเสียรายที่9แล้วบอกว่าไม่ขอไปที่จะคืออโหสิกรรมแล้วก็ไม่ได้ขอว่าจะไปมีถือโทษโกรธเคืองอะไรทั้งนั้นก็เขาว่าลูกสาวตัวเองถึงสูญเสียแต่ก็ น้องคนนั้นตนที่กระทำที่เป็นผู้กระทำก็ต้องก็สูญเสียแล้วก็มีสิ่งที่ก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นความโศกเศร้าเสียใจนะฮะแล้วก็รู้ไปถึงผู้ที่บริจาคโลหิตด้วยนะครับต้องขอบคุณทั้งหน่วยงานทั้งทุกหน่วยงานแล้วก็ทั้งผู้ที่ไปบริจาคโลหิตทุกท่านผมก็ตั้งใจว่าจะไปบริจาคด้วยเหมือนกันทุกคนไปช่วยกันช่วยนะครับเหยื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้ก็ให้รอดปลอดภัยทุกท่านในการที่จะช่วยกันได้นะครับบริจาคโลหิตกันอย่างเต็มที่กันเลยนะครับนอกเหนือจากจะช่วยทั้งผู้ได้ประสบเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินยังเยาวชนเด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันด้วยนะครับครับเพลงหัวใจละเอียดจากปทุมธานีนะแม่พิมพ์ของชาติจากสาวสุราษฎร์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันต่อครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ซีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
7: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมชื่นชมกลุ่มเกษตรกรจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นำรายได้สู่ชุมชน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ศูนย์เรียนรู้แปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพและต่อยอดรายได้ให้ชุมชนณสวนมะพร้าวลุงสงตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะทูตานุทูตได้ทดลองทำสบู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัตถุดิบน้ำมะพร้าวสกัดเย็นของดีชุมชนบางใบไม้สร้างความประทับใจแก่คณะทูตานุทูตและผู้แทนทางการทูตจาก15ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมชื่นชมผู้ประกอบการชุมชนสวนลุงสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชวนนักท่องเที่ยวล่องเรือชมคลองร้อยสายพร้อมเก็บขยะในลำคลองส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามรับฟังปัญหาลุ่มน้ำคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมเตรียม5แนวทางแก้น้ำท่วมกัดเซาะตลิ่งพัง
9: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำและรับฟังปัญหาจากเครือข่ายลุ่มน้ำคำหลังประชาชนริมแม่น้ำคำได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและตลิ่งถูกกัดเซาะเป็นประจำทุกปีเครือข่ายลุ่มน้ำคำเสนอแนวทางแก้ไขแบบบูรณาการ5ด้านได้แก่สำรวจและแก้ไขจุดที่กระแสน้ำเปลี่ยนทิศก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งขุดลอกลำน้ำตลอดสายปรับปรุงและซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำรวมถึงติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและระบบเตือนภัยเพื่อรองรับฤดูน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำในอนาคตด้านโครงการชลประทานเชียงรายระบุว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำแม่สะแลบออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ป่าไม้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะนำข้อเสนอจากประชาชนและเครือข่ายผู้ใช้น้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและตรงกับความต้องการของพื้นที่ วสินคำพิทวงสวทเชียงรายรายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกเหตุเกิดไฟป่ารุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชวาตะวันออกอย่างไม่มีกำหนดโดยมีผลตั้งแต่ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังไฟป่ารุนแรงซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาได้ขยายวงกว้างและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,100 ไร่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาระบุว่าการปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบขณะที่หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงและโดรนฉีดน้ำเข้าสนับสนุนการดับไฟป่าที่ยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุต้นตอของไฟป่าและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เลือกไปว่าเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟความสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมไม่สอนภาษาดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามว่าผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ่งมิ่งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมในใจหายว่างลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นแหละแต่ผมไม่จบบางคนกลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามเรื่องเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งขององค์เทพไปโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

นั่งอยู่ร้านใกล้ๆแถวบ้านตรงคลองขวางร้านนี้ผมก็ผ่านหลายรอบแล้วเมื่อหลายปีในช่วงที่น้าหว่องยังอยู่ก็เขาก็มีจัดคอนเสิร์ตให้น้าหว่องอยู่ตอนช่วงจะป่วยอยู่แล้วก็เชิญให้เป็นพิธีกรผมไม่ได้ไปร้านอยู่ตรงทางเข้าริมคลองทวีวัฒนาชื่อคานาเลก็เพื่อนมาจากเชียงใหม่เขามาตั้งแต่เมื่อวันที่6เขามาดูทนดนตรีไลฟ์ก็เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่กินนอนมาด้วยกันที่บ้านที่เพชรเกษม59ตรงวัดม่วงตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยกันแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของลูกเสือของเราพิเศษของโรงเรียนวัดนวลเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่กินนอนแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจัดเลี้ยงอาหารเป็นงานเสริมของคุณแม่ที่ช่วยเงินของคุณพ่อที่เป็นราชการทหารเรือมันน้อยส่งพวกเราเรียนไม่ไหวก็ต้องอาศัยเป็นแม่บ้านด้วยแล้วก็มีความสามารถด้านการทำครัวก็เลยทำเป็นการจัดเลี้ยงแบบอาหารแบบบุฟเฟ่ก็ไปเลี้ยงตามสถานที่ต่างๆพวกเราก็จะกลับจากโรงเรียนก็จะต้องไปเสิร์ฟอาหารแล้วผมเนี่ยจะต้องช่วยคุณแม่ตั้งแต่เช้ามืดทุกวันเลยนะครับถึงวันที่ไม่มีงานเลี้ยงก็ต้องตื่นแต่เช้าไม่เคยได้ตื่นก่อนตีห้าหกโมงหรอกครับตีสี่ต้องตื่นแล้วเพราะว่าต้องมาเตรียมเตาฟืนไฟต่างๆที่ต้องหุงข้าวจุดไฟแล้วก็เอาถ่านใส่ต้องใช้เตาถ่านนะครับเตาถ่านแล้วก็หุงข้าวถ้าหม้อใหญ่ๆก็ต้องคุณพ่อเป็นคนหุงแล้วก็เช็ดน้ำดองข้าวแล้วก็เอาน้ำข้าวนั้นใส่ชามใส่หม้อเอาไว้เพื่อนๆพวกเราก็กินน้ำข้าวกันเนี่ยนะครับกินนอนอยู่ในบ้านไม่หลังไม่ใหญ่แล้วก็ใต้ถุนบ้านก็ไม่ได้มีดินด้วยเป็นน้ำเพราะว่าใต้ถุนคือบ้านแถวนั้นเขาถมสูงแล้วบ้านเราอยู่ต่ำกว่าก็น้ำท่วมทุกครั้งมีหน้าที่ในการที่จะต้องสูบน้ำออกไปลงบ่อในที่ต่างๆก็หลับนอนเวลานอนกลับจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยหลับได้นอนแล้วครับก็ต้องคอยยิ่งถ้าฝนตกก็ต้องรองน้ำจากหลังคาน้ำฝนเรามาเก็บเอาไว้เพราะว่าน้ำประปาไม่มีต้องซื้อน้ำแล้วก็อาศัยน้ำจากหลังคาแล้วก็คอยดึงเมื่อดึงไอ้เขาเรียกอะไรนะเวลาที่ลงจากท่อริมรางรางน้ำฝนรางน้ำฝนแล้วก็จะมีท่ออลูมิเนียมลงมาเป็นท่อแบบงวงๆแล้วก็โยกได้หมุนลงไปในแท้งลงในตุ่มอันไหนไม่ลงในตุ่มก็ใช้สายยางลงไปแล้วก็ดึงเข้าไปให้ลงโอ่งเก็บเอาไว้ใช้นะครับเวลาที่ตอนหน้าแล้งหรือว่าเวลาที่น้ำยังไม่มาส่งเพราะว่าแต่ก่อนต้องซื้อน้ำกระป๋ากันเป็นคันรถก็เพื่อนก็จะมากินนอนที่บ้านเนี่ยนะครับกินนอนด้วยกันกางเกงในตัวเดียวกางเกงในยังต้องใส่ผิดกันเลยเพราะกับกางเกงในมันเหมือนกันเชื่อยี่ห้อลูฟเนี่ยสีต้องคอยจำดีๆมันตักๆแห้งๆก็ใส่ปนกันไปก็มีแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรก็หายืมหยิบยืมกันเข็มขัดบ้างอะไรบ้างก็ใส่ผิดใส่ถูกกันนะครับแล้วก็เลิกเรียนมาก็จะมาเสิร์ฟอาหารเป็นรายได้พิเศษไปช่วยพ่อแม่ของผมแล้วก็กินอาหารที่บ้านกันเอาอาหารที่บ้านทำละรสชาติค่อนข้างจะอร่อยเพื่อนก็จะกินกันเป็นกระมังเป็นหม้อๆอะไรนะฮะแม่ก็จะแกงหรือว่าทำต้มยำทำอะไรนั้นจะใส่ไว้เป็นหม้อๆพวกเราก็ซอยกันโอ้โหอะไรอร่อยเพราะว่าที่บ้านเนื้อเป็นเนื้อกุ้งเป็นกุ้งนะฮะหมูเป็นหมูนะครับไม่ได้มีคือเหมือนสมัยนี้แบบวิญญาณไก่วิญญาณหมูเพราะสมัยก่อนเนี้ยก็ทำด้วยอุดมด้วยคุณภาพแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมแล้วเพื่อนก็จะได้สูตรอาหารจากคุณแม่เนี่ยไปหลายท่านด้วยกันนะเป็นแม่ครัวแล้วก็แม่ครัวที่ช่วยคุณแม่ในร้านที่มีชื่อว่าบุฟเฟ่สมอทองนี่แหละครับก็เราเลี้ยงชีวิตพวกเรามาแล้วเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็กินนอนด้วยกันแล้วก็มี

ภาพจิตใจที่เวลาเราไปทำงานด้วยกันเนี่ยว่าจะเรียนนะฮะแล้วก็มาฝึกร่างกายวิ่งออกกำลังกันแล้วก็ใครที่ไปสอบทายสายนักเรียนในร้อยนักเรียนในเหลือก็จะเข้มหน่อยจะฝึกหนักหน่อยส่วนพวกเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษเราไปช่วยสังคมบรรเทาสาธารณภัยตามที่เรียนวิชาพิเศษหลวงลูกเสือมาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สอนเนาะจะสอนให้เราได้ฝึกปรือในเรื่องเหล่านี้วิชาการป้องกันตัวหมัดมวยกระบี่กระบองฟันดาบยูโดผมนี่จะเป็นแชมป์ยูโดอยู่ด้วยนะฮะก็เนี่ยแหละครับก็ฝึกกันในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็ความเป็นลูกผู้ชายความมีสปิริตแล้วก็เรื่องของความมีน้ำจิตน้ำใจแล้วก็การช่วยเหลือสังคมแล้วถ้ามันติดมาจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันในเรื่องที่ความกดดันทางด้านการถูกกระทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีอยู่เหมือนกันที่เวลามีเหตุไปจะเจออะไรกันอยู่กับข้างนอกในนอกสถาบันแต่ในสถาบันเราก็ต้องรักกันอาจจะมีกระทบกระทั่งบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ถึงระบากว่าแรงก็ยุคสมัยนี้มันเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือทั้งลูกสาวลูกชายผมก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดก็เดี๋ยวสักครู่นี้ก็จะต้องไปส่งลูกชายนะครับตอนนี้เขากำลังรออยู่วันนี้ก็ไปซื้อของเงินที่สนามหลวงสองเขาชอบเรื่องของต้นไม้กำลังคลั่งประกักกับมะข้าวมะแกงลิงต้นไม้ก็ไปเลี้ยงที่หอเขาวันนี้ก็เลยไปซื้อที่สนามหลวงสองด้วยกันแล้วก็ดูแลกันผมก็ถือโอกาสไปซื้อต้นไม้มาปลูกด้วยก็ได้เรียนรู้จากเขาว่าต้นไม้น้ำหรือว่าสิ่งนี้เขามีจิตใจในด้านของการดูแลสัตว์ดูแลชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงเราก็นั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนกันอะไรที่เราไม่รู้หรือที่เขารู้มากกว่าเราเราก็เรียนรู้ต่อกันและกันนะฮะส่วนลูกสาวก็เดี๋ยวสอนพิเศษเสร็จประมาณเที่ยงคืนผมก็ต้องรับกลับแล้วก็อดนอนแน่คืนนี้สำหรับตีหนึ่งตีสองแต่ก็เนี่ยแหละครับว่ามันเป็นเรื่องอาจจะไม่ใหญ่มากนักแต่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราควรต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนว่าลูกของเราตัวนี้ทำอะไรคิดอะไรและกำลังที่จะมีสิ่งรอบข้างนั้นเป็นภัยเป็นอะไรไหมเช่นถ้ากลับดึกๆอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีโอกาสที่จะอดทนที่จะไปรับไปส่งได้ก็ต้องทำหน้าที่แม้มีภารกิจกับรายการทนดนตรีอยู่ในขณะนี้มาตามสัญญาที่คุณขอมาครับและแดดสุดท้ายที่ขอมาจากกาญจนบุรีครับ

แผ่นแผ่นดินที่เราจากมาเมื่อนานแสนนานดอกยางามงดงามดังก่อนหรือร้อนร่วงรานแดดร้อนดินแลนลมร้อน

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำพลสัมพุทธานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทํางานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทําให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

34นาทีครับชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนับเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะก็งานผู้ที่เป็นศิลปินอิสระทั้งหลายก็จะอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับแต่เพลงที่คุณขอมาทาง Google Form แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีด้วยนะครับแล้วก็จากแต่สุดท้ายก็เลยให้ไว้ทั้งเพลงทานตะวันในหมู่พงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็ตะวันลาจากครูสันผู้ที่ได้เคยเป็นครูอยู่ที่อุ้มผางนะฮะดินแดนอยู่บนดอยสูงไกลมากหลายพันโค้งกว่าจะไปถึงโรงเรียนแต่ครูก็บากบั่นมุ่งมั่นทำให้กับเด็กๆสอนลูกศิษย์แล้วก็นำอุปกรณ์การศึกษาไปให้กับเด็กที่ยากไร้ยากจนแล้วก็ทำเพลงทำดนตรีทำอัลบั้มแล้วก็ออกมารณรงค์เรื่องการช่วยเหลือเด็กที่ยากจนอยู่บนภูเขาให้ได้รับการศึกษาต่อแล้วก็ได้เดินทางมาที่ถนนดนตรีด้วยในช่วงเวลาที่ครูยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ทำกิจกรรมจนกระทั่งได้เดินทางไปถึงอุ้มผางที่บ้านไม้กระพงของโรงเรียนที่ครูสันได้เคยสอนอยู่ที่นั่นตะวันลาคิดถึงคุณครูอย่างเช่นวันนี้ที่เป็นวันครบรอบวันเกิดโรงเรียน9สิงหาคมบัดนวลนฤทธิ์นี่ก็วันนี้ครูหลายท่านที่ผมได้เห็นภาพท่านก็มาร่วมกิจกรรมร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าดีเด่นด้วยหลายท่านนะฮะปีที่ผ่านมาผมก็ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสถาบันที่สอนลงมาทางนี้ก่อนเราจะมีสิ่งที่คุณครูดุตีเราก็ไม่เคยที่จะไปถือโทษโกรธหรือว่าจะไปอาฆาตมาดลายทั้งนั้นมีแต่สิ่งที่จะต้องขอเคารพนับถือแล้วก็อะไรที่ทำให้ความรู้สึกว่าเป็นความให้คุณข้องมองใจนี่นะครับหรือว่าทำให้คุณครูรู้สึกโกรธเลยเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกผิดนะฮะหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราล่วงเกินนะฮะเราครูก็จะตักจะเตือนหรือว่าลงมาไล่ตามพวกเราที่หนีโดดโรงเรียนกันอะไรอย่างนี้ครับก็นึกว่าผมนี่ก็กว่าจะได้ดีก็คุณครูท่านหนึ่งที่เป็นครูประจำชั้นนี่ตั้งแต่เรียนมัธยมหนึ่งนี่ไล่ตามผมมาทุกปีก็ท่านรักมากแล้วก็ทุกวันนี้ที่เวลาท่านก็ติดตามผมแล้วก็ในหลายสิ่งหลายอย่างท่านก็เคยได้โทรพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของการสอนเด็กในแต่ละยุคแต่ละสมัยรุ่นเธอไม่เหมือนรุ่นเธอเลยว่ะไม่เหมือนรุ่นเธอเลยว่ะอย่างเงี้ยนะครับครูจะบอกอยู่เสมอเหมือนกับครูหลายท่านนะครับก็จะบอกเจนเอียอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ออกส่งข้อมูลว่าเด็กเจนนี้แต่ก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะว่ามันก็จะมีทุกรุ่นนะจนเจนผมก็เอียก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูกันว่าเรามันเหนือบากกว่าแรงขนาดไหนมันหนักหนาสาหัสแต่ถ้าหนักหนาสาหัสถึงใช้คำพูดคำจาเรื่องว่ามาสายถูกเตือนแล้วพูดจาแบบนี้นะฮะตะโกนข้ามหัวครูแล้วก็พูดจาหยาบโลนขนาดนี้นี่มันก็ไม่ไหวนะครับผมเองก็ตอนที่เรียนแต่เพื่อนมันเฮี้ยเนี่ยผมก็เฮี้ยกลับไปเหมือนกันนะครับว่าถ้ามึงจับจ้วงก้าวร้าวครูมึงก็โดนเหมือนกันเราในฐานะหัวหน้าห้องแล้วก็เราก็ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งเด็กหลังห้องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องหรือว่าก็ปากกัดตัดตีนถีบนะฮะอาวุธปืนผ่านหน้าไม้ใช้มาหมดแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือว่าความยับยั้งชั่งใจแล้วก็อะไรที่มันเป็นความรุนแรงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นต้องมีสติแล้วก็รู้อะไรควรไม่ควรนะครับมันจะเป็นบอกว่าเด็กอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็อะไรหลายอย่างมันก็ต้องมีสิ่งรอบข้างพี่น้องเพื่อนฝูงฮะเรื่องสภาพแวดล้อมการชักนำชักจูงกันไปในสิ่งที่มันต้องผ่านพ้นในเรื่องของความเลวทรามให้ได้ให้ผ่านให้กับมาสู่ความดีให้ได้เนี่ยมันก็มีเส้นทางให้เลือกเดินกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับเดินทางกันด้วยเพลงกันนะครับแล้วเพลงที่สามารถที่จะให้สติปัญญาให้ความรู้สึกนึกคิดให้ค
ความคิดการต่อสู้แล้วก็การความยุติธรรมความอะไรต่างๆนี่ฮะหรือแม้แต่ความรักก็ให้รักได้อย่างมีความงดงามเหมือนเพลงที่คุณขอเอาไว้รักต้องสู้และสอดคล้องสมดุลครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองนะครับในไลน์พอพูดถึงตอนดั้มเรียนเนี่ยก็มีเพื่อนมีฝูงมีบรรยากาศนั้นก็ส่งข้อความมันเข้ามาเยอะเลยนะฮะอยู่แถวพาณิชย์ตาดำเนินพาณิชย์ทนไปมาหมดแล้วนะครับอยู่แถวทืนพื้นที่ที่เพื่อนฝูงอยู่กันเยอะนะฮะก็ไปกันแต่ละที่นี่แหมเสียงอวัยวะจริงๆเลยนะครับแถววัดขุนจันทร์วัดอะไรอ่ะอย่างเงี้ยวัดปักน้ําไปนะครับวัดขุนจันทร์วัดดังชีวัดลังบัววัดเดี๋ยวเส้นทางนะคือถ้าตอนนี้เค้าจะมีเส้นทาง2ทางทั้งเพชรเกษมกับเส้นสายในสายในที่เป็นถนนจากในสวนเนี่ยนะครับบ้านสวนต้องขี่จักรยานกันนะครับเส้นในนี้เค้าจะไปทะลุพวกบางแคพวกกันได้ก็โอ้เป็นแต่มีแต่ต้นไม้มีแต่สวนทั้งนั้นนะฮะหรือว่าถ้าไปข้ามฝั่งไปทางเนี้ยทางที่เขาเจริญเจริญหน่อยตรงแถวพนิษฐนพนิษฐ์ลาดดำเนินอะไรเนี่ยนะครับก็ถนนไปทางออกทางใกล้ๆปิ่นเกล้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะข้ามถิ่นไปก็แน่นอนฮะโดนพวกคอมเมนต์กันก็ต้องคอยระมัดระวังกันในช่วงระหว่างสมัยเป็นก่อนแต่ก็ไม่เอาจนถึงแบบเป็นตายนะครับตีรันฟันแทงก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของเด็กสมัยนั้นแต่ว่ามันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยดีเลยนะครับก็บอกสมัยนี้เรื่องอาหารตามสั่งแกร็บสั่งไลแมนสมัยกูถือปิ่นโตถุงกล่องข้าวมาจากบ้านกับข้าวจืดๆไข่ต้มกุ้งแห้งอุ้ยของผมนี่อาหารกล่องนี้ผมเป็นที่อะไรเพื่อนฝูงนี้ชอบมากเวลามานั่งอาหารบ้านพวกมันไม่อร่อยบ้านเราอร่อยแล้วก็โดยเฉพาะเนื้อเข็มทอดนี่แม่เขาฝีมือดีมากเนี่ยโอ้โหมันเอากลับบ้านหันมาเดียวเหลือแต่กล่องเรากินไปชิ้นเดียวมันกินหมดปลาสลิดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าที่บ้านจะมีวัตถุดิบดีๆเยอะแล้วก็นี่แหละครับก็จะได้เป็นบรรยากาศว่านั่งล้อมวงกันเพื่อนฝูงกินข้าวกันด้วยกันเพราะว่าสมัยก่อนก็ต้องประหยัดนะไม่ได้มีเงินโอ้ใครบ้านไหนคนไหนลูกบ้านไหนลูกคนไหนซื้อของโรงอาหารหรือมีตังมากินข้าวเยอะๆหรือกินอาหารได้มากกว่าที่เงินเบี้ยเลี้ยงให้นี่โอ้โหถือว่าหรูหรามากนะฮะน้ำอารมณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อก่อนนี้น้ำก๊อกน้ำแทงในโรงเรียนนะครับผมเด็กวัดหงษ์ธนารามอ๋อติดสนมกันใหญ่ทวีธาชินรสรดออาจจะพาเรื่องดำเนินนะฮะคุณปอชิตาครับก็ผมก็คงจะเราพวกเด็กฝั่งทนนะฮะพวกเด็กฝั่งทนครับเดี๋ยวเพลงไม่ทันนะฮะมีเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากป้าใหม่นะครับขอเพลงแม่ของปู่พงศิษฐ์แล้วก็จากขอนแก่นขอนกเขาเถื่อนนะปิดท้ายในชั่วโมงที่2กันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกแถลงการเตือนภัยปัญหากระบวนการสวมสิทธิ์ว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จและการขอสัญชาติไทยโดยมิชอบกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกแถลงการเตือนภัยปัญหากระบวนการสมสิทธิ์ว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จหรือพ่อทิพย์และการขอสัญชาติไทยโดยมิชอบกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
8: คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนแสดงความกังวลต่อปัญหาการขอสัญชาติไทยและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยปัจจุบันพบรูปแบบการทุจริตสัญชาติอย่างน้อย9รูปแบบเช่นการว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จหรือพ่อทิพย์การอุ้มบุญผิดกฎหมายการสวมสิทธิ์คนตายการแจ้งแต่งงานหลอกและการปลอมเอกสารราชการซึ่งทำกันเป็นขบวนการตั้งแต่นายหน้าหญิงต่างชาติบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตโดยมีเป้าหมายเพื่อนำสัญชาติไทยไปใช้ทำธุรกิจนอมินีฟอกเงินทุนสีเทาและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้ยื่น7มาตรการเร่งด่วนต่อรัฐบาลโดยให้ตรวจสอบย้อนหลังการรับรองบุตรและแจ้งเกิดในกลุ่มเสี่ยงเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกรมการปกครองตม.และตำรวจตรวจ DNA ในกรณีที่มีเหตุสงสัยใช้ AI วิเคราะห์ความเสี่ยงตรวจจับความผิดปกติของเอกสารและกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมยึดทรัพย์และเสนอให้รัฐบาลยกระดับปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อเร่งกวาดล้างขบวนการสวมสิทธิ์และปกป้องระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำเตือนพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยให้ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามกฎหมาย
9: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำแจ้งเตือนสำหรับพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทยทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาและงานแฟนมิตติ้งศิลปินโดยมีใจความสำคัญว่าขอให้พลเมืองจีนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมและเป็นระเบียบโดยระหว่างอยู่ในประเทศไทยโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆของไทยอย่างเคร่งครัด เคารพความเชื่อทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นปฏิบัติตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยและข้อบังคับในการจัดการณสถานที่จัดงานท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรมสุภาพต่อผู้อื่นและแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของพลเมืองจีนรวมทั้งขอให้ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆที่ผู้จัดงานประกาศไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่เกิดอุปสรรคต่อการเข้าร่วมงานหรือกระทบต่อประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยืนยันการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงเดิมในวันที่27กันยายนนี้เพียงปรับกระบวนการตามคำสั่งศาลปกครองกลางคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานย้ำว่าการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงกำหนดเดิมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยปรับบางกระบวนการให้สอดคล้องกับคำสั่งทุเลาของศาลปกครองกลางโดยที่ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นว่าการประกาศชะลอการดำเนินการก่อนหน้านี้ไม่ใช่การเลื่อนวันเลือกตั้งแต่เป็นการชะลอเฉพาะบางขั้นตอนที่อาจขัดแย้งกับคำสั่งศาลทางนี้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านการเลือกตั้งโดยประมวลผลรายชื่อและภูมิลำเนาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ครอบคลุมทั้งหมดโดยไม่กำหนดเงื่อนไขว่าต้องลงทะเบียนพร้อมจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับมาชั่วโมงสุดท้ายของรายการท่อนดนตรีผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุพกาอบริ่งควบคุมเสียงในคืนวันนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ครูตุ๊กจังหวัดตราดขอเพลงสถาพรแต่ผมบอกว่าได้เปิดเพลงเร็วเลยวันนี้ขอเปิดเพลงช้าๆก็เลยขอคืนสู่รังมาเลือกมาในช่วงต้นชั่วโมงสุดท้ายและก็เป็นต้นชั่วโมงที่จะต้องฝากเพลงทิ้งท้ายไว้เนื่องจากต้องมีภารกิจเดินทางไปรับลูกสาวกลับจากการไปสอนหนังสือสอนติวเด็กๆที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการสอนจากที่สถาบันที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยที่ตอนที่เขาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ก็จากสถาบันแห่งนี้แล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ก็ไปเรียนปริญญาโทนะฮะต่อเราก็จะเกรงใจคุณพ่อเขาบอกเกรงใจพ่อพ่อต้องเสียเงินเยอะโอ้ไม่เป็นไรลูกนะฮะเรายังกู้ได้อีกเยอะนะครับลูกก็ไปเรียนสถาปัตย์จุฬาแล้วนะฮะครูตึกบอกว่าฟังตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนศิลปากรยังไปส่งที่ศิลปากรที่นครปฐมอยู่เลยนะครับก็วันเวลาผ่านไปเร็วนะครับก็แน่นอนฮะเรานี่แหละครับก็เราก็ส่งได้คราวนี้นะฮะในเรื่องของให้การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรก็มีแต่การศึกษาที่จะให้ช่วยให้เขาได้อยู่รอดไปได้ในชีวิตต่อไปภายภาคหน้านะครับก็รวมไปถึงทุกครอบครัวนะครับที่ต้องได้มีภารกิจในการที่ต้องส่งการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็ลูกๆหลานกันไปแสดงความเศร้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวที่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างจะปวดแล้วก็เหมือนกับมันจะหมดแรงในการทำอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะ

ำนานของการทำงานเพลงเพื่อชีวิตมานะครับครับหลายเพลงที่ขอมาทางก็คือคอนฟอร์มแล้วก็ที่ขอทาง0816346452จากจังหวัดแพร่6ตุลาก็เดี๋ยวจะตัดให้แล้วเพลงนกเขาเถื่อนจัดแล้วแล้วปูชิวนะฮะจากยโสธรแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงครับทางคอนฟอร์มมียังไม่อยากจะบอกใครสักคนของไมโครด้วยนะมาดามออยเอาไว้ไปฟังอาทิตย์หน้าดิอ้ออาทิตย์หน้าไม่อยู่มันเสาร์หน้าจะนำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะที่เป็นเดือนที่หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับคาราบาวมาฝากกันในช่วงเวลาของทนดนตรี3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนตอนแรกผมจะต้องเดินทางไปที่มวกเหล็กผมก็เลยไปตอนเช้ามืดวันที่6ดีกว่าที่16ดีกว่าเพราะว่าวันเสาร์ก็อยากจะไปทำหน้าที่ในการส่งสาวเรียนโทขับรถสองแถวส่งสาวเรียนโทก็ไม่สาวแอลเล่นหลับลูกสาวก็ไปเรียนนะฮะโทที่จุฬาก็เลยต้องเป็นนะฮะสารทีขับรถพาเข้าไปเขาจริงเขาขึ้นรถไฟฟ้าได้เขาก็สะดวกดีนะแต่ว่าก็ต้องแบกคอมพิวเตอร์แบบอุปกรณ์ไปด้วยก็เราตื่นเช้าหน่อยไม่เป็นไรอดนิดอดนอนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับทำหน้าที่พ่อกันไปครับแล้วเนี่ยขอไปทำหน้าที่พ่อกันนะฮะเรื่องการไปรับเขากลับมาที่บ้านนะฮะผมคงฝากไว้กับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ให้กับฝากไว้กับคุณบุญประกอบอกฤษในช่วงชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่ขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางกระบวนฟองของทนดนตรีขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธนจิตและกัญจนันท์วัฒน์สันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิพันธ์เสียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณบุญประกอบอกฤษกลุ่มเสียงเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลันติสวัสดิ์ครับ

ในยุคเดียวกันก็มีเพลงหนึ่งเพื่อนวิสาคันทัพนะครับเขียนมาให้เขาจะเขียนเพลงมาให้เราเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสาคันทัพสมคิดสิงสงประเสริฐจันดำนะครับและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อทยอยกันเขียนให้เขียนมาเป็นบทกวีบ้างเป็นเพลงบ้างนะครับบางเพลงก็ไม่ได้ใช้คือใช้ไม่ได้นะครับบางเพลงก็ดีมากๆเพลงต่อไปนี้เป็นบทกวีอยู่ในซองกีตาร์เมื่อผมเปิดซองกีตาร์กล่องกีตาร์ไว้ก็เจอเนื้อเพลงอันนี้เข้านะครับนอกจากเนื้อเพลงอันนี้อาจจะมีเนื้ออย่างอื่นด้วยนะครับก็ปะปนเปกันอยู่ในกล่องกีตาร์นะครับก็เลยทำขึ้นมาเป็นทำนองนะครับเพลงคนภูเขามีคนขอไว้เยอะนะครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

boleh.

้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้นะทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระช่างมันจะไม่ต้องไปเครียดกับมัน

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ใจมุ่งที่จะรักษาความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินจงช่วยกันรักษาไว้เพราะคุณสมบัตินี้ได้ช่วยให้เราอยู่ตลอดรอดฟังเห็นจะไม่ต้องกล่าวกระมังว่าตัวอย่างของประเทศที่ล่มจมไปนั้นมีกี่ประเทศต่อหน้าต่อตาเราอาจจะเป็นเพราะขาดคุณสมบัติเหล่านี้พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่10 สิงหาคม 2569แรม12 ค่ำ เดือน 8ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค
1: ่
0: ะ
1: อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5 ถึง 6 โมงเช้าแล้วก็ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆโดยในแต่ละวันนั้นข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ให้เกิดปัญญาให้เกิดความมั่นใจว่าทางคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้เนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสามารถที่จะนำมาแก้ไขปัญหาที่เราเจอยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่ไม่เป็นเรื่องล้าสมัยไม่เป็นเรื่องที่นอกแนวหรือไม่ใช่เป็นความรู้โบราณที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นแต่แนวอ้อนวอนขอร้องเรื่องอภินิหารอลังการวังเบ้อไม่ใช่แต่เป็นเรื่องจริงๆเรื่องที่ให้เกิดความรู้จริงๆนี่วันจันทร์จึงมาพูดเรื่องสมการตัวแปรเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องคนเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพความรักการเงินที่มันต้องเกี่ยวข้องกับในชีวิตของเราเนี่ยนะที่มันจะมาเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีสุขหรือมันมีทุกข์อย่างไรตัวแปรต่างๆเหล่านั้นถ้ามันปรับไม่ตรงลงกันไม่ได้เป็นเงื่อนเป็นปมขึ้นมามันก็ต้องแก้ล่ะท่านฟังต้องแก้สมการปรับตัวแปรโดยในรายการช่วงของสมการชีวิตนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2 ห้วงด้วยกันในห้วงแรกก็จะนำเรื่องราวของท่านฟังที่ได้ฟังทำบ้างหรือมีปัญหาความท้าทายประสบเจอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างไรนำมาแบ่งปันเป็นช่วงที่เรียกว่าไต่ตามทางส่วนในห่วงที่สองนั่นก็คือนำประเด็นปัญหา issue ที่อยู่ในสังคมปัจจุบันมาพูดคุยดูซิว่าธรรมะนั้นจะมาช่วยปรับแก้สมการที่มันไม่ลงตัวนี้ได้อย่างไรในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในช่วงแรกนี้ต้องฟังในช่วงของไต่ตามทางที่ข้าพเจ้าใช้ชื่อช่วงว่าไต่ตามทางนั้นก็เพราะว่า บางทีมันไม่ได้ว่าจะมั่นคงหรอกในทางที่เราดำเนินไปตามแนวทางธรรมะนี่บางทีมันโอ้โหต้องไต่ไปต้องค่อยๆคลืบคลานไปบางทีไม่ตรงทางด้วยนะก็ต้องค่อยๆขยับไปค่อยๆคืบคลานไปพูดง่ายๆก็ไต่ไปนั่นแหละไต่ไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างตรงบ้างเบี้ยวบ้างช้าบ้างหยุดบ้างแต่มันก็พอไปได้ไต่ไต่ไปนี่เป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันละเรื่องนี้มีหลายเคสมากเลยอยากให้ผู้ฟังได้ลองสังเกตดูด้วยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละว่าเดี๋ยวนี้คนที่เป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานมันเพิ่มมากขึ้นก็มาเพิ่มมากขึ้นนี่ข้าพเจ้าหมายถึงท่านผู้ฟังมีเพื่อนไหมล่ะมีเพื่อนคนรู้จักญาติพี่น้องเป็นโรคที่กล่าวมาเมื่อสักครู่มีไหมอะมะเร็งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ตามเบาหวานความดันหลอดเลือดหัวใจมีไหมซึ่งถ้าพูดก็พูดนะว่าเองโรคพวกนี้มันไม่ได้เป็นเชื้อที่แบบว่าเชื้อไวรัสเหมือนโควิดหรือเป็นเชื้อแบคทีเรียเหมือนโรคอย่างอื่นโรคท้องร่วงโรคต่างๆนี่มันจะมีเชื้อที่จะมาทำอันตรายใช่ไหมแต่ว่าโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานนี่เป็นโรคที่มันไม่มีเชื้อนะโอเคไหมคือมันพฤติกรรมการรับประทานตรงนี้ข้าพเจ้าอยากจะตัดเรื่องของพันธุกรรมออกไปก่อนนะว่ามันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับประทานหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลบุคคลนั้นยังก็มีรีเสิร์ชกันแน่นอนเลยครับว่าถ้าคุณสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าจะมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับอัตราการเป็นโรคมะเร็งปอดอย่างนี้ต้นประเด็นคือพอเวลาที่ถูกตรวจแล้วว่าโอเคคุณเป็นโรคพวกนี้มะเร็งความดันหลอดเลือดหัวใจเบาหวานละมันก็จะต้องมีลักษณะที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใช่ไหมเช่นอาหารประเภทนี้คุณต้องงด 100%การกระทำอย่างนี้คุณทำไม่ได้เลยจากที่เธอมาบ่อยๆเช่นสูบบุหรี่สำหรับคนเป็นโรคเกี่ยวกับปอดต้องหยุดเลยนะหรือคนที่ชอบกินเนื้อไม่กินผักเลยกินแต่หมูกินแต่เนื้อไม่กินผักเลยอะไรที่มันเป็นของดีต่อสุขภาพนี่ไม่กินไม่ชอบแต่อะไรหวานๆเอาอะไรมันๆชอบอะไรเป็นเนื้อเป็นเนื้อนี่โอ้จัดหนักเลยแม้แต่ว่าผักนี่ไม่เอาใช่ปะแต่พอเขาตรวจมาแล้วอันนี้คุณเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วอันนี้จะต้องงดนะคือถ้าตรวจมาธรรมดาเนี่ยเช่นไขมันขึ้นบ้างหรือคอเลสเตอรอลสูงบ้างก็อาจจะแบบไปออกกำลังกายบ้างอย่างนี้ใช่ปะแต่ถ้าถึงได้ป่วยขนาดว่าจะตายแล้วนี่การเปลี่ยนแปลงมันจะสูงมากเช่นว่าเส้นเลือดหัวใจตีบตันละแล้วหมอนี่เขาจับใส่สเตนต์ทำบอลลูนก็คือเอาเครื่องมือเข้าไปทางหลอดเลือดเราเนี่ยแล้วก็ไปทางเส้นเลือดมันตีบในหัวใจคือถ้าไม่ทำเนี่ยโอกาสที่คุณจะตายนี่มีมากเลยทีนี้พอเจอเหตุการณ์ที่ป่วยอย่างหนักบ้างหรือรอดตายมาได้บ้างหรือประสบการณ์ที่เฉียดอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บนี่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างทันทีทันใดเลยนะเช่นจากที่ไม่กินผักเลยไม่ชอบเลยกินได้แล้วคราวนี้ไม่มีปัญหาจากที่ต้องกินอะไรหวานหวานจะต้องกินอะไรที่เป็นเนื้อเป็นมันไม่กินได้เลยหยุดได้เลยทำไมคำถามนี้ทำไมประเด็นคือเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่เสี่ยงตายที่นี่คือเป็นโรคไปไข้เจ็บอย่างหนักหรืออื่นๆนะการใช้ชีวิตนี่ถึงมาอยู่ที่ความไม่ประมาทได้ คือการที่เราจะละกำจัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตของเราที่มันไม่ดีออกไปพฤติกรรมนี่นะเช่นพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพคุณจะเอาออกได้เปลี่ยนแปลงได้จิตใจเราต้องมีอินทรีย์ที่มีความแก่กล้าอินทรีย์หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องแก่กล้าอินทรีย์ที่จะแก่กล้าได้ทำไมธรรมดาธรรมดาเราก็รู้แต่ว่าบุหรี่ไม่ควรสูบอาหารที่ดีต่อสุขภาพควรกินมันเกินไปหวานเกินไปเค็มเกินไปรสจัดเกินไปเนี่ยอย่ากินแต่คนมันชอบใช่ป่ะฉันก็ไม่ทำฉันอยากกินฉันก็กินใช่ป่ะแต่พอมีเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนเช่นป่วยแบบจะตายอย่างเงี้ยนะหรือแบบคนบางทีอายุ 30-40 นี่ต้องเข้าผ่าตัดหัวใจอย่างเงี้ยเป็นสโตรกนี้เป็นต้นหรือเป็นโรคหัวใจต้องทำบอลลูนหรือต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือเป็นเบาหวานขั้นอย่างหนักเลยถ้าเรื่องอายุยังไม่มากนี่ทำให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทันทีเหตุก็เพราะว่าอินทรีย์มีความแก่กล้าคำถามคือทำไมอินทรีย์ถึงมีความแก่กล้าในช่วงเวลาที่เราป่วยหนักแก่แล้วหรือเจอโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเจอเหตุการณ์เฉียดทำไมอินทรีย์ตอนนี้มันถึงแก่กล้าขึ้นมาได้การเปลี่ยนแปลงนี่มีไปในทางดีได้มากทั้งที่เวลาทั่วไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือข้าพเจ้าตั้งเป็นข้อสังเกตให้นะตัววังนะอันนี้คือแบบเป็นเคสที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกคนคิดว่าได้เจอแน่นอนไม่ว่าจะคนแก่ที่แก่แล้วเนี่ยถ้าตระหนักได้ปุ๊บเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้คำว่าตระหนักได้นี่คือจุดที่เขามีอินทรีย์แก่กล้าแล้วทำไมเขาถึงแก่กล้าขึ้นมาได้อินทรีย์ของเขาอินทรีย์คืออะไรนะสามครั้งเหนือคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา5อย่างนี้ต้องมีความแก่กล้าเราถึงจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราได้ไม่งั้นเราจะทำไม่ได้เช่นเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมอินทรีย์คุณต้องแก่กล้าที่จะละอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำอะไรสักอีกอย่างใดอีกอย่างหนึ่งยิ่งถ้าเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันอินทรีย์ต้องมีความแก่กล้ามากโดยพุทธบทที่ท่านได้ตรัสไว้นั้นก็คือว่าการบรรลุธรรมเลยล่ะการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้เร็วถ้าเปิดอินทรีย์แก่กล้ามากการบรรลุธรรมจะเกิดช้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าน้อยเพราะฉะนั้นจะให้อินทรีย์แก่กล้าเพิ่มขึ้นก็ต้องบ่มอินทรีย์กระดองฝึกทำบ่อยๆใช่มันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ล่ะในที่สุดแต่ก็ค่อยสะสมสะสมไปแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นประสบการณ์เฉียดเป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเจนเลยเอาแสดงว่ามันมีอินทรีย์ที่แก่กล้าเกิดขึ้นดิทำไมนี่คือคำถามรู้ไปทำไมก่อนนะถ้ารู้คำตอบของคำถามนี้นะมันก็สามารถที่จะมาพัฒนาอินทรีย์ของเราได้สิทุกฝั่งใช่ไหมเขาถ้าอินทรีย์เขามันยังอ่อนอยู่เอาก็ทำให้มันแข็งแกร่งสิแก่กล้าสิถ้าเขาทำได้เปลี่ยนแปลงมาปุ๊บปั๊บคนอายุ30-40เจอเรื่องว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่ไม่น่าจะเป็นแต่เป็นแล้วเปลี่ยนอาหารได้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันทีโอ้ถ้าเขาทำได้อย่างนั้นจิตใจเขามีความเข้มแข็งเราน่าจะเอาเทคนิคนั้นมาใช้กับตัวเราได้บ้างไงคำตอบของคำถามนี้ก็คือว่าเห็นทุกข์เนี่ยทุกฝั่งเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเพราะว่าทุกข์นั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งศรัทธาศรัทธาเป็นตัวแปรแรกของอินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะที่เกิดมาเฉลยให้ท่านฟังฟังเลยนะเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้คุณต้องจบด้วยปัญญาคุณต้องเริ่มด้วยศรัทธาศรัทธาจะมาได้ไงทุกข์ไงทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธาศรัทธามีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยบุคคลนั้นที่เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทันทีเพราะเขามีอินทรีย์แก่กล้านั้นเกิดจากการที่เขาเห็นทุกข์นั่นเองเขาอยู่ในทุกข์แล้วเขาเห็นธรรมะศรัทธาจึงบึ้มขึ้นมาแล้วก็เกิดการลงมือทำนั่นคือกำลังใจคือวิริยะ ลงมือทำและตั้งสติได้มีสมาธิมีปัญญาเปลี่ยนแปลงได้ทุกฝั่งเปลี่ยนแปลงได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นจากการที่เห็นทุกข์แต่สำหรับบางคนเนี่ยอยู่ในทุกข์อยู่นะเช่นมีความยากจนเจอโรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยไม่เห็นปล่อยวางได้เลยก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมไงทำไมบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้มันมีตัวแปรต่อไปทุกฝั่งอินทรีย์แก่กล้านี่ใช่ละสำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงได้เห็นทุกข์แน่ละสำหรับคนที่อินทรีย์แก่กล้าได้แต่ทำไมบางคนเห็นทุกข์แล้วอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็จึงไม่ได้จะเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคของเขาได้ใช่ไหมล่ะนั่นก็เพราะว่าเขาไม่เห็นธรรมไงเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมทอรอหันหมอมานะไม่ใช่บาลงมือทำนะเห็นทุกข์แต่ไม่เข้าใจทุกข์เห็นทุกข์แต่อยู่กับทุกข์ไม่เป็นก็คือเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมไงเห็นทุกข์แต่ไม่เข้าใจทุกข์คือไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์แต่อยู่กับทุกข์ไม่เป็นคือไม่เห็นธรรมเอ้าฉันก็อยู่กับทุกข์นี่ทำไมบอกว่าอยู่กับทุกข์ไม่เป็นทุกคนมันก็อยู่กับทุกข์อยู่แล้วถูกปะล่ะตื่นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำถ่ายทุกข์ไงบางคนก็ถ่ายตอนเย็นบางคนก็ถ่ายตอนเช้าอยู่กับทุกข์อยู่แล้ววันไหนกินมันก็ต้องถ่ายแล้วไม่บอกอยู่กับทุกข์ไม่เป็นก็คืออยู่ไม่เป็นเพราะอินทรีย์ไม่เกิดไงไม่เห็นธรรมะเราจะยังไงถึงจะเรียกว่าอยู่กับทุกข์เป็นจะทำไงถึงจะเรียกว่าเข้าใจทุกข์จะทำไงถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมะได้ทุกข์ก่อนว่าทำไมมันถึงเป็นที่ตั้งของศรัทธาใช่ปะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกข์คือเราจะไม่เข้าใจทุกข์ไงจะเข้าใจทุกข์ได้คุณต้องมีปัญญาไงคุณต้องมองโลกอีกแบบหนึ่งมุมมองก็คือทิฏฐินั่นแหละถ้าเรามีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องหมายถึงมีมุมมองต่อปัญหาไม่ถูกต้องปัญหานี่โอ้แน่นอนมันจะมารุมเร้ากัดกินบ่อนทำลายพลังจิตของเราแน่ตัวฝังเคยอยู่กับคนที่มันท็อกซิกไหมล่ะคนท็อกซิกนี่ก็คือคนที่มันดูดพลังชีวิตอ่ะพูดแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นทางลบด่าคนบ้างคิดไม่ดีเขาบ้างฟังแล้วมันกระแสบหูแล้วถ้าไอ้คนที่พูดนั้นน่ะมันเป็นตัวเราเองอ่ะนี่นะถ้าตัวเราเองเป็นท็อกซิกเองคนเป็นไม่รู้หรอกแต่ว่าไอ้เจ้าความที่เราทุกข์แล้วเราก็จมอยู่กับทุกข์เราก็แก้ทุกข์ไม่ได้นั่นแหละมันคือท็อกซิกมันคือยาพิษที่อยู่ในตัวเราตัวเองเป็นเองนะทุกฝั่งนั่นคืออยู่กับทุกข์ไม่เป็นเห็นทุกข์อยู่แต่ไม่เห็นธรรมเพราะมุมมองไม่ถูกเพราะปัญญาไม่เกิดใจอินทรีย์แก่กล้าได้นะทุกฝั่งนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญามันต้องมาต่อกับศรัทธาเชื่อมกันด้วยทุกข์ไงฟังให้ดีนะปัญญาจะมาต่อกับศรัทธาต้องเชื่อมด้วยทุกข์ไงทุกข์จึงเป็นที่ตั้งของศรัทธาจะเห็นทุกข์และเห็นธรรมได้ต้องใช้ปัญญาอินทรีย์เนี่ยมันเป็นบุรุษวนไปวนไปมันจะมีความแก่กล้าถ้าเราไม่ได้ให้เชื่อมอินทรีย์ศรัทธาด้วยปัญญาแล้วผ่านทางทุกข์การพัฒนาจะไม่เกิดไงแต่พอเมื่อไหร่นะทุกฝั่งเราเจอปัญหาหมายถึงทุกข์ใช่ปะทุกข์เนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมของอะไรศรัทธากับปัญญาในอะไรในอินทรีย์5เชื่อมแล้วจะเกิดผลอะไรวนลูปในการที่จะพัฒนาตัวเราเองได้อย่างรวดเร็วอินทรีย์เราจะแก่กล้าได้เร็วขึ้นมาเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องสำคัญสำคัญเอามาพูดก่อนให้ฟังในรายการช่วงของไต่ตามต่างข้าพเจ้าสังเกตนี่มาหลายเคสละทั้งลูกศิษย์ทั้งคนในสังคมทั้งอ่านจากเคสสตัดดี้ต่างๆคนที่เขาเจอปัญหาในชีวิตนะไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานเคสที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เนี่ยคือเรื่องสุขภาพแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เลยนะพฤติกรรมการกินไม่เปลี่ยนอะไรต่างๆยังเหมือนเดิมเพราะอินทรีย์เขาไม่แก่กล้าอินทรีย์ไม่แก่กล้ามันก็ทำอะไรไม่ขึ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่เป็นยังเหมือนเดิมแต่สำหรับคนที่เขาเปลี่ยนแปลงได้นั่นเพราะอินทรีย์เขาคุณธรรมข้อนี้ในจิตใจของเขามีความแก่กล้าขึ้นมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้อินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่แก่กล้าได้นั้นเพราะเจอทุกข์บางคนเจอทุกข์ทำไมถึงไม่เปลี่ยนเกิดพออยู่กับทุกข์ไม่เป็นเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์แต่ไม่เข้าใจทุกข์เห็นทุกข์แต่อยู่กับทุกข์ไม่เป็นเพราะมุมมองมันผิดมุมมองคืออะไร มุมมองคือปัญญา

เป็นสวิตช์เป็นตัวเชื่อมระหว่างคือคุณต้องใช้ปัญญามองทุกให้ถูกมันจึงจะไหลไปที่ศรัทธาคือมีความมั่นใจว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนนี่มันเวิร์กลงมือทำสิจะรออะไรนั่นคือความเปลี่ยนลงมือทำอะไรสติไงตั้งไว้สติสติลูกมาสติมาแล้วจิตเป็นสมาธิมันยิ่งเห็นชัดปัญญาเชื่อมต่อไปความทุกข์เข้าศรัทธาวนหลูไปรอบที่หนึ่งอินทรีย์แก่กล้าขึ้นละพัฒนาต่อไปอีกมั่นใจลงไปอีกลงมือทำลงไปอีกสติมีความแก่กล้าขึ้นอีกสมาธินี่ลึกซึ้งลงไปอีกเข้าใจธรรมะดีขึ้นคือปัญญามองทุกข์อีกแบบหนึ่งยิ่งซ้ำลงไปอีกศรัทธายิ่งเกิดความเพียรยิ่งมาสตินี่ลึกล้ำสมาธินี่ดำดิ่งเกิดเป็นปัญญาเห็นจริงในไม่ใช่แค่ข้างนอกแต่ตัวในเราเองด้วยอินทรีย์เนี่ยมันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นด้วยความรวดเร็วในเวลาสั้นๆแค่แบบไม่กี่วันคิดทำความเข้าใจเกิดปัญญาใคร่ครวญพิจารณาตั้งสติไว้ไตรตรองใคร่ครวญดีๆมันวางได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วหนึ่งเพราะอินทรีย์แก่กล้าตัวเชื่อมวงจรคือตัวทุกข์ทุกจึงเป็นตัวเชื่อมปัญญาเข้ากันกับศรัทธาให้เกิดการพัฒนาอินทรีย์ของเราอย่างรวดเร็วถ้าคุณใช้ทุกไม่เป็นคุณก็จะจมอยู่กับทุกทุกมันก็จะแกะกินหัวใจอย่าเป็นคนท็อกซิกเลยท่านผู้ฟังอยู่คนท็อกซิกไม่เวิร์กยิ่งถ้าตัวเราเป็นเองยิ่งแย่เลยเราเจอปัญหาใดปัญหาหนึ่งเอาปัญหานั้นมาใช้เป็นประโยชน์ดีกว่าถ้าเรามองมุมให้ดีปัญหาไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือความตายได้มองมุมให้ดีปัญหานี่มันจะไม่เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชีวิตของเรานะเครื่องบินจะขึ้นได้ต้องมีลมต้านมันถึงจะมีแรงยกก็จึงติดใบพัดไว้พัดเข้าหาตัวเครื่องบินเพื่อให้มันกินลมเพื่อมีแรงยกขึ้นหลักการเดียวกับว่าวไม่มีว่าวที่ไหนที่ลอยไปตามลมหรอกว่าวที่ลอยไปตามลมคือว่าวขาดว่าวทุกตัวนี่ต้องต้านลมมันถึงจะยกขึ้นได้ชีวิตเรานี่ถ้าไม่มีปัญหามันเข้มแข็งขึ้นไม่ได้หรอกที่ปัญหาทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้เราก็มีอินทรีย์ที่แก่กล้าไงให้ความเข้มแข็งขึ้นนั่นคือความแก่กล้าของอินทรีย์มันไม่ใช่มันตรงไหนmissing link เนี่ยมันคือระหว่างศรัทธากับปัญญาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกฝั่งมีศรัทธาตรงไหนต้องมีปัญญาอยู่ตรงนั้นเลยนะด้วยกันเนี่ยหมวดธรรมะตรวจดูก็ได้มันเป็นอินทรีย์ห้าพละห้าหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ถ้ามีศรัทธาแล้วปัญญาจะมาด้วยเสมอแต่ศรัทธากับปัญญาเนี่ยมันคนละขั้วกันเลยคนละขั้วกันนี่คือหมายความว่าถ้าคุณศรัทธามากเกินไปก็งมงายถ้าคุณปัญญามากเกินไปก็คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแย่กว่าตัวยกตนกลมท่านเฮ้ยมันคนละขั้วกันเลยนะมันจึงต้องปรับกันไงจะเชื่อมกันจะปรับกันได้ทุกเนี่ยแหละท่านผู้ฟังจะเป็นตัวเชื่อมชีวิตเราเป็นวงจรหนึ่งเป็นสมการหนึ่งไงท่านผู้ฟังมันจะไปได้เราต้องเจอความท้าทายเจอเรื่องราวในชีวิตสิ่งเหล่านั้นคำที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกท่านเรียกคำว่าทุกเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาเรามีมุมมองต่อทุกข์ให้ดีนั่นคือปัญญาเกิดศรัทธาปัญญาเชื่อมกันแล้วจิตใจเราจะมีการพัฒนาตามวงจรของอินทรีย์ห้าอินทรีย์เรามีความแก่กล้าแล้วการพัฒนานั้นจะก้าวกระโดดมีความแก่กล้าแล้วอินทรีย์ของเราจะทำให้ทั้งห้าอย่างเนี้ยมันดีขึ้นสมาธิดีขึ้นสติดีขึ้นปัญญาดีขึ้นศรัทธามั่นใจขึ้นดีขึ้นจะไปไหนวางได้หมดไงทุกท่านเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีได้ละได้เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีได้ละได้กิเลสก็ละได้ความคิดไม่ดีก็ละได้ความคิดเป็นลบความคิดในทางไม่ดีการผิดศีลก็ละได้มิจฉาสมาธิก็ละได้คือเหลือแต่ศีลสมาธิปัญญาเหลือแต่สมาธิที่จนถึงสัมมาสมาธิดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องฟังอยู่กับทุกข์อยู่ให้เป็นอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ต้องมีปัญญาเชื่อมต่อไปให้เกิดศรัทธาเห็นทุกข์อย่างนี้นะนั่นน่ะจึงจะเรียกว่าเห็นธรรมะได้คือช่วงไต่ตามทางทุกฝั่งในสมการชีวิตของเราซึ่งหัวข้อที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาในช่วงต้นนี้
คือเรื่องของอิน

0: สีที่มีความแก่กล้าจากเหตุการณ์ที่เจอในชีวิตเรื่องของประสบการณ์เฉียดบ้างมันทำงานยังไงผู้ฟังแล้วคุณจะเข้าใจนะว่าจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้านนึงก็คือเจอทุกข์นั่นเองเจอทุกข์แล้วเข้าใจทุกข์ให้ถูกรับมันอยู่กับมันได้อินทรีย์ 5มีการพัฒนาเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งทุกผู้ฟังรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการวันนี้จะพูดเรื่องความเครียด3วิธี3ขั้นตอนที่เราจะใช้สมาธิในการคลายความเครียด3ขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไรทำงานยังไงพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาเทวรีภาษิตเรื่องพรหมที่ไม่รู้นิพพานก็ยังต้องทุกข์อีกมาในจาระสูตรสังยุตตนิกายพุทโธธัมมะมะเทเสสิชาติยาสมัตติกมังสัพพะทุกขปะหานายะโสมังสัจเจนิเวสยิเยจะรูปูปาคาสัตตาเยจะอรูปัตถายิโนนิโรธังอัปปชานันตาอาคันตาโรบุนัพวังแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุก้าวล่วงความเกิดทรงให้ตั้งอยู่ในสัจจะเพื่อละทุกข์ทั้งปวงสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปภพและดำรงอยู่ในอรูปภพสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้ความดับจึงต้องมาสู่ภพอีกความเป็นมาแห่งเทวรีภาษิตนี้คือท่านพระจาลาภิกษุณีกล่าวแก่มารผู้ใจบาปหลังจากมารกล่าวถามว่าเหตุไรท่านจึงไม่ชอบความเกิดผู้เกิดมาแล้วย่อมเสพกามใครให้ท่านปฏิบัติเช่นนี้พระเทวีตอบว่าความตายมีแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมประสบทุกข์คือการจองจำการฆ่าเราจึงไม่ชอบความเกิดพร้อมด้วยภาษิตนี้ตั้งอยู่ในสัจจะคือให้ตั้งอยู่ในนิพพานไม่รู้ความดับคือไม่รู้นิพพานท่านยังอยู่กับสมการชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญตอนที่ข้าพเจ้าย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครวัดบวรนุฟังก็ได้มีโอกาสรับนิมนต์ไปบรรยายตามบริษัทต่างๆก็มีหัวข้อหนึ่งที่ไปบรรยายมามีความน่าสนใจอยากจะเอามาแบ่งปันให้ทุกผู้ฟังได้ฟังคือเรื่องของการคลายเครียดด้วยสมาธิเป็น3ขั้นตอนด้วยกันที่ข้าพเจ้าไปบรรยายมาที่บริษัทปตส.ผ.ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้พนักงานของทางบริษัทฟังทั้งที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศทั้งที่ work from home คิดว่าเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนได้จึงจะนำเรื่องราวหัวข้อนี้มาแบ่งปันให้ฟังกันโดยหลักๆท่านผู้ฟังความเครียดนั้นคืออะไรก่อนเรามาทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราเครียดยังไงนะหรือเราเครียดตรงไหนนะถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเราแก้ปัญหานั้นไม่ได้ไงท่านผู้ฟังถ้าเราไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรเราจะไปแก้มันได้ยังไงแต่เราต้องรู้ก่อนว่าปัญหามันคืออะไรต้องเข้าใจปัญหานั้นก่อนเราจึงจะแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันความเครียดท่านผู้ฟังจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเครียดแล้วยกตัวอย่างพระมหาไพบูลย์นี่พระมหาไพบูลย์นี่เคยเครียดนะวังเครียดอยู่2ปีนะพระทำไมเครียดได้ก็แล้วพระทำไมจะเครียดไม่ได้ก็แล้วคนทำงานก็ยังเครียดเรื่องงานได้พระมหาไพบูลย์นี่ดูดิมันจัดรายการวิดีโอทุกวันวันละชั่วโมงนี่ปีแรกนะทุกฝั่งที่ว่าเขาให้เพิ่มเวลาจาก30นาทีมาเป็น1ชั่วโมงนี่ตั้งแต่เมื่อปี2018นี่เ ครียดเลยเพราะว่างานเยอะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่า4เท่าจากที่เคยทำมาเมื่อก่อนบันทึกรายการเขาจะเอาเวลาออกอากาศแค่30นาที30นาทีนี่เราพูด40นาทีก็พอบันทึกไว้ตัดต่อนั่นนี่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จกระบวนการการทำงานนี่ก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆได้เวลามาละ30นาทีส่งรายการให้ทางสถานีวิทยุได้แต่พอเขาเพิ่มเวลาให้ทุกฝั่งเพิ่มเวลาให้เป็น1ชั่วโมงต่อวันต่อวันเพิ่มเวลาเป็น1ชั่วโมงเนี่ยจะเอาเวลาออกอากาศ1ชั่วโมงใช่ไหมตัวกัมพูชาเนี่ยก็ต้องบันทึกเสียงนิด1ชั่วโมง10นาทีจะเอาเวลา1ชั่วโมง10นาทีมันต้องอยู่หน้าไมโครโฟน2ชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่หน้าไมโครโฟนเพื่อที่จะเตรียมบันทึกเสียงนั่นนี่ต้องตัดต่ออีก2ชั่วโมงนะตัดต่อ2ชั่วโมงเพื่อที่จะได้เวลาออกอากาศ1ชั่วโมงจะเอา1ชั่วโมงเนี่ยต้องมี4ชั่วโมง5ชั่วโมงทำงานโอ้งานเพิ่ม4เท่านะโอ้เวลามันก็ไม่พอละเวลาไม่พอทำงานไม่ได้มีประสิทธิภาพเครียดละทีนี้เครียดอยู่2ปีนะพระมหาไพบูลย์จะทำยังไงเราจะปรับยังไงเราจะแก้ยังไงจะทำยังไงให้มันถูกคิดว่ามันจะแบบมีเมจิกซอฟต์แวร์ทำฟังเมจิกซอฟต์แวร์นี่หมายถึงอะไรก็ได้ที่มันเป็นเครื่องมือที่เรามันทำงานได้เร็วขึ้นนะใช้พวกซอฟต์แวร์โปรเจกต์เมเนจเมนต์อะไรต่างๆลองมาบนทุกค่ายทั้งที่เป็น SaaS คือคุณต้องทำงานออนไลน์ทั้งที่จะต้องมาลงคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยังไงให้มันตัดต่อได้เร็วทำงานได้เร็วแต่นะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะแอปอะไรอย่างตัวนี้คนเรามันมีโทรศัพท์มือถือใช่ป่ะเราก็คิดว่ามันน่าจะมีแอปที่แบบว่าแก้ปัญหาที่ชีวิตเราได้อย่างดีเลยคนอ้วนทำไงดาวน์โหลดแอปนี้สิจะลดความอ้วนได้คนทำงานเยอะเป็นไงดาวน์โหลดแอปนี้สิจะมันจะช่วย manage project ช่วยจัดการชีวิตคุณได้ดาวน์โหลดแอปนี้สิช่วยขายของได้ซื้อของได้ทำนั่นนี่ได้หมดอ่ะจนเขาโฆษณาเนี่ย there is an app for that คือมีแอปสำหรับทุกอย่างเลยแต่ก็โทษเดี๋ยวต้องวางคือเพราะว่า workflow ขั้นตอนการทำงานอะไรเรามันห่วยเนี่ยนะแอปอะไรก็มันก็ใช้ไม่ได้หรอกจะซอฟต์แวร์อะไรก็ถ้าโครงสร้างของการทำงานมันไม่ดีใช้แอปอะไรมันก็ไม่ดีเท่านั้นแหละใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ยังห่วยเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะสิ่งที่มันเข้าไปก็มันห่วยไงตรงจุดนี้แหละทุกฝั่งที่ข้าพเจ้าเริ่มมาสังเกตตัวเองเฮ้ยพอเราเครียดแล้วเนี่ยนะไอเดียมันจะบันเจิดมากเลยพระมหาไปบุญเนี่ยมันจะคิดมากมันจะคิดเยอะยิ่งคิดมากคิดเยอะไอเดียยิ่งมีมากพอไอเดียยิ่งมีมากก็ทำนั่นทำนี่ทำโน่นฟุ้งซ่านละฟุ้งซ่านความเครียดจึงออกมาในรูปแบบของความฟุ้งซ่านนี่คือกรณีของพระมหาไพบูลย์ที่เครียดเนื่องเพราะว่างานมันเยอะงานมันเยอะเกินกำลังที่เราจะทำได้เราก็เลยฟุ้งซ่านยิ่งคิดนั่นนี่โน่นยิ่งคิดมากยิ่งลงมือทำมากยิ่งลงมือทำมากยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งเครียดงานมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยซ้ำแก้ไม่ถูกจุดไงท่านผู้ฟังที่บุรุษนี้เพราะว่าเราต้องสังเกตว่าพอเราเครียดแล้วเรามีอาการอย่างไรซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะระบุไว้หลายอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงในฮอร์โมนร่างกายระบบน้ำย่อยระบบย่อยอาหารบางคนเครียดแล้วก็จะปวดท้องบางคนเครียดแล้วก็จะมีอาการคิดมากบางคนเครียดแล้วก็จะอารมณ์เสียบางคนเครียดแล้วก็จะไปกินอาหารบางคนเครียดแล้วก็มาลงกับผัวบ้างลงกับคู่ครองบ้างลูกบ้างหรือไปลงกับการจราจรนะพวกหัวร้อนทั้งหลายนี่ก็อาจจะเครียดอะไรมาก่อนไม่รู้แหละพอเกิดอะไรไม่พอใจเราก็หัวร้อนขึ้นมาอยู่บนถนนมีอาการออกมาจากเหตุคือความเครียดต่อทีนี้เราต้องรู้ให้ได้ว่าเราเครียดแล้วเราต้องจับตัวเองให้ได้เราต้องสังเกตดูให้รู้แต่ซึ่งอาการที่มันจะออกมาก็จะมีสองรูปแบบตั้งแต่รูปแบบที่ออกมาในลักษณะที่ไปหาความสุขอย่างอื่นมาแทนบางคนก็เครียดว่ะทำไงช้อปปิ้งดูไลฟ์ขายของแล้วก็เอฟนั่นเอฟนี่นี่คือหาความสุขทางตาทางหูบางคนเครียดแล้วก็ไปกินติ่มซ้ำไปบาร์ไปเทคไปผับไปดื่มแต่ทำอะไรก็พูดถึงง่ายไปหาอะไรทำกันไปคลายเครียดแน่ก็แสดงว่าเครียดแล้วไง รืออาการอื่นๆอย่างกรณีพระมหาไพบูลย์ก็จะคิดมากหมายถึงไอเดียมันจะบันเจิดขึ้นมาเต็มที่เลยตั้งแต่ลักษณะฟุ้งซ่านแล้วเครียดแล้วจากฟุ้งซ่านแต่บางคนก็จะเป็นอารมณ์โกรธอะไรก็แล้วแต่เราขั้นตอนที่หนึ่งคือสังเกตให้ได้ก่อนว่าเราเครียดแล้วหรือยังบางคนผมหงอกบางคนกล้ามเนื้อเกร็งหลายอย่างนะอาการทางกายก็มีอาการทางพฤติกรรมก็มีอาการทางจิตประสาทก็มีสังเกตดูให้ได้ดูฟังนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเราจะแก้ปัญหานั้นไม่ได้เราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาเราคืออะไรในที่นี้คือหาซิว่าเราเครียดไหมประการที่สองดูฟังขั้นตอนที่สองไม่ใช่ว่าไม่เครียดเลยแล้วมันจะดีนะเอาแต่เครียดพอดีดีกว่าไม่เครียดเลยเครียดมากเกินไปไม่ดีแน่ใช่ไหมอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เครียดเลยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะดีนะโดยนี่ทางการแพทย์เขาทำรีเสิร์ชมาอันนี้เป็นรีเสิร์ชที่มีมาตั้งแต่ปี2015เห็นเป็นอาร์ติเคิลหลายๆอย่างว่าถ้าคนที่ไม่เครียดเลยแล้วบางทีก็เลย์แบ็กนี่หมายถึงสังกตายไม่มีชีวิตชีวาทำงานเช้าชามเย็นชามทำงานเป็นรูทีนแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ไปทำรีเสิร์ชทำทั้งเรื่องพฤติกรรมทั้งเรื่องเกี่ยวกับทางสุขภาพร่างกายกระบวนการทางชีวเคมีเพราะว่ามันมีผลที่เกี่ยวกับการที่ว่าไม่เครียดด้วยนะพอไม่เครียดอะไรเลยมันไปเชื่อมโยงกันกับความขี้เกียจขี้คร้านความไม่มีไฟในการทำงานความที่ไม่ได้คิดนึกอะไรที่มันจะแปลกใหม่มีการพัฒนามีอินโนเวชันเป็นนวัตกรรมอะไรขึ้นมาได้มันไปเกี่ยวข้องกับความที่ไม่เครียดเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้ระวังข้าพเจ้าอยากจะใช้บัญญัติศัพท์ที่ว่ามันจะไม่สับสนกันก่อนเพราะว่าบัญญัติศัพท์ที่มีมาใหม่ในทางด้านจิตวิทยาด้านพฤติกรรมศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นี่บางทีเขาก็คิดนึกกันมีวิจัยนั่นนี่ก็ยังไม่ลงตัวหรอกเอาความรู้แนวทางของพระพุทธเจ้าดีกว่าเราที่ว่าลงตัวมาแล้วเป็นพันปีกำหนดบทเปลี่ยนชนะอย่างรอบคอบเรียบร้อยไอ้คำที่บอกว่าเครียดพอดีนี่ที่บอกเขาว่าดีเนี่ยนะสุดโต่งด้านหนึ่งก็คือเครียดมากเกินไปใช่ไหมสุดโต่งอีกด้านหนึ่งกลายเป็นขี้เกียจขี้คร้านนี่ถ้าเราจะใช้ศัพท์ให้มันถูกในทางพระพุทธศาสนาตรงกลางที่ว่าเครียดพอดีนี่คือหมายถึงมีความเพียรมีไฟในการทำงานมีการทำจริงแน่แน่จริงนี่คือตรงกลางนะตรงกลางโดยตรงกลางเป็นความเพียรมีไฟลงมือทำจริงสุดโต่งข้างหนึ่งที่มากเกินไปนี่คือฟุ้งซ่านคืออาการเครียดแล้วฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอาการทางจิตแต่ที่ว่าถ้ามันมีมากขึ้นคิดฟุ้งซ่านคิดมากปุ๊บเอากลายเป็นซึมเศร้าได้เนี่ยออกอาการทางฮอร์โมนพฤติกรรมละหรือออกมาทางน้ำย่อยออกมามากเกินไปปวดหัวปวดท้องปวดเอวปวดอะไรต่างๆคือทางด้านร่างกายละหมอก็จะบอกว่าคุณเป็นโรคเครียดนะเอายาแก้เครียดไปกินเครียดถึงขนาดต้องกินยาแล้วทุกฝั่งโอ้มันก็หนักเกินไปละถึงสุดตรงข้างหนึ่งส่วนสุดตรงอีกข้างหนึ่งของการทำความเพียรตรงกันข้ามกับเครียดเกินไปก็คือขี้เกียจตรงกันข้ามกับฟุ้งซ่านก็คือขี้เกียจเป็นไปเพราะความเกียจคร้านเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยบอกท่านพระโสดาบันไว้ทุกฝั่งเปรียบเทียบด้วยเครื่องดนตรีคือกีตาร์คือสมัยก่อนไม่มีกีตาร์นะก็เรียกว่าเป็นพินแต่พินมี3สายหรือกี่สายก็แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยจะมีพินที่มากกว่า3สายอยู่4สาย5สายก็มีแต่ว่าไอ้แต่ละสายที่ใช้เป็นพินเนี่ยใช้ดีใช้อะไรนี่ถ้าบอกว่ามันตึงเกินไปเสียงจะไพเราะน่าฟังหรือถามพระสนนะโอ้ไม่ไพเราะเลยเสียงมันจะยิ่งยิ่งขึ้นไม่ดีเอาแต่ถ้าสายพินสายไหนขึงหย่อนเกินไปล่ะโอ้เสียงมันก็ไม่ดีมึงมุงมุงไม่ดีพอแล้วถ้าสายพินสายนั้นมันขึงได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีแล้วมันจะมีเสียงไพเราะน่าฟังไหมโอ้แน่นอนมันจะกุ้งกิ้งขึ้นมา มีความไพเราะน่าฟังเคสของท่านพระโสดานี่คือท่านขึงตึงเกินไปตึงเกินไปจนเครียดเครียดแล้วก็ทำไมฉันไม่บรรลุสติทำไมฉันไม่บรรลุสติเดินจงกรมมากจนทางจงกรมนี่เปื้อนไปด้วยเลือดเราเลื่อนไปจากไหนเท้าแตกเท้าแตกเปื้อนทางจงกรมเต็มไปด้วยเลือดมีสีแดงเหมือนที่ฆ่าโกแต่ก็ยังไม่บรรลุเลยคิดที่จะลาสึกเพราะว่าความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปจะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะฉะนั้นเธอจงเข้าใจตั้งใจดีเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอกันจงกำหนดหมายความพอดีในข้อนั้นเอาไว้เถิดบอกท่านพระโสดาอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเครียดที่พอดีหมายถึงความเพียรที่ไม่ยิ่งไม่หย่อนความเพียรที่พอเสมอกันท่านผู้ฟังลองสังเกตดูดีว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยเครียดเพราะอะไรบางคนเครียดเพราะคิดงานไม่ออกคิดงานไม่ออกเลยเครียดแต่ทำไมคุณคิดงานไม่ออกแล้วฉันพยายามทำอยู่นี่ไงฉันพยายามทำอยู่กูใส่ความเพียรลงไปไงแต่ใช้ความเพียรลงไปมากเกินมันไม่ออกมันเลยเครียดไงเพราะนั่นคือความเพียรที่ประรบจัดเกินไปไงจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านในลักษณะนี้เป็นอาการของความเครียดนั่นเองกรณีของพระมหาไพบูลย์ฟุ้งซ่านเพราะว่าเครียดอาการของท่านผู้ฟังอาจจะออกมาเป็นอย่างอื่นชอบกินบ้างชอบเที่ยวบ้างคือเป็นอาการทางพฤติกรรมหรือไม่ก็ไปออกหากามสุขแสดงว่าเราไม่สุดโต่งข้างใดก็ข้างหนึ่งพอคนเรามันเข้มมากใช่ไหมฉันต้องทำแต่ทำไม่ได้เครียดเสร็จปุ๊บก็หย่อนไปอีกครั้งเลยงั้นจะไปขี้เกียจซะก่อนละอ่ะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไปทำนั่นนี่ไปหาความสุขทางกามมันก็เดินกลายเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งไปหาความพอดีไม่มีไม่เจอขึ้นบ้างลงบ้างเครียดบ้างคลายเครียดบ้างไอ้ถ้าเราต้องเครียดแล้วก็มาคลายเครียดนี่นะพังเหมือนเครื่องยนต์เนี่ยเร่งสุดๆๆๆๆเสร็จแล้วก็จอดแช่เลยเครื่องยนต์ยังไม่ทันปรับอุณหภูมิมันก็จะเสื่อมเร็วแต่ทั้งจิตใจทั้งร่างกายของเรามันจะเพี้ยนได้สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างทางที่ดีทุกฝั่งเรารักษาความเพียรของเราให้พอดีอย่าไปเข้าใจว่าไม่เครียดเลยมันจะดีแต่ให้เข้าใจคำศัพท์คำเรียกให้ถูกว่าให้เรามีความเพียรพอดีต้องมีไฟในการทำงานหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่พูดประเด็นนี้เพราะอะไรทุกฝั่งเพราะว่าเหมือนโควิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะกำจัดโควิดออกไปเลยนะเชื้อนี่แต่เราจะอยู่กับโควิดยังไงให้มันดีเราจะอยู่กับโควิดให้ได้นะไม่ใช่ว่ากำจัดมันออกไปเปรียบเทียบกลับมาว่าเฮ้ยเราต้องอยู่กับความเครียดนะแน่นอนนี่มันเป็นปัญหาระดับโลกแล้วปัญหาเรื่องความเครียดนี่เป็นแพนเดมิกเหมือนกับเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในสังคมการทำงานยุคปัจจุบันเราจะอยู่กับความเครียดยังไงให้มีเครียดนี่คือยังไงให้มีไฟในการทำงานมีพลังถึงอินทรีย์ไงปรับอินทรีย์ให้มีความเสมอกันเหมือนอย่างเคสที่ข้าพเจ้ายกมาตั้งแต่ตอนเรื่องไต่ตามทางช่วงต้นของรายการนะเอาอินทรีย์คุณจะมีความแก่กล้าได้ไงนี่แหละคือประเด็นทำไมคนที่เจอโรคภัยไข้เจ็บทำไมคนที่แก่แล้วหรือเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วเขาเข้าใจอันใดสักอันหนึ่งเนี่ยอยู่กับทุกข์ได้แล้วเขาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทำสิ่งที่ดีได้ไม่ประมาทเหมือนเก่าเพราะอินทรีย์เขาแก่กล้าไงพออินทรีย์เขาแก่กล้าปุ๊บเขาทรงชีวิตของเขาได้สืบเนื่องต่อไปได้นั่นเพราะว่าเข้าใจมีปัญญาเชื่อมทุกข์กันกับศรัทธาได้ด้วยปัญญาแล้วจึงเกิดการพัฒนาอินทรีย์ให้แก่กล้าได้ระเบียบเสมอกันพอได้ระเบียบเสมอกันมีความแก่กล้าแล้วอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ไงอยู่กับปัญหาอยู่กับงานเราจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าปัญหาต่อไปเราจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าความเครียดต่อไปมันก็คืองานหนึ่งไงนี่แหละเป็นวิธีอยู่กับความเครียดโดยเข้าใจจากทัศนคติใหม่ ในตามแนวทางของอินทรีย์5ของพละ5ใช้ศรัทธาใช้ปัญญาเชื่อมโดยความทุกข์คือปัญหานั้นนี่อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์อยู่กับความเครียดได้โดยไม่มีปัญหาแต่เกิดขั้นตอนที่2นะเข้าใจเรื่องนี้ก่อนและขั้นตอนที่3ดูฟังขั้นตอนที่3นี่เราจะอยู่กับมันได้ใช่มั้ยอยู่กับความเครียดได้สังเกตอาการของมันได้คือเราต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมาบูรณาการกันคือเอามารวมกันเอามาเข้ากันด้วยหลักของอินทรีย์ด้วยทำยังไงขั้นตอนแรกผู้ฟังในประการที่3นั้นคุณต้องย่อยลงไปยังไงเป็นขั้นตอนที่1ของในข้อที่3นี้ขั้นตอนแรกนั้นก็คือปัจจุบันรู้ไหมว่าไอ้ที่เรามีอาการในความเครียดกรณีของข้าพเจ้าก็คือคิดมากมีความคิดเยอะบางคนชอบกินอยากกินเออฉันจะกินอะไรดีบางคนก็จะอารมณ์เสียทั้งหมดนั้นเกิดตอนไหนเกิดณเวลาปัจจุบันไงเราต้องอยู่กับปัจจุบันนั่นคือขั้นตอนที่หนึ่งคนเราเครียดเพราะอะไรบุฟังบางคนเครียดเพราะว่าคิดงานไม่ออกนั่นไอ้ที่คิดไม่ออกใช่ไหมไอ้อาการคิดไม่ออกเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงความเครียดแล้วนะหนึ่งคือปัจจุบันเดี๋ยวนั้นเลยบางคนเครียดเพราะว่าไม่ได้ตามที่ต้องการอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่อยากเช่นให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นมีลูกไม่เป็นอย่างนี้นั่นก็คืออยากในอนาคตใช่ป่ะนั่นคือจิตคุณส่งไปในอนาคตไงพอจิตคุณส่งไปในอนาคตแล้วไม่อยู่กับปัจจุบันละมันก็เครียดพอไปอยู่ในอนาคตหรือไปอยู่ในอดีตไม่อยู่กับปัจจุบันอันนี้คือเราก็จะไม่รู้ว่าเราเครียดแล้วแต่อยู่กับปัจจุบันคือไม่เพลินไปในปัจจุบันทำยังไงสังเกตดูเรามีอาการอะไรอยู่กับปัจจุบันเอ้ยฉันสมองตึงละคิดงานไม่ออกอันนี้คุณต้องรู้กันละมันไม่เหมือนกับว่าเราตันอยู่กับความคิดนั้นไม่เหมือนกันนะหรืออารมณ์เสียละอารมณ์เสียแล้วถ้าเพลินไปในอารมณ์เสียนั้นก็จะตามอารมณ์ไปจิตเราก็จะเข้าไปเกลือกลั้วในอารมณ์นั้นนะแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันก็คือว่าเรารู้ว่าเราอารมณ์เสียแล้วนะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะแต่ถ้าไม่เพลินไปในปัจจุบันคืออยู่กับปัจจุบันว่าเฮ้ยความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วนะนี่นะเหมือนยามเป็นเปรียบเทียบไว้ยามเห็นคนเข้าออกที่ประตูใช่ไหมจะตามเข้าไปไหมถ้ายามตามไปคนที่เฝ้าประตูก็ไม่อยู่ไงหายไปแล้วแต่บอกเขาไปไหนรู้หมดอ่ะเขาจะไปไหนมายังไงรู้หมดแต่ว่าประตูนี่ไม่มีคนเฝ้าแล้วคนเฝ้าประตูนี่คือสติถ้าเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันทุกฝังเราก็จะเพลินไปในเรื่องอดีตอนาคตหรือแม้แต่ปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนไปตามอารมณ์แล้วถ้าเปลี่ยนไปแล้วสติไม่มียามไม่อยู่แล้วยามตามคนเข้าคนออกไปตามอาการนั้นๆไปตามความคิดนั้นไปตามเรื่องราวนั้นไปตามอารมณ์ความรู้สึกคิดมากย้ำมากเป็นโรคซึมเศร้าอีกมีอาการทางชีวเคมีในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำคือให้อยู่กับปัจจุบันคือมีสติอยู่ณปัจจุบันสติกับสมาธิไม่ใช่อย่างเดียวกันท่านผู้ฟังบางคนจะคิดว่าฉันกำหนดรู้ดูแล้วไม่ใช่มีสติแล้วมันต้องนิ่งเลยมันไม่ใช่สติเป็นขั้นตอนที่ก่อนจะเกิดสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจะให้จิตเป็นอารมณ์เดียวได้จิตต้องระงับก่อนจิตจะระงับได้จิตมันต้องไม่เปลี่ยนไปตามอารมณ์จะไม่ให้จิตเปลี่ยนไปตามอารมณ์จิตมันต้องมีสติไม่ให้ยามไปตามคนเข้าคนออกไงยามต้องเฝ้าอยู่ที่ประตูในที่นี้ยามจะเฝ้าอยู่ที่ประตูได้ก็ต้องมีป้อมยามไงท่านผู้ฟังป้อมยามยามต้องอยู่ที่ป้อมป้อมต้องอยู่ที่ประตูยามไม่ตามคนเข้าคนออกสติจะมาได้ไงเราใช้ลมหายใจเป็นป้อมยามท่านผู้ฟังขั้นตอนที่3ที่เราจะบรรณาการเราเรื่องการรู้ตัวว่าฉันเครียดแล้วให้มาประสานกับว่าเราต้องอยู่ความเครียดปรับให้พอดีโดยใช้หัวข้อเรื่องของความเพียรเริ่มจากสติเนี่ยแหละทุกฝั่งบูรณาการกันรวมกันเข้ามาได้ด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเฮ้ยพอเราเริ่มมีอารมณ์ละความรู้สึกละอาการความเครียดของเรามาละหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งพอเราหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งปุ๊บ เฮ้ยรู้สึกตัวว่าปัจจุบันเราทำอะไรมีอารมณ์อะไรโกรธแล้วคิดมากแล้วฟุ้งซ่านแล้วคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตส่งออกแล้วพอเรามาสังเกตลงไปสักสองสามครั้งปุ๊บอารมณ์นั้นไม่ใช่ว่าจะดับไปเลยนะระวังนะแต่ยังน้อยรู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์หิวมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์อยากกินนั่นนี่มันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์เบื่อเซ็งมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วพอรู้ตัวว่าเกิดขึ้นความที่จิตมันจะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นมันจะลดลงหน่อยหนึ่งที่มันลดลงหน่อยหนึ่งได้เพราะว่าการสังเกตดูมันยามสังเกตอยู่ที่ประตูในตามเข้าไปการสังเกตดูนั้นจะเริ่มให้เกิดกระบวนการการแยกแยะกระบวนการการแยกแยะที่เกิดขึ้นในช่องทางใจของเรานั้นจะทำให้เราสามารถที่จะปรับสัดส่วนได้ให้สมดุลกันนั่นจะเป็นข้อที่สองที่พูดมาเมื่อสักครู่ว่าเออเราต้องปรับความเพียรแต่พอดียังไงคือถึงพอดีเพราะว่าอินทรีย์ทั้งห้าอย่างหวังต้องได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีถ้าความเพียรมากเกินไปฟุ้งซ่านเป็นลักษณะของความเครียดแบบหนึ่งถ้าไม่มีไฟในการทำงานเลยก็ขี้เกียจขี้คร้านเป็นลักษณะของสมาธิแบบหนึ่งสมาธิมันเกินกำลังความเพียรหรือถ้าศรัทธามากเกินไปทุ่มเทเกินไปมีในความเชื่อความอยากไอ้ศรัทธานี่มันคือความอยากนะทุกฝั่งแต่อยากแล้วให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เครียดเพราะปัญญาเราไม่มีคือสัดส่วนมันไม่ดีกันไม่ได้ระเบียบเสมอกันหรือเราต้องการทำอย่างนี้ปัญญามีมากแต่คนอื่นก็ไม่ช่วยทำหรือเราทำไม่ได้ปัญญาสูงดูถูกคนอื่นเราก็เครียดอีกว่าสังคมทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ปัญญามันเกินไปจะปรับทั้งคู่ของปัญญากับศรัทธาและคู่ของความเพียรกับสมาธิต้องมีสติไงทุกฝั่งสติจึงเป็นขั้นตอนแรกเป็นตอนแรกเลยที่ให้เราอยู่กับปัจจุบันใช้คำนี้อยู่กับปัจจุบันไม่เพลินไปในปัจจุบันไม่เพลินไปในอนาคตไม่เพลินไปในอดีตปัจจุบันมีอะไรคิดมากโอเคไม่มีปัญหารู้ไว้ปัจจุบันมีอะไรปวดท้องแล้วหิวข้าวแล้วโกรธแล้วพวกนี้คือสติทั้งสิ้นเลยเป็นสติปัฏฐานไงเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์แล้วเรารู้ว่าเรามีความเครียดแล้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้นั่นน่ะคือสติไงยังไม่เป็นสมาธินะสมาธินั้นมันขั้นต่อไปพอจิตเราไม่เพลินไปตามอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันด้วยป้อมยามคือลมหายใจที่เราตั้งขึ้นความที่จิตมันจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นก็จะลดลงพอจิตไม่เพลินไปนั่นคือจิตไม่สะดุ้งจิตไม่สะดุ้งไปตามอารมณ์ไม่สะดุ้งไปตามอาการความเครียดพอไม่สะดุ้งไม่ตามไปไม่เพลินไประงับลงระงับลงนั่นคือจึงเริ่มเป็นสมาธิสมาธิเนี่ยตั้งหวังจึงเป็นตัวปรับสมดุลในจิตใจของเราเริ่มจากสติใช่ไหมสติเป็นตัวตั้งมาให้เกิดสมาธิแล้วสมดุลมันจึงจะเริ่มเกิดขึ้นในช่องทางใจพอสมดุลเริ่มเกิดขึ้นในช่องทางใจตรงนี้เป็นความประการที่สองละเราเริ่มปรับสมดุลปรับสมดุลของอะไรทุกไงทุกที่อยู่เฉพาะหน้าที่ทำให้เรามีปัญหาเรามีความเครียดเนี่ยอะไรคุณทุกเรื่องอะไรทุกเรื่องลูกเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องสิ่งแวดล้อมเครียดเรื่องการเมืองนั่นคือตัวทุกข์ใช่ไหมเห็นทุกข์อยู่แต่ถ้าไม่เห็นธรรมก็เป็นไงเครียดไงเห็นทุกข์อยู่แต่จะเห็นธรรมได้ต้องทำยังไงตัวทุกข์เป็นตัวเชื่อมอะไรเข้าด้วยกันเชื่อมปัญญาและศรัทธาไงเอาศรัทธาและปัญญามาประกอบกันในเรื่องที่เราข้องใจเครียดนั้นงานใช่ไหมงานมาเอางานมางานเป็นตัวทุกข์งานเป็นยังไงโอ้คิดงานไม่ออกโอเคทำไงนี่บูรณาการก็ด้วยฉันอยู่กับปัจจุบันโอเคฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันคิดงานไม่ออกเกินตอนที่หนึ่งแต่งานมันก็ไม่ได้แก้ปัญหานะงานมันก็ยังคิดไม่ออกอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่พอเราตั้งสติไว้จิตเริ่มระงับลงใช่ไหมไม่เพลินไปตามความเครียดนั้นเริ่มกระบวนการปรับสมดุลในจิตโดยการแยกแยะตั้งขึ้นด้วยสติแล้วเอาปัญญาอยู่ตรงไหนเอามาใส่ดูศรัทธาอยู่ตรงไหนความมั่นใจอยู่ไหนเอามาใส่ดูพอเราปัญญามาดูว่าเอองานเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาให้เห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นงานใหม่ นะมันธรรมดานะบรรยาดูเพื่อให้เห็นเข้าใจว่านี้เป็นเรื่องธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนี้ละมันทำให้เราเครียดได้มันก็คิดไม่ออกบ้างมันก็มันกราวก็ธรรมดานะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเหรอมาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เราเครียดเรื่องนี้ทำไมรักษาไม่หายทำไมอาการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปใช่ป่ะมาทุกข์มานั่นคืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยเอาหายใจลึกๆสองสามครั้งสังเกตดูเสร็จปุ๊บอยู่กับปัจจุบันไม่เพลินไปตามอดีตอนาคตจิตใจเริ่มพอจะปรับสมดุลได้บ้างเป็นทุกข์ใช่ไหมเอาปัญญามาเจาะดูให้เห็นว่านั้นเป็นเรื่องธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้โรคภัยไข้เจ็บนะก็ธรรมดาบางทีมีเหตุแห่งโรคมันก็เกิดโรคเหตุแห่งโรคยังมีอยู่มันก็ยังไม่หายเหตุแห่งโรคหายไปมันก็จบได้ครับเอาปัญญาเนี่ยส่องดูคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นคนนี้เขาก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีเหตุแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้มันไม่มีเหตุแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจุดประสงค์ของการใช้ปัญญานั้นคือให้เข้าใจว่านี้เป็นธรรมดาอย่างนี้พอเราเข้าใจเหตุผลทั้งฝังความมั่นใจคือสตาจะเชื่อมวงจรได้ด้วยทุกทันทีทำไมเชื่อมได้อะก็เพราะคุณเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เข้าใจตามความอยากไงคนเราเครียดเนี่ยเพราะมันอยากนะอยากได้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากไม่อยากคืออยากเหมือนกันมันเป็นตัณหาแต่พอเราดูเหตุผลด้วยปัญญาไงมันจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลเข้าใจเหตุผลนั่นแหละคือความมั่นใจคือศรัทธาวงจรมันจะไหลไปได้เลยทุกวังวงจรของอะไรวงจรของการพัฒนาอินทรีย์ไงวงจรของการพัฒนาอินทรีย์เชื่อมปัญญาไปหาศรัทธาผ่านทางความทุกข์มั่นใจสิทำงั้นสร้างเหตุเอาลงมือทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือความเพียรลงมือทำจริงแน่ๆจริงมันจะได้ผลเอาโลจดจ่อก็ไปนั่นคือสติจดจ่อไปแล้วจิตเป็นโน้มันเดียวนั่นคือสมาธิจิตเราไม่เปลื้องไปตามอดีตอนาคตปัจจุบันตบตั้งอยู่กับปัจจุบันได้มีสติแล้วเกิดสมาธิเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดานะเงื่อนไขปัจจัยเป็นยังไงดูเห็นเป็นเรื่องเงื่อนไขนั้นเงื่อนไขนี้กูไปทำตามเงื่อนไขให้มันใจมันผลเกิดก็ลงมือทำไปศรัทธาก็วนไปหาความเปลี่ยนความเปลี่ยนก็วนไปหาสติสมาธิสติสมาธิก็สังเกตด้วยปัญญาปัญญาผ่านทางความทุกข์ตัวที่เราจะให้เราเครียดนั้นมันเป็นทำเครื่องปรุงแต่งเป็นความท้าทายในชีวิตเป็นงานที่เราต้องทำเป็นครอบครัวที่เราต้องดูแลเป็นสุขภาพที่เราต้องรักษาเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสังคมเรื่องคนนั้นคนนี้ที่เราจะช่วยรักษาประคับประคองกันไปได้ดูแลได้ทั้งตนเองดูแลได้ทั้งคนอื่นนี่วงจรสมการมันจึงหมุนไปได้เห็นบ้างปรับตัวแปรแก้สมการใช้หลักการเรื่องของอินทรีย์แต่มาเป็นตัวบูรณาการให้เกิดการคลายเครียดเอาความเครียดนั้นมาใช้ให้เกิดการพัฒนาในชีวิตของเราอยู่กับสถานการณ์อยู่กับเรื่องราวเราจะไม่เครียดอีกต่อไปเลยทุกฝั่งเหมือนทุกที่มากระทบจิตใจของเราให้เราเห็นธรรมะได้ด้วยปัญญาพัฒนาอินทรีย์ก็ให้มีความแก่กล้าคลายเครียดไปในตัวอยู่กับความเครียดแล้วทำประโยชน์ทั้งได้กับตนเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในเวลาต่อๆไปด้วยเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้เป็นประโยชน์ทั้งในโลกหน้าเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยเราก็จะขอย้ำในประการสุดท้ายทุกฝั่งว่าตรงนี้เป็นทักษะทักษะหมายถึงเรื่องที่เราสามารถฝึกทำได้เราฝึกเราก็ทำแล้วจะมีการพัฒนานี่เป็นหัวข้อเรื่องของ3ขั้นตอนการใช้สมาธิเพื่อคลายเครียดที่กับพระเจ้าได้ไปบรรยายที่บริษัทปตท.สผ.คือปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็จึงนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
1: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจังหวัดดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thamanawa.net
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตน์ธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลา